0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครพบถังบรรจุน้ำมันดีเซล 200,000 ลิตรที่อาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9เตรียมแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีในวันนี
1: ้ผู้นำสหรัฐระบุปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ของสหรัฐจะไม่ยืดเยื้อหลังทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สองพี่น้องนันทการกับเบญญภาเอี่ยมสะอาดผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาสำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีมีบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายรวม23หลังคาเรือน35ครอบครัวประชาชนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ92รายและเสียชีวิต1ราย
1: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์รองรับแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายโรเลนส์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5และแถลงข่าวร่วมกันโดยทั้งสองฝ่ายได้รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาสังคมรวมถึงเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็น Leader Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีและมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากไทยและสิงคโปร์จะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องในช่วง2ปีข้างหน้าโดยนอกจากการร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือ4เสาหลักและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคไทยและสิงคโปร์จะเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดอาเซียนพาวเวอร์กริดการค้าข้าวไทยการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงความมั่นคงไซเบอร์และการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ด้านนายโรเลนส์วองยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยที่ครอบคลุมเป็นรูปธรรมโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเดินหน้าความร่วมมือในประเด็นสำคัญเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศชวิสาประทุมมารายงาน
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายขณะที่เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานเข้าตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9พบถังบรรจุน้ำมันดีเซล 200,000 ลิตรเตรียมแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพรบควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2542ในวันนี้
3: เมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครกรมพัฒนาธุรกิจพลังงานและกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายและสร้างมลพิษในชุมชนหลังประชาชนมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยกรณีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟสำรองของข้อมูลหรือ Data Center โดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าปัจจุบันกำหนดเพดานการกักเก็บน้ำมันไว้ที่ไม่เกิน 500,000 ลิตรซึ่งถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยส่วนข้อกังวลของประชาชนได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพลังงานเข้าตรวจสอบกำกับดูแลอย่างเข้มงวด
4: กฎหมายเรื่องการสะสมน้ำมันเนี่ยเป็นของกรมธุรกิจพลังงานซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าสะสมโดยไม่ได้จ่ายหมายคนอื่นนะใช้ในภายในของตัวเองเนี่ยสะสมได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรแต่ถ้าจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะติดเป็นเรื่องทางน้ำมันต้องอยู่ในผังเมืองไม่ได้ซึ่งผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่กรมธุรกิจพลังงานได้มีการกำหนดขั้นสูงไว้ที่ผ่านมาเราก็พยายามปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อนะไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงไม่ได้มีการจะไปช่วยใครเลย
3: ด้านนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9ติดกับโรงพยาบาลพระราม9หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและร้านค้าใกล้เคียงและจากการเข้าตรวจสอบพบถังบรรจุน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับเครื่องกำหนดไฟฟ้าฉุกเฉินความจุรวมกว่า 200,000 ลิตรไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้สูบถ่ายและขนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ทันทีซึ่งล่าสุดผู้ประกอบการได้ดำเนินการนำน้ำมันออกหมดแล้ว
5: อันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
3: และในวันนี้กรมธุรกิจพลังงานจะเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพรบ.คุ้มครองน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ.2542ซึ่งหากพบความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในวันพรุ่งนี้จะเสนอให้สสช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำหลักเกณฑ์จัดโซนนิ่งและทบทวนมาตรการความปลอดภัยขณะที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปน.ชะลอการอนุมัติจ่ายน้ำแก่โครงการ Data Center แห่งใหม่ไว้เป็นการชั่วคราวพร้อมเร่งศึกษารายละเอียดและวางมาตรการรองรับอย่างครอบคลุมปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสถานที่กักเก็บน้ำมันในลักษณะนี้ทั้งหมด56แห่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะ Data Center เท่านั้นแต่รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ต้องมีน้ำมันสำรองเพื่อใช้ในกิจการของตนเองซึ่งทุกแห่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้กทม.อยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมืองรวมจึงเป็นโอกาสดีที่จะพิจารณากำหนดข้อจำกัดเรื่องโซนนิ่งและการใช้อาคารสำหรับ Data Center ให้เหมาะสมกับบริบทของเมืองยิ่งขึ้นและรัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการ Data Center ในเร็วๆนี้เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนระเบียบการอนุญาตให้มีความรอบคอบและปลอดภัยสูงสุดต่อชุมชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นจากความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านขณะที่กระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่ยังมีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนี้นายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าสถานการณ์ความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยน้ำมันดิบ Brent WTI และดูไบปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7-8 คาดการว่าราคาพลังงานในตลาดโลกจะยังคงมีความผันผวนในระดับสูงและมีความเป็นไปได้ที่จะยังคงเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่มีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนี้รวมทั้งการใช้กลไกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแม้ว่าปัจจุบันสถานะกองทุนจะติดลบกว่า 80,000 ล้านบาทแล้วแต่รัฐบาลยังคงบริหารจัดการเพื่อไม่ให้กระทบกับภาระค่าครองชีพของประชาชน

0: บาลเร่งพิจารณาเปิดทางให้สามารถส่งออกน้ำมันดีเซลได้ตามกลไกตลาดเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต็อกน้ำมันที่ล้นสั่ง
1: ตอนนี้เราก็เห็นตัวเลขที่ตัวสต็อกของน้ำมันดีเซลนะครับตัวการส่งออกของในประเทศเนี่ยของเราเนี่ยยังค่อนข้างเต็มสต็อกแต่ของโลกเนี่ยสต็อกล่อยหลอนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองสิ่งที่ทางภาคเอกชนได้ร้องขอให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดให้ภาคเอกชนสามารถที่จะส่งออกได้เนื่องจากสต็อกเราล้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะเสนอให้ทางรัฐบาลเร่งพิจารณานะครับซึ่งเดิมเป็นข้อเสนอที่ทางสภาอุดได้นำเรียนไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้เองเพื่อให้เป็นไปตามกลไกตลาดและที่เราเป็นห่วงก็คือถ้าเราฝืนกลไกตลาดมากๆนะครับมันจะส่งผ่านไปถึงห่วงโซ่ประทานและผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในที่สุด
0: ด้านนางพิมพ์ใจลีอิสรานุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโรงกลั่นจำเป็นต้องปรับลดกำลังการผลิตลงซึ่งหากภาครัฐผ่อนคลายและอนุญาตให้ส่งออกได้บ้างจะช่วยให้โรงกลั่นสามารถกลับมาเดินเครื่องได้เต็มกำลังการผลิตส่งผลให้กระบวนการกลั่นสามารถผลิตวัตถุดิบป้อนให้กับห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมต่อเนื่องนอกจากนี้กลุ่มโรงกลั่นยืนยันว่าประเทศไทยยังมีสต็อกน้ำมันสำรองรองรับการใช้งานได้นานประมาณ109วันอีกทั้งน้ำมันดิบที่นำเข้ามาในปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่ได้พึ่งพาเส้นทางขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มูซแต่เป็นการนำเข้าจากแหล่งอื่นๆอาทิแอฟริกาและอเมริกาใต้จึงช่วยคลายความกังวลด้านการจัดหาพลังงานของประเทศได้ในระดับหนึ่งปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: กรมการปกครองสั่งการสำนักทะเบียนทั่วประเทศเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านเพื่อเข้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติภายใน15กันยายนนี้นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่และกำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติกรณีไม่มีบ้านเลขที่โดยเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำและที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำและกำหนดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569โดยมีนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยาร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่6บ้านหนองแสงตำบลหนองช้างใหญ่อำเภอม่วง30จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยย้ำว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนซึ่งกฎหมายใหม่ขยายคำว่าความรุนแรงไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายแต่รวมถึงการข่มขู่ทำให้หวาดกลัวหรือการบั่นทอนทางเศรษฐกิจด้วยที่สำคัญความผิดจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจะยอมความไม่ได้และมีโทษหนักขึ้นโดยเฉพาะหากกระทำต่อเด็กหรือทำผิดซ้ำและนอกจากนี้หากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถออกมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกระทำได้ทันทีเช่นห้ามผู้ก่อเหตุเข้าใกล้เพราะความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่ต้องอดทนและไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวในบ้านรัฐบาลจึงมุ่งให้เหยื่อได้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นและทำให้ทุกบ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ร่วม เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทย

0: ศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวในห้องทำงานรูปไข่ที่ทำเนียบขาวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ของสหรัฐจะไม่ยืดเยื้อนานเกินไปและสหรัฐได้ทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ฝ่ายอิหร่านพยายามสร้างขึ้นที่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซทั้งที่ใช้ในการป้องกันและการโจมตีเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่และรุนแรงมากพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐพร้อมโจมตีอิหร่านอีกครั้งเมื่อใดก็ตามที่ต้องการสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและถือเป็นการโจมตีตอบโต้กันครั้งที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมโดยกองทัพสหรัฐโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศระบบเรดาร์เรือขีดความสามารถด้านการวางทุ่นระเบิดและระบบสื่อสารของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซส่วนกองทัพอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพและทรัพย์สินของสหรัฐในบาเรนจอร์แดนคูเวตและอิรัก
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการรัสเซียให้คำมั่นที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการหยุดชะงักของการบินพลเรือนหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจะทำให้น่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยนายอันเดรย์นิกิตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของรัสเซียเปิดเผยว่าทางการรัสเซียกำลังดำเนินการปรับปรุงข้อกำหนดด้านความปลอดภัยการบินและการรักษาความปลอดภัยของเครื่องบินพร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่ปล่อยให้เกิดการหยุดชะงักที่มีนัยยะสำคัญต่อการบินพลเรือนทั้งนี้ทางการยูเครนแจ้งไปยังองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแล้วว่าน่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยขณะที่ไฟเรดาร์24ระบบติดตามเที่ยวบินเปิดเผยว่าสายการบินบางแห่งยกเลิกเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานหลักของกรุงมอสโกแต่ไม่ได้ระบุสาเหตุ
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลเร่งค้นหาและช่วยเหลือคนงานหลายสิบคนที่ยังคงติดอยู่ภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ภูเขาของเนปาลเมื่อวานนี้ท่ามกลางความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,200 รายและสูญหายมากกว่า 4,700 รายนายอัมชูคิรันชาฮีสมาชิกคณะกรรมการการไฟฟ้าเนปาลแสดงความมั่นใจว่ายังคงมีผู้รอดชีวิตในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเนื่องจากมีน้ำและอาหารอยู่ในอาคารสิ่งปลูกสร้างซึ่งน่าจะถูกใช้เป็นที่พักและศูนย์สื่อสารขณะที่เจ้าหน้าที่อาวุโสของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินแห่งชาติเนปาลระบุว่าความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตในพื้นที่อื่นเริ่มริบหรี่แต่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยจะยังดำเนินต่อไป
2: นายแพทย์ทีโดรสอัธนอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจำเป็นต้องมีการยกระดับการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกพร้อมเน้นย้ำว่าจนกว่าจะพบและทำลายห่วงโซ่การระบาดทั้งหมดการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาจะดำเนินต่อไปและจะยังคงเป็นภัยคุกคามต่อดีอาร์คองโกประเทศเพื่อนบ้านและทั่วทั้งภูมิภาคต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ6ของโลกเล่นได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะตุงชิวตงมืออันดับ43ของโลกจากไต้หวันไปได้2เกมรวด21-16 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคาโรยาน่านันบันโตวาจากบัลการีด้านหญิงคู่2พี่น้องนันทการกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดตบเอาชนะคาโฮโอซาวะกับมาอิทานาเบะจากญี่ปุ่น 21-19 21-12 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิทาลานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาจามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบคัดลองชนะเลิศหญิงเดียวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมืออันดับ3ของรายการต้องออกแรงเหนื่อยถึง3เซตก็อาศัยจังหวะการหวดที่หลากหลายเอาชนะพานเจียหนีจากฮ่องกง2-1เซต7-5 2-6และ6-3ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับจู้เย่หลินมืออันดับ2จากจีนการแข่งขันบ็อกเซียชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ทัพบ็อกเซียทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม คว้ามาได้ถึง2เหรียญทองจากวรวุฒิแสงอัมพาในคลาส BC 2ชายรวมทั้งณดามณีกล้าหาญในคลาส BC 3หญิงพร้อมบวกเพิ่มอีก2เหรียญทองแดงจากวิษณุห้วยประดิษฐ์คลาส BC 1ชายและพรโชคราบเย็นคลาส BC 4ชายเป้าหมายต่อไปคือการล่าเหรียญทองในศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นตั้งเป้า 1-2 เหรียญทองนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวาสิทธิ์ล่ำซำกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและนายศิลปารัตน์วัฒนเกษตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท BG คอนเทนเนอร์กราฟจำกัดร่วมแถลงข่าวเมืองไทยประกันภัยและ BGC ผนึกความร่วมมือสนับสนุนฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องสร้างระบบนิเวศพัฒนานักฟุตบอลตั้งแต่ระดับเยาวชนรวมถึงฟุตบอลถ้วยสโมสรไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยหวังเพิ่มเวทีการแข่งขันและโอกาสให้กับนักเตะไทยเติบโตสู่ระดับอาชีพและทีมชาติโดยในปีนี้ทั้ง2องค์กรได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการแข่งขัน PEA อย่าง Star League U21 เพิ่มอีก1รายการขณะที่ก่อนหน้านี้ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน BGC เมืองไทยประกันภัยครับซึ่งเป็นฟุตบอลถ้วยสำหรับสโมสรไทยลีก3ต่อเนื่องเป็นปีที่4พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในคืนวันนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 12 เซนติเมตรและเวลา 21:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44 เซนติเมตรและเวลา 15:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นาที
4: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำวิธีดูแลรถหลังถูกน้ำท่วมสามารถทำได้ดังนี้1ตรวจสอบความเสียหายติดต่อประกันแจ้งระดับน้ำที่เข้าไปในรถและถ่ายรูปภายในภายนอกรถไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 2. ติดต่อบริการเคลื่อนย้ายรถรถสไลด์รถยกรถลากเพื่อนำรถเข้าสู่บริการหรืออู่ซ่อมรถไม่สตาร์ทรถและเคลื่อนย้ายรถด้วยตนเอง 3. เจ้าของรถทดสอบรถหลังซ่อมแซมตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าระบบเบรกระบบปรับอากาศระบบต่างๆของรถและทดลองขับรถหากพบปัญหาให้แจ้งกลับไปที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมทันที4. วางแผนการบำรุงรักษาในระยะยาวรถที่ถูกน้ำท่วมอาจเกิดปัญหาในอนาคตได้ควรวางแผนการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้การซ่อมรถที่ถูกน้ำท่วมทั้งคันควรพูดคุยปรึกษากับศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถว่าการซ่อมนั้นคุ้มค่ากับการใช้งานต่อหรือไม่หรือมีทางเลือกที่ดีกว่าค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าปกรณ์ปกรณ์เขียนปอปลากอไก่รอเรือนอนเนนการันคำนี้มาจากคำในภาษาบาลีว่าปกรณะแปลว่าหนังสือคัมภีร์เรื่องที่แต่งหรือเขียนขึ้นในภาษาไทยคำว่าปกรณ์มีความหมายว่าหนังสือที่เกี่ยวกับศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาพุทธและมักแต่งเป็นภาษาบาลีร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้เนื้อหาของปกรณ์อาจเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธสาวกหรือสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องคำว่าปกรณ์ที่พบมากในภาษาไทยมักใช้เป็นส่วนหลังของคำอื่นเช่นบาลีปกรณ์คือหนังสือทางพระพุทธศาสนาทุกประเภทที่แต่งเป็นภาษาบาลี
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนสมองกับหลอดเลือดสมองของคนเรามีน้ำหนักเพียงประมาณ 1.4 กิโลกรัมหรือร้อยละ 2.5 ของน้ำหนักร่างกายทั้งหมดแต่สมองต้องการเลือดมาหล่อเลี้ยงมากถึงร้อยละ 25 ของปริมาณเลือดที่หัวใจสูบฉีดไปทั่วร่างกายอาหารของสมองมีเพียง2อย่างคือออกซิเจนและน้ำตาลกลูโคสซึ่งเข้าสู่สมองได้ทางหลอดเลือดเท่านั้นหากสมองขาดออกซิเจนเซลล์สมองจะอยู่ได้เพียงประมาณ5นาทีโรคหลอดเลือดสมองจึงเกิดขึ้นอย่างฉับพลันอาจมีหรือไม่มีสัญญาณหรืออาการเตือนใดๆติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเกี่ยวกับการรับนโยบายในช่วงการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างสันติสุขในพื้นที่ค่ะ
10: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
11: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้
12: แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
13: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
14: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
13: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
15: ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
10: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กลายเป็นอีกประเด็นที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการโดยเฉพาะในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาได้มีการมอบนโยบายไปยังหน่วยในพื้นที่ในประเด็นนี้ด้วยเช่นกันเช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
16: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองโฆษกครับ
17: ครับสวัสดีครับ
16: ครับท่านรองโฆษกครับในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีการประชุมครม.นอกสถานที่อย่างเป็นทางการนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าที่ค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีด้วยท่านก็ได้มารับฟังอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ครับแล้วก็ได้มอบนโยบายครับมีเรื่องสำคัญอะไรบ้างครับ
17: ครับที่สำคัญนะครับท่านก็ได้เดินทางมาท่านก็ให้กำลังใจพวกเรานะครับกลุ่มทำงานในพื้นที่นะครับแล้วก็ท่านก็ต้องการที่จะรับฟังข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงนะครับทั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวงนี้รวมถึงปัญหาอุปสรรคและก็ข้อเสนอจากหน่วยงานในพื้นที่นะครับเพื่อให้ทางส่วนกลางเนี่ยได้เข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงนะครับซึ่งก็จะสามารถนำข้อมูลที่ได้รับเนี่ยไปสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ได้อย่างตรงจุดนะครับ
16: คร
17: ับแล้วก็ท่านเน้นย้ำในเรื่องของการดูแลขวัญกำลังใจนะครับของกำลังพลและก็ครอบครัวนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญที่ท่านได้แนะนำครับ
16: ครับผม
17: ในส่วนของงานด้านความมั่นคงนะครับท่านก็เน้นในเรื่องของการมองไปคุกคามนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันครับ
16: ครับ
17: เพื่อที่จะใหเรื่องของการกำหนดนโยบายนะครับเป็นไปตามหลักการที่มันถูกต้องอย่างเช่นเรื่องหลักการของการปราบปรามการก่อความไม่สงบนะครับหลักคอสอนะครับที่ท่านเน้นย้ำมาทั้งในเรื่องของมาตรการหลัก3มาตรการนะครับเรื่องของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมช่วยเหลือประชาชนการพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรรวมถึงการปราบปรามกองกำลังนะครับซึ่งก็ท่านก็ขอให้นำไปประยุกต์ใช้แล้วก็ปรับใช้นะครับอย่างเหมาะสมแล้วก็ระมัดระวังนะครับควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายและก็การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนครับ
16: ครับผม
17: ส่วนในเรื่องด้านการพัฒนาท่านเน้นย้ำในเรื่องของต้องปรับให้มันสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างความเข้าใจกับประชาชนนะครับ
16: คร
17: ับแล้วก็ต้องปรับวิธีการทำงานให้เข้าถึงจริงๆแล้วก็เรื่องที่เน้นย้ำอีกเรื่องนึงก็เรื่องของการแนวทางการดำเนินการในปีหน้านะครับในเรื่องของการใช้14อำเภอนำร่องนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจและก็การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับเพื่อเป็นนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีหน้าครับผม
16: ครับว่าง่ายๆก็คือท่านมองว่าการปฏิบัติของหน้างานไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงหรือการพัฒนาเนี่ยควรจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันถูกไหมครับเพื่อที่ทางนโยบายเนี่ยจะได้กำหนดนโยบายให้สอดคล้องทีเดียว
17: ครับใช่ครับต้องควบคู่กันไปครับทั้งสองด้านตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ครับ
16: ครับผมแล้วด้านท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านได้กำชับในการดูแลแก้ไขปัญหาในพื้นที่มาอย่างไรบ้างไหมครับ
17: ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็มีแนวทางของท่านนะครับที่ชัดเจนก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยต้องยึดถึงหลักของประชาชนนะครับแล้วก็ข้อมูลจากพื้นที่เป็นศูนย์กลางนะครับเน้นในเรื่องของการรับฟังเสียงประชาชนจากนั้นนำข้อมูลนั้นเนี่ยไปแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็จบนะครับคือทุกปัญหาเนี่ยต้องมีเจ้าภาพ
16: ครับ
17: ทุกข้อเสนอแนะต้องมีคำตอบนะครับซึ่งท่านก็เน้นเรื่องนี้นะครับว่าให้รับฟังพื้นที่อย่างจริงจังนะครับโดยเฉพาะเมื่อประชาชนในพื้นที่เนี่ยสะท้อนปัญหาขึ้นมาเนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับก็ต้องไปดูว่าเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนนะครับแล้วก็ต้องมีคำตอบให้กับประชาชนแล้วก็นำไปสู่การเป็นแบบจริงเพื่อแก้ปัญหาและที่สำคัญก็คือต้องเดินควบคู่กันทั้งด้านความมั่นคงและก็การพัฒนาด้วยนะครับเพื่อทำให้ประชาชนเนี่ยมีความปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีความเชื่อมั่นต่อภาครัฐนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ท่านเน้นย้ำมา
16: ว่าง่ายๆคือท่านนายกเนี่ยท่านมองว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ควรจะเป็นรูปธรรมโดยที่มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยรับผิดชอบเป็นแม่งานในแต่ละเรื่องไปนั่นเองถูกต้องไหมครับ
17: ครับผมครับแล้วก็ต้องรับฟังปัญหาในพื้นที่อย่างจริงจังด้วยน
16: ี่
17: คือสิ่งสำคัญที่สุดครับ
16: ครับนอกจากท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับอีกท่านที่สำคัญครับคือท่านพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรนะครับท่านเสนาธิการทหารบกแล้วก็พ่วงตำแหน่งเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรวมถึงเป็นว่าที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติด้วยเนี่ยทราบว่าท่านได้ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีลงไปดูตลาดลงไปพบปะกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนครับผมหลังจากที่ท่านลงไปพบปะพูดคุยเนี่ยท่านได้กำชับหรือมอบแนวทางให้กับกำลังพลหน้างานเพื่อนำไปปรับใช้ยังไงบ้างไหมครับ
17: ครับในส่วนของเสนาธิการทหารบกนะครับท่านลงไปสัมผัสหน้างานโดยตรงนะครับท่านเยี่ยมจุดตรวจแล้วก็รับฟังการปฏิบัติงานกำลังพลลงพื้นที่ในส่วนของสปก.อำเภอนะครับพบปะประชาชนพูดคุยกับทั้งภาคธุรกิจและก็ภาคประชาสังคมในพื้นที่สิ่งที่ท่านเน้นย้ำอย่างชัดเจนนะครับกับกำลังพลครับอันนี้ก็คือเรื่องของการเรียกความเชื่อมั่นกลับมานะครับรวมถึงการเพิ่มควักขีดความสามารถในการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็ท่านบอกว่าต้องร่วมมือกันนะครับในทุกภาคส่วนเพื่อให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือทั้ง3ฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายปกครองทหารตำรวจรวมถึงภาคส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับก็ต้องให้ความสำคัญทั้งหมดนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคของธุรกิจเนี่ยต้องสามารถดำเนินชีวิตแล้วก็ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นใจนะครับเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยกับการสร้างความเชื่อมั่นเนี่ยมันต้องเดินไปด้วยกันนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ท่านเน้นย้ำมาแล้วก็มันก็จะช่วยให้การทำงานของพื้นที่เนี่ยมันก็ไปด้วยกันได้นะครับ
16: ครับผมแล้วก็ทั้งนี้ครับทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเนี่ยมองว่าหน่วยเนี่ยยังต้องการการสนับสนุนจากส่วนกลางยังไงบ้างไหมครับเช่นทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านก็ได้กล่าวถึงสิทธิบัตรทองฮีโร่ที่จะดูแลบุพการีของกำลังพลที่เสียสละอะไรอย่างเงี้ยครับทางเรายังต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
17: ในส่วนที่ท่านได้กล่าวในเรื่องสิทธิของบัตรทองฮีโร่นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลนะครับที่อยู่ในพื้นที่อยู่หน้างานนะครับเพราะว่าถ้าเขาทำงานเต็มที่แล้วนะครับเขาก็จะไม่ถูกทอดทิ้งนะครับเพราะว่าเมื่อบุคคลใดคนหนึ่งนะครับที่อาจจะเสียชีวิตในหน้าที่ในการปกป้องประเทศนะครับครอบครัวเขาก็จะไม่ถูกทอดทิ้งนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งสำคัญก็เป็นหลักประกันแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับกำลังพลได้นะครับเพื่อที่ให้ครอบครัวเขาอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมนะครับสำหรับที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าต้องการจากส่วนกลางนะครับคงจะเป็นเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานนะครับบางอย่างที่เราต้องการรับการสนับสนุนนะครับในเรื่องของยุทธกรหรือว่าทรัพยากรที่จำเป็นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการแต่อย่างไรก็ตามนะครับจากการลงพื้นที่เนี่ยเราก็ต้องปรับตัวในหลายๆเรื่องนะครับเราได้เห็นทิศทางร่วมกันแล้วว่าเราจะต้องแก้ไขปัญหายังไงนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญการร้องขอจากส่วนกลางมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่เรามาเติมเต็มในสิ่งที่เรามีแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องใช้ในสิ่งที่เรามีเนี่ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดครับ
16: ครับผม
17: แล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับที่พูดถึงกันนะครับ อันนี้คือต้องเป็นภารกิจร่วมนะครับของทุกส่วนนะครับทั้งในเรื่องของความเชื่อมั่นต่อเรื่องของความปลอดภัยการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยต้องเป็นธรรมโปร่งใสแล้วก็การสื่อสารต่างๆต้องเป็นข้อเท็จจริงนะครับมันก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยมีความเชื่อมั่นต่อรองมากขึ้นครับผม
16: ครับจากที่เล่ามานะครับก็เชื่อว่าประชาชนในพื้นที่ภาคใต้เองเนี่ยก็เบื่อหน่ายความรุนแรงแล้วแล้วก็อยากให้พื้นที่เนี่ยได้รับการพัฒนาสักทีนึงเพื่อจะได้เติบโตไปข้างหน้านะครับอย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะครับเศรษฐกิจจะได้ดีด้วยก็ได้แต่ส่งกำลังใจครับผมให้เจ้าหน้าที่หน้างานนะครับปฏิบัติหน้าที่กันอย่างปลอดภัยครับเพราะว่าก็มีหลายปัจจัยจริงๆที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องระมัดระวังพร้อมปฏิบัติงานไปด้วยนะครับผม
17: ครับครับผมครับก็เป้าหมายของเราเองนะครับก็ไม่ใช่เพียงแค่ทำให้เหตุการณ์มันสงบนะครับแต่ว่าเราต้องสร้างพื้นที่ที่ทำให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่รัฐนะครับแล้วก็ภาครัฐซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถจะทำให้ร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่สันติสุขและก็การพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ครับผมครับ
16: ครับผมและนี่นะครับก็คือท่านพันเอกเอกวริชชอบชูผลครับท่านรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณที่มาร่วมพูดคุยกับเราครับแล้วก็โอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องขอเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
17: ครับขอบคุณครับ
16: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
18: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
2: กรุงเทพมหานครวางแนวทางบริหารจัดการสถานการณ์เพลิงไหม้ในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์โดยประสานงานกับภาคส่วนต่างๆอย่างเข้มข้นเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยพร้อมตรวจสอบสาเหตุต้นเพลิงที่แท้จริงป้องกันการเกิดเหตุซ้ำติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
19: เคาะข่าวเล่าประเด็น
20: เหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครส่งผลให้เกิดความเสียหายในบริเวณดังกล่าวเป็นวงกว้างและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายกรุงเทพมหานครจึงได้จัดตั้งศูนย์รับลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าแม้ล่าสุดสถานการณ์เพลิงไหม้จะสงบลงแล้วแต่กรุงเทพมหานครยังคงเฝ้าระวังในการควบคุมจุดความร้อนที่เหลืออยู่พร้อมเร่งตรวจสอบพื้นที่โดยรอบเพื่อดูแลประชาชนให้สามารถกลับเข้าอาคารและใช้ชีวิตตามปกติให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเร่งจัดหาพื้นที่ค้าขายชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
21: ้หน้าที่ของกทม.คือก็ดูเรื่องการคุกไฟที่มันยังระอุอยู่เมื่อครั้งผมว่าสถานการณ์คิดว่าน่าจะดีขึ้นน่าจะใกล้ภาวะที่ไม่ได้มีปัญหาแล้วสิ่งสำคัญคือทางพิสูจน์หลักฐานจะเข้าตอนนี้ไอ้ตึกสภาพคือชั้น2มันลงมาทับอยู่ชั้น1นั้นจุดที่เป็นต้นเหตุจริงอาจจะหายากมันก็ให้ใช้หลักฐานประกอบเพื่อให้รู้เลยว่าไอ้จุดที่เกิดต้นเพลิงอยู่ไหนก็จุดตรงนั้นเนี่ยพอถอได้เข้าไปให้ดูให้ละเอียดประเด็นนึงคือตึกแถวรอบข้างก็พยายามดูว่าเขาจะเข้าในอาคารได้เมื่อไหร่เพราะก็อยากจะให้เขากลับคืนสุขภาพปกติให้เร็วที่สุดนะตอนนี้ได้สั่งให้พอโอเคลองดูว่าแถวนี้มีที่ไหนที่ยังพอมีที่ค้าขายที่ยังมีที่ว่างอยู่เผื่อพ่อค้าที่เขายังอยากจะค้าขายต่อจะไปขยายไปก็ให้ลองช่วยกันดูใครที่ยังมีพื้นที่จะค้าขายอยากจะให้คนที่ประสบภัยไปขายก็มาแจ้งที่ทางเขตได้อย่างน้อยให้เขาบรรเทาภาวะชั่วคราวไปก่อน
20: ขณะที่ในด้านความคืบหน้าด้านการสืบสวนหาสาเหตุต้นเพลิงพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิตมังกุลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเล่าว่าจากการบินโดรนสำรวจสภาพโดยรอบและการร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะนี้ทราบจุดเกิดเหตุหรือต้นเพลิงแล้วแต่ยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบสาเหตุได้อย่างละเอียดเนื่องจากพื้นลานจอดรถชั้น3และชั้น2ได้ถล่มลงมาทับจุดเกิดเหตุบริเวณชั้น1จึงต้องประสานสำนักการโยธากรุงเทพมหานครในการรื้อถอนโครงสร้างออกก่อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานสามารถเข้าไปเก็บพยานวัตถุและสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้ต่อไป
0: ในเบื้องต้นที่เราเข้าไปสำรวจเราก็พบความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับซึ่งสิ่งที่ทำไม่ได้นะครับในเวลานี้ก็คือการที่พื้นของที่จอดรถมีการถล่มลงมาจากชั้น3นะครับจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณชั้น1จะต้องมีการรื้อถอนบริเวณลานจอดรถของชั้น3และชั้น2ออกไปก่อนและมีการประสานกับทางกรุงเทพมหานครทางโยธาแล้วเพื่อที่จะทำการรื้อถอนเพื่อที่จะให้พิสูจน์หลักฐานเข้ามาอีกครั้งนึงครับในเบื้องต้นนะครับได้ทำการบินโดรนเพื่อสำรวจสภาพโดยรอบนะครับแล้วก็มีการประชุมทีมกับทางเขตกรุงเทพมหานครนะครับและทางโรงพักซึ่งเรารู้จุดต้นเพลิงอยู่แล้วจากภาพวิดีโอแต่ว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้นี่เป็นสิ่งที่พิสูจน์หลักฐานจะต้องหาสาเหตุให้ได้ครับ
20: จะเห็นว่าแม้เหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นจะรุนแรงและสร้างความเสียหายอย่างหนักแต่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสามารถควบคุมสถานการณ์อย่างรวดเร็วและฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบและให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ปกติคือปัจจัยที่สำคัญในการคลี่คลายเหตุการณ์ให้สงบลงโดยเร็วพร้อมกันนี้การสืบสวนหาสาเหตุอย่างรอบคอบก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญในการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำซึ่งการดำเนินการเหล่านี้ยังคงต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆอย่างเข้มข้นโดยมีกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าของพื้นที่เป็นตัวกลางในการประสานงานอย่างรอบด้านชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยสกัดบัญชีม้าเด็กด้วยการจำกัดวงเงินโอนดิจิทัลตามอายุ 3,000 ถึง 10,000 บาทต่อวันเนื่องจากพบมิจฉาชีพหันมาใช้บัญชีเยาวชนเพิ่มขึ้นพร้อมเตือนผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
22: ปัจจุบันมิจฉาชีพออนไลน์ยังคงสร้างความเสียหายให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่า Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่มิจฉาชีพใช้ก่อเหตุหลอกลวงมากที่สุดมีผู้เสียหายสะสมแล้วกว่า 120,000 กรณีคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 2,810 ล้านบาทสอดคล้องกับข้อมูลของสภาองค์กรของผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนกว่า 6,164 กรณีโดยมากกว่า 60% เกิดขึ้นบน Facebookขณะที่รูปแบบการหลอกลวงที่พบมากในช่วงปี 2568 ถึง 2569 ได้แก่การชักชวนลงทุนผ่านแพลตฟอร์มปลอมการสร้างเพจหลอกแจกสินค้าฟรีการชวนลงทุนทองคำรวมถึงการใช้เทคโนโลยี AI สร้างข่าวปลอมเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดูดเงินนางสาวสาลีอองสมหวังเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคกล่าวว่าปัจจุบัน Facebook ไม่ได้เป็นเพียงสื่อสังคมออนไลน์แต่ยังเป็นช่องทางซื้อขายสินค้าขนาดใหญ่แต่เมื่อเกิดปัญหาถูกหลอกลวงผู้บริโภคกลับไม่สามารถติดตามเงินคืนได้เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอื่นๆอีกทั้งยังไม่สามารถตรวจสอบตัวตนผู้ขายได้อย่างชัดเจนทำให้มิจฉาชีพเข้ามาแฝงตัวขายสินค้าและก่อเหตุได้ง่ายสภาองค์กรของผู้บริโภคจึงร้องเรียนให้บริษัทเมตาผู้ให้บริการ Facebook กำหนดให้ผู้ขายสินค้าบนแพลตฟอร์มต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารราชการเช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายใหญ่อย่าง Lazada และ Shopee เพื่อให้สามารถตรวจสอบตัวตนผู้ขายได้จริงและลดโอกาสการก่อเหตุของมิจฉาชีพ
23: สภาเองก็อยากเห็นว่าอันเนี้ยควรเป็นนโยบายของ Facebook เลยคนขายของเนี่ยต้องลงทะเบียนแต่ว่าขณะเนี้ยแพลตฟอร์ม Facebook ทุกคนก็ทราบดีว่าไม่ใช่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างเดียวขายของเป็นหลักเพราะนั้นเมื่อขายของเป็นหลักเราก็ต้องรู้ว่าใครเป็นคนขายของไม่ใช่โจรขายของถ้าเป็นที่อื่นก็อย่างที่เรียนว่าเราประสานงานขอเงินคืนได้เปลี่ยนของได้แต่ของ Facebook เนี่ยต้องบอกว่ายากมากเพราะว่าไม่มีตัวตนหลายคนเนี่ยจะคิดว่าเราตั้งใจเล่นงาน Facebook อันนี้ไม่ใช่เลยเราก็อยากให้ Facebook เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยทำไม Facebook จัดการโฆษณาในออสเตรเลียได้ทำไม Facebook จัดการดูแลแพลตฟอร์มการเงินลงทุนในยุโรปได้เพราะฉะนั้น Facebook ก็ต้องทำได้ในประเทศไทย
22: นอกจากนี้สภาองค์กรของผู้บริโภคยังประกาศเป็นเจ้าภาพดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องแบกรับความเสี่ยงเพียงลำพังและผลักดันให้ Facebook ยกระดับมาตรการคุ้มครองผู้ใช้งานในประเทศไทยโดยเตรียมแถลงรายละเอียดในวันที่4มิถุนายนนี้เพราะเห็นว่าแพลตฟอร์มยังมีมาตรการป้องกันและจัดการโฆษณาหลอกลวงไม่เพียงพอโดยมีเป้าหมายผลักดันให้แพลตฟอร์มเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคไทยมากขึ้นและร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับหลายประเทศอาทิออสเตรเลียยุโรปและสิงคโปร์ที่มีมาตรการทางกฎหมายกำกับดูแลแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเข้มงวดจนสามารถลดปัญหาการหลอกลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อขายออนไลน์หรือถูกหลอกลวงสามารถขอคำปรึกษาและแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ผ่านสายด่วน1502หรือเว็บไซต์ของสภาองค์กรของผู้บริโภคนิตยาคุณสิมรายงาน
3: เหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลและเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งอาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานขณะที่บรรดานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าต้นเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเป็นผลจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
4: เหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเขตราสวาทางตอนเหนือของเนปาลและเขตจีหลงซึ่งตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,000 รายและมีผู้สูญหายอีกราว 4,400 รายนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานเป็นวงกว้างซึ่งถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุดของเนปาลสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS เปิดเผยว่าสาเหตุของการเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนในพื้นที่ชายแดนเนปาลและจีนในครั้งนี้เกิดจากฐานน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มลงมาทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนเทียบเท่าแผ่นดินไหวขนาด 5.2 สอดคล้องกับความคิดเห็นของนายวูเตอร์บุยตาเอิร์ธศาสตราจารย์ด้านอุทกวิทยาจากมหาวิทยาลัย Imperial College London ของสหราชอาณาจักรที่เชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตรงพร้อมเน้นย้ำว่าภาวะโลกร้อนทำให้ฐานน้ำแข็งหดตัวและเพิ่มความเสี่ยงที่มวลน้ำแข็งจะแตกตัวหรือพังทลายได้ขณะที่นายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาแห่งเนปาลเรียกร้องให้ประชาคมโลกหยิบยกประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นมาหารืออย่างจริงจังโดยให้เหตุผลว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณชายแดนเนปาลและจีนไม่ใช่เหตุการณ์น้ำป่าทั่วไปแต่เป็นหนึ่งในเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่ของภูมิภาคหิมาลัยซึ่งเกิดขึ้นจากการถล่มของทานน้ำแข็งบนเทือกเขาดังกล่าวซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความเสี่ยงในพื้นที่แห่งนี้กำลังเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่วนทางการจีนกำลังพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อรับมือกับเหตุทานน้ำแข็งถล่มที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆของเขตปกครองตนเองทิเบตทั้งนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์เคยเตือนว่าเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดในโลกกำลังสูญเสียน้ำแข็งในอัตราที่เร็วกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกซึ่งอาจทำให้เกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มที่รุนแรงมากขึ้นพร้อมกันนี้ยังคาดการณ์ว่าเทือกเขาอื่นๆทั่วโลกจะเผชิญกับสภาวะเดียวกับเทือกเขาหิมาลัยได้หากยังไม่มีการแก้ไขวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้านผู้เชี่ยวชาญด้านการรับมือเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติระบุว่ารัฐบาลทั่วโลกควรตระหนักถึงอันตรายของเหตุภัยพิบัติต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้กับเทือกเขาพร้อมเรียกร้องให้ยกระดับการรับมือเหตุการณ์เหล่านี้เช่นการประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าและการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติอิสรชนศรีมงคลเรียบเรียงเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
5: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย
7: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
24: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัว และที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยฉะนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: ผิวเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ไม่สู้ดิบได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้นิดไว้โซ่นิไว้โซ่นิกระเดอเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกะหักแม่กะหักเบิ่งคักคักมีแต่ขี่กระตือกินยาหยังกะบ่ถือใส่ยาไว้โซ่นิเด้อ
3: ไว้โซ่นิชนะขาดพยาธิยกข้างนี
4: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
5: ้าวทำไมล่ะเธอ
4: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริง
5: ๆทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
6: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
2: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
3: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียว
4: อ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
5: ครับ
6: ถูกค่อยลูกสร้างรวยค่ะรวยเนี่ย
7: อยากรวยไม่ต้องขอ
8: เน้นกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกทรัพย์
9: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: ยตาใหม่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโปต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394 ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อมสิกรอดตองไปกับอ้ายบอไอสิ
3: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
4: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
3: น้ำมังคุดออแกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. 5 ล้าน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
5: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
6: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอโลฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร091-684-0475
7: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้น ที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
8: เก่าบริการส่งถึงทีฟรีเด้อรักสุขภาพดื่มกาแฟดำต้องเขาทุลแม็กทอนนั่น
9: เทียมเทียมตนไม่เที่ยวทุกสนจำการพนัน
8: มาแล้วมาแล้วกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพมาแล้วกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มยู

มีวิตามินเอวิตามินบี12ใส่สู้กะโหลดแท่นน้ำตาลจึงสบายใจผู้ที่บ่ต้องการน้ำตาลแต่จะได้ความหวานนี่เลยกาแฟปรุงสำเร็จรูปคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟสมุนไพรใส่ครีมเทียมถั่วเหลืองซึ่งอุดมด้วยวิตามินอย่าลืมรักและห่วงใยสุขภาพหันมาดื่มกาแฟสมุนไพรต้องคิดถึงกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูสมุนไพร24ชนิดราคาบ่แพงบ่แพงสนใจติดต่อสอบถามสักการราคาตัวไปหรือทีมงาน 3D มิตรภาพหรือบ่าวหมูสุรศักดิ์โทร0828477639 0828477639บริการส่งถึงที่ฟรีเด้ออารมณ์ดีสุขภาพดีมีแห้งกระปี้กระเป๋ากระชับกระเฉงดื่มกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยู

และช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อจากนี้ไปขอนำภาพพี่น้องผู้ฟังมีหลักแฟนฟังแฟนเพลงเข้าสู่บรรยากาศของรายการลูกทุ่งบันเทิงดำเนินรายการโดยโคศกเถาเสียงเฮาบ่าวหมูสุรศักดิ์เชิญคุณฟังติดตามรับฟัง

0: นุฟังแฟนเพลงครับผมหมูมาแล้วจ้านะครับกับลูกทุ่งบันทึกครับนะฮะทางแม่คายเฮาเรียนเรดิโอกันตระวิชัยมะหาสารคามครับส่งไปหลายๆหม่องแก่หลายแก่ครับผมอยู่ตรงไหนแน่นออยู่ตรงแถวท่าตูมสุรินนะฮะชุมพลนะครับจอมพระเกษตรวิสัยนะครับหรือจะเป็นอีกหลายหม่องครับโดยเฉพาะอำเภอเพ็ญอำเภอบ้านดุงนะฮะออกอากาศอยู่บ่นอดูนำกันตรงนี้นะครับกับลูกทุ่งบันเทิงครับ2ชั่วโมงโดยประมาณนะฮะ 8:00 น.ถึง 10:00 น.หรือนะครับ 8:00 น.ก่อน 4:00 น.นะครับ 2:00 น.เช้า 4:00 น.เช้านะครับผู้ขาหมูมานังตัวปูคือเก่าล่ะครับ0988947857นะฮะ098ครับ897857นะฮะอยากฟังเพลงใดก็บอกเขามาครับนะฮะส่งเขามาครับเพลงใหม่เพลงเก่าได้หมดได้หมดได้เลยได้เลยแค่โทรมา098นะฮะ897857นะครับดูแลรายการด้วยนะครับบอกว่าจะเป็นนะครับกาแฟดีคอฟฟี่ฟาร์มพีคอฟฟี่นะครับคอฟฟี่ฟาร์มอยู่กาแฟดำเขาทรูแบ็กกาแฟมาคอฟออริจินอลเอสเปรสโซสูตรยาหวานนี่คือนะครับผู้บังยังดูแลรายการ2ชั่วโมงบาหมูจ๊ะจีจ้อยกับพี่น้องคุณผู้ฟังแฟนรายการอยู่ตรงนี้ไผอิทูมาโนคือเบานำเขาโอ้มวนแท้ฮัลโหลฮัลโหล
1: จ้าสวัสดีจ้าไอ้คนเลย
0: จ้าคนสวยเจ้าของเงินฟ้ามเขาสาวฟ้ามมือเว้ยจ้าคนหน้าหลายเด้อเฮ้อ
1: ไอ้ก็เฮ็ดหลายอยู่บ่แม่นสีหน้า
0: โอ้ยก็เฮ็ดแต่หน้าผู้อื่นเขาดอกหน้าเงยมันหน้าเจ้าของดอกอือ
1: นะน้องก็เฮ็ดแต่หน้าผู้อื่นคือกันน่ะจ้า
0: เฮ้ยเว้าเลยเว้าหลายคือหลายท่าอันนั้นแถวชุมพลนี่มีหน้าล้วนๆยังมาหาว่าตัวคนบ้านอะไรยังได
1: ้ไอ้พันชุมพลมานี่ยังไปฮอด101แม่นบ่จ้
0: าโอ้ยก็ขามผ้าเป็นนั่นแล้ว
1: นะ
0: เออแถวคืนนี้ยังอ่ะเนาะสมัยก่อนของไอ้
1: ไอ้มังผ้าน่ะไอ
0: ้เออขามบ่ขามไปอีกมันมีของพี่ยังดอกสมัยก่อนไปยามเล่าเรื่อยอยู่อื
1: มอ๋อจ้ะ
0: วิวัฒน์นี่แหละแต่ก่อนอ๋อ
1: จ้ะน้องบ่ฮู้ดอกน้องฮู้แต่คืนนั้น
0: ของเก่งบ่หน้าถ้ำบ่
1: คืนน้าถ้ำก็มีจ้ะคืนน้าถ้ำก็มีแต่คืนนั้น
0: เปิ่นบัดปลาทุ่งกุล่าม
1: ีจ
0: ้
1: ะ
0: เอาน้องนุ่งหันละอุ้ยกันเหมือนละทุกคนละอยู่
1: จ้ะน้องเห็นไอเป็นมูเพิ่นอยู
0: ่แมนก็เป็นรุ่นน้องน้องนุ่งมันมีเงินไปปรึกษาฮารี่กันเลยแหละตอนไม่ก่อนเอา
1: จ้ะไอน้องขอเพียงเพิ่นบ่แมนผู้เบาเฮาได้จ้ะ
0: เพิ่นบ่แมนผู้เบาเฮา
1: แมนจ้ะ
0: อ่ะได้
1: จ้ะไอ้น้องขออีกเพลงหนึ่งได้บ่จ้าน
0: ั่งมักเบิ้นดิเนี่ยเฮ้ยยังแม่นบ
1: ่ไม่หาม
0: ักเบิ้นแม่นบ่
1: แม่นจ้าไอ้คือกันน่ะอย่าว่าแต่น้องหลาย
0: เอ้ยไอ้ฮอด4เบิ้นพุ่นล่ะนั่ง4เพลงซ้อนเอามามาเพลงที่2
1: สาธุเด้อ
0: สาธุเด้อ
1: จ้าอันสาธุเด้อนี่ของอัน AI ดอกไออ
0: ้าว AI เออเอา
1: จ้าจ้าให้น้องมอบไปให้คุณนายรุสีนี่ได้จ้า
0: เออยังว่าเมื่อยังข้างเพียงเล่าลักจนลงไปหัวว่าท่านก็เปิดเพียงให้เราพิษอีกแก่เมื่อเล่าอยู่นี
1: ่จ้าจากเพิ่งคุยกันไปวังหันแหละเพิ่งมาแต่มาเพิ่งวังหัน
0: เรียกสายยันเงินของที่จะกินว่าพิษโอ้ยเปิดยังไงเล่าเราว่าอยู
1: ่จ้าแล้วก็สาวน้องบัวนี่ได้จ้า
0: จ้าสาวน้องบัวเพียงได้เนาะน้องหลักไปจับเอง
1: น้องหลักเพิ่งว่าท่านไหนโทษอยู่สาวน้องบัว
0: เดี๋ยวก็โทษดอกเราฆ่านั่นอยู่
1: ค่าขายลอตเตอรี่อยู่จ้า
0: เอามามาสาวน้องบัวค่าลอตเตอรี่อยู่จ้ามามามามา
1: แล้วก็ไอ้นุ่มผู้ทอดเนี่ยได้จ้า
0: จ้า
1: แล้วก็ไอ้บ้านดุงน้ำพ
0: อเออเอา
1: จ้าไอ้พลังเงียบเนี่ยได้จ้า
0: จ้า
1: ก็ไอ้จอมผะน้ำ
0: เออเอา
1: พิเศษไปให้ไอ้ทอมเนี่ยได้จ้า
0: ไอ้ทอมเว้ยเป็นไอ้เป็นคือบ่ได้แห่คันหมาเฮา
1: ไปหาเฮียโตเนี่ยได้จ้า
0: เฮียโตไปขายกาแฟทางนี้
1: จักมือนี่ลองไปทาง
0: ลองทางไหนดอกผู้เบาลองนี่ก็คือดอกผู้เบาเนี่ยไปลองหมด
1: จ้าไอ้น้องมอบไปทุกเสียงทุกสายเตอร์จาน
0: จ้าได้เลยจ้าจ้าจ้า
1: แล้วก็ไอ้หน้าไม่รอฟังนะ
0: เข้ากติการรอโอเคผ่าน
1: จ้าขอบคุณค่ะไอ้ติจ้า
0: ครับผม หลักจะหลงกว่าดีไปกับมันไม่รู้สิเจ้าใหญ่พี่สวัสดีครับ
2: ที่เลิกใจอ่อนรับใครไว้เป็นเพื่อน
0: จ้า
2: เดือนขอขมาหาคุณสิ
0: เออ
2: ใจเย็นๆได้ครับก็ต้องรีบไผขี้กีบก็โทษพี่มีเมียคุ้ม
0: มาคาร่มไหม
2: อ๋อมันจะเป็นสั้นละ
0: เฮ้ยคนรวยเนี่ยเป็นทางเป็นแต่ละเพื่อเฮ้อเอาเพลงยังมือนี่ว่ามันดูเฮา
2: เพลงดังครั้งอดีตที่ตอนน้องบ้ามู
0: จัดมาจัดมา
2: โสภาใจดำของเสกสักคู่กันทอง
0: โสภาใจดำของเสกสิทธิ
2: ์เสกสัก
0: เสกสักได
2: ้เสกสักคู่กันทองโสภ
0: า
2: ใจดำ
0: จ้าโสภาใจดำเสกสักคู่กันทอง
2: ผู้อื่นก็สิบว่าใจดำมึงเนาะ
0: โอ้ยบ่ผมบ่ดำดอกเสียงสาวจุ่มพ่นฝ่าเวียงให้เจ้าอยู่ที่เราสิดำมึงนี
2: ่สาวจุ่มพ่นบ่เรียกก็สิบว่าใจดำมึงเนาะ
0: บ่ใจขาวจังปังตัว
2: ทุกเสียงทุกสายขึ้นเก่าเนาะ
0: ขอรับ
2: คนเรียนเด้อ
0: จ้าจ้าจ้าจ้า
2: บ๊อบผมทุกเสียงทุกสายละ
0: ขอรับกับผมรับทราบครับนะฮะ
2: ครับผมเพลงนี้ว่าท่านโดนออกปีนึงหาเนี่ย
0: โอ้ขอยเขาปอนหนึ่งมาดิโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับนะฮะหนุ่มบ้านดุงอารมณ์ดีแม่จ่าอำเภอเพ็ญเป็นไงแม่วันนี้ฟังเพลงอะไรนะครับบอกมาเด้อแม่เด้อนะครับอยู่กับบ่าวหมูสุรศักดิ์แล้วไม่มีคําว่าเหงานายจิตนายจิตตั้งเกษตรเปิดบ่มันโทรมาหาบ่ได้เขารายการสดนั่นนายจิตเอ้ยนายจิตนะครับเราโทรมาได้ก็เช็คเอาเด้อทางเกษตรวิสัยหมู่9นะครับในเขตเทศบาลเกษตรวิสัยนะฮะฟังทางขึ้นชมพลได้มันว่าเอานะครับไอ้ทอมฮัลโหลกูสมอร์นิ่ง
3: มอร
0: ์
3: น
0: ิ่
3: ง
0: มอร์นิ่ง
3: สิงอะซองเด้ออ
0: ะสิงอะซองสิงอะไร
3: จะอ
0: ้
3: ายขาดใจตายพุ่นบ
0: ่ให้อ้ายขาดใจตายพุ่นบ่เอาได
3: ้เอาขาดใจซ
0: ื
3: ่อๆบ่ดอกขาดเอาแต่ขาดใจซื่อก็พอแล้ว
0: อะยังอัดหูดังแล้วที่ขาดใจคักแท
3: ้นี่แล้วอัดฝากไปเด้อฝากแม่
0: ครับผม
3: พิเศษพิเศษสาวสุพลเด้อ
0: ครับผม
3: ตอนนั้นสี่พร้อม
0: ครับผม
3: ตาเจ้าพระแม่บางผู้ท่อนพร้อม
0: จ้าน
3: ักการฟังแดงแม่เฮียวันต้นรถเด้อ
0: จ้าได้เลย
3: ได้ทุกบาทสาวรอดาไม่
0: ครับได้เลยครับไอ้สายสบายดี

จะขอมอบใจกายถึงชีพสลายฉันยังรักเธอฮะก่อยก็ห่วงก่อยเหมือนเองก็ผิดเอ้านะครับเพิ่นบ่แม่นผู้บ่าวเฮาเออเพลงแรกกับสาวชุมพลอ่ะเราอยากฟังครับเพลงใหม่เพลงเก่าได้เหมือนครับนะฮะเพิ่นบ่แม่นผู้บ่าวเฮานะครับเพื่อนบ่แม่นผู้สาวของเฮาจำเอาคักๆดื้อใจโอ้ยตาเข็มเอาบ่หัวเลือกเวอร์ชันมีสมปรึกษากับเอานี่นะผมเด่นของกระต่ายดีกว่าเนาะกระต่ายพันนิพานะครับสไตล์ออกหน้าซีกจังหน่อยแล้วลองได้อารมณ์ไปอย่างนึงดินะคนนี้นะครับกระต่ายเนี่ยฮะพันนิพาเอาผมเพิ่นบ่แม่นผู้บ่าวเฮาเลือกเวอร์ชันนี้ให้เด้อสารสาวชุมพลเอง

0: กองคอยนะครับขอบคุณนะครับนะฮะเราส่งเพลงมาแล้วเราอยากฟังไอ้นี่ไหมนะครับอีกอย่างก็คือฝนห้อยดอกจานที่เพลงหนึ่งแล้วก็ปิ่นหมอนนอนฝันมาได้ครับเอานะฮะคือเป็นทั้งที่เราโทรศัพท์คอยไปที่นี่มันมายังไง โอ้สายซ้อนสายหย่อนสายฟอนไปตัวฮัลโหล
1: ฮัลโหลดีครับดีเจ
0: สวัสดีครับหนุ่มจอมพระ
1: ขอเพลงเลยครับ
0: เพลงยังขอรับกับผม
1: น้ำขี้สีดครับ
0: น้ำขี้สีด
1: ครับผม
0: ห่วย
1: ของแตงโมของแตงโมกันยันหลักบุ
0: ๊น้ำขี้สี
1: ดแตงโมคือส้มโอนี่แหละส้มโอวะ
0: สีดน้ำขี้สีดของส้มโอวะดี
1: ครับโซโอครับ
0: เอออุบันบักเผาอุบันเป็นส่งตรงโอที
1: คนละย่างกันบัก
0: แตงโมครับโอบักแตงโมโอบักเผา
1: ส่วนบักเผาตรงแม่น้องพระมือครับ
0: อ้าวเอ้ยเราบูพานหอมบ
1: ่ไอ้ส่งโอเนาะส่งโอมันหน่อยไปตรงบักเผาหน่อยยังไง
0: เฮ้ยเจ้ากัน
1: ได้โอระบักส่งโอนั่นแหละ
0: โอระบักแตงโมโอ้ละแม่นบักพร้าวน้ำหอม
1: เป็นแตงโมกับเป็นแตงโมเป็นแตงโมเกาหลีเด้อจังสิหน่วยใหญ
0: ่โอ้ยเอาอันนี้ก็เป็นของมันใหญ่ดีใจเหมือนน่ะละเออเอา
1: ดินจะล้ามันหน่อยโพด
0: จ่อยนุ่มจอมาเจ้าก็เบียกไหนใหญ่ไหลไม่ต้องไหลเจ้าก็ได้เว้ยเบียกอันนี้แม
1: ่บัวไม่ต้องพ่อเมื่อสาวต้องบัวคนได้รู้สี่เด้อ
0: เออจ้าก็ยังได้ก็ไหลเด
1: ้บัวไหลไหลบัวเป็นยังดอก
0: ครับผม
1: บ่ไปไล่บ่เฮียเทียนมือใดมือ
0: เฮียเทียน
1: บ
0: ่ได้ครับ
1: ไปไล่ของเขาเดี๋ยวเฮียเทียน
0: อ่
1: ะ
0: เ
1: ฮ้ไล่ไปไล่มากหมดแล้วไป
0: โอ้
1: ทุกบนมือได้ไล่ไปเทียน
0: เดี๋ยวเมื่อเกษตรเด้อเขาว่าเฮียไงเด้อเมื่อเกษตรในเขตเทศบาลจัดใหญ่สุปี
1: เกษตรได้เกษตร
0: เกษตรมีไซนี่นะร้อยเย็ดเท่านี่นะ
1: ว้
0: าใกล้กันนั่นแหละ
1: ก็ไม่น้องพ่อมือต้องพันอยู่ไกล
0: เออขำมองเที่ยวเนี้ยบอกน้อง
1: ไม่น้องพ่อมือมันอยู่ไกลพันสิบไปอยู่มั่ง
0: เออมาไปเมืองเกษตรวิสัยเนี่ยนะ
1: เพิ่นมักอยู่แล้วนะยังไง
0: เออเอา
1: ต้นเทียนเด้อต้นเทียนยังไงนั่น
0: เออเอา
1: เดี๋ยวสายสวัสดีครับ
0: ครับผมสวัสดีครับแซวกันมูลสื่อมาแซวนะครับสำหรับดุงจอมพระขอบคุณครับที่เกียรติตัวมาร่วมสนุกสนานในรายการแซวกันแน่หยอกกันแน่เหยาะกันแน่คือสีสันของรายการนะครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงครับผมโดยเฉพาะนะครับสำหรับหลายผู้หลายคนนี่ครับอยากฟังผลงานเพลงกับทักทายกันเข้ามาเนาะนะครับสวดสวดครับ
2: สวัสดีค่ะไอ้จอมพัดอย่าว่าโพดหลายเนาะ
0: เออว่า
2: โอ้ยดอกนักแคบกี่โลเอง
0: ฮะโอ
2: ้เหลืออีกตั้ง40 50โลยังจะพอร้อยแม
0: ่โอ้เนาะโอ้ยเจ้าก็ว่าโพดเนาะเจ้าก็ได้ฮือฮะ
2: แม่น้องเหลืออีกตั้ง50โลยังจะพอร้อย
0: เอ้ย
2: อ้ายนั่นล่ะมักของใหญ่คัก
0: นี่
2: ดอก
0: นี่มันเปรียบตัวนั่งเนี่ยอะไรมันใหญ่น้ำหนักดีตัว
2: อันใดใหญ่ให้ไอ้จอมพระเมิดเลย
0: ขายแต่เป็นราคาตัวเนี่ยใหญ่ๆนี่ในน้อยขายเป็นราคาตัว
2: ย้อนให้ไอ้จอมพระเมิดน้องจะไปเที่ยวอยู่ดอกจ่าทางเกษตรแม่
0: แต่เราเป็นเขาจัดใหญ่ได้เฮียเทียนปีนี้เขาไปมุ่นแค่มาเหรียญนั่น
2: เพราะว่าจ้ะเพราะว่าน้องมีมุงมีเพื่อนหลายแม่ทางเกษตรวิจัย
0: ไ
2: หมจ้ะ
0: ไปรถไปรถก็รถ
2: จ้ะเอาจ้ะน้องเซลไอ้จอมพระ
0: เออเซลรถเลยเซลเพราะเรายิ้มนะมาเฮ็ดจังได
2: ๋
0: โอเคโอเค
2: เฮ็ดให้พร้อมคุณแล้ว
0: เอ้ยมาหลุดอ้ายก็มักแน่อยู่แล้วล่ะอ้ายบ่เคยมักน้อยจังเดีย
2: ตายขอบคุณค่ะอ้ายนะไม้ละรอดจ้ะ
0: ครับผมครับผม
2: สวัสดีจ้ะ
0: เออนี่ล่ะคนผู้หลอดผู้น้อยมักแนวใหญ่ๆชดเชยตัวไว้ว่าคนไหนหัวหล่อใจนะเอาครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงครับผมนะฮะบรรยากาศสบายๆครับ8นาฬิกากว่าแล้วนะครับขอบคุณหลายๆเด้อสำหรับว่าจะเป็นกาแฟดีคอฟฟี่ฟาร์มครับ3สูตรนะฮะทีนวันเฮาออริจินอลหอสีดำสี่เหลี่ยม1หอ27ซองนะครับเอสเปรสโซเขียวแดงแรงฤทธิ์1หอ28ซองและกระสูตรย่าหวาน1หอ40ซองครับสัญลักษณ์แก้วสีทองอยู่บนห้ออยากกินกาแฟแท้จากโรงงานกาแฟใต้ต้องนึกถึงเราคอฟฟี่ฟาร์มสัญลักษณ์แก้วสีทองอยู่บนห้อนะครับผมสวดสวดจ้า
3: สวัสดีจ้า
0: จ้าผู้เอวบางลังน้อยบางไหนนั่ง
3: พี่คนใหญ่แท้จ้าพี่คนใหญ
0: ่แท้อ้าวเหลืออยู่30กว่าโลจะฮอดร้อย
3: แม่นมีอีก10โลนึงสิร้อย
0: ีโชคอะไรหมดพวกโมกแต่ง
3: ผู้ใดได้ลื่นเลี้ยงพวกไงนี
0: ่เออว่านี่ละล้มพัดจังบ่จริงละหวังได้ตัว
3: แม่
0: น
3: ี่
0: หว
3: ังล่างน้อยบ้างไหนคนนางน้อยๆนี่ล่ะ
0: เออหังเอวบางล่างน้อยต้องสาวรู้สิคุณนายรู้สิ
3: แม่จ้าเอ้ยฟ้ามือยะได้สิมาเคืองน้องเนาะ
0: เอ้ยว่ามึงโดดต่อไปเพ่งหยังเพิ่นว่าเพิ่นขอไว้บ่แม่นติ
3: เพ่งขอไว้น่ะล่ะจ้า2เพ่งน่ะล่ะ
0: ปิ่นหมอนนอนฝัน
3: จ้าปิ่นหมอนนอนฝันตัวไอ้ว่าไอ้ฝันโอเล็กเน
0: า
3: ะ
0: ไอ้ก็ปิ่นว่าอย่าปิ่นดูอยู่ไอ้ปิ่นเปลี่ยนอยู่ได้ละ
3: ครับอันจ้าครับเอาอีกเพ่งนึงก็อันเอี้ยล่ะน้องขอไว
0: ้เออฝนห้วยดอกจัน
3: จ้าฝนห้วยดอกดอกหญ้า
0: ดอกหญ้าเออดอกหญ้าบ้านเจ้าได้เด้อ
3: จ้าน้องพี่ใกล้เกษตรอ่ะไอ้ฝ่ามือไกลค
0: อไปไปชีพ7โลตั่วล่ะฮ้อเรียนมาหากันชีพ7
3: โล
0: ว่
3: ะไปเกษตรนี่30โลนึง
0: เออเรียนไปปื้ดเดียวข้าวเดียว
3: แม่น
0: ขี่มอไซค์จวดไปนึงข้าวเดียวบ่ยากดอกขี่จนใหญ่ไปเที่ยวไปเบิ่งเขาแห่เทียนเขาพรรษา
3: จ้าไปได้หมดล่ะน้องนั่น
0: จ้าโอ้ยน้องอิสระเสรีพับใส่กระเป๋า
3: บ่มีแนวบ่มีแนวขัดขาขัดแขน
0: แน่บ่เอ้าก็ว่าง้อเลี้ยงไปเบิ่งให้เจ้าเจ้านี่ไปเที่ยวเฮ้ยหาว่า
3: เราไม่เคยเลี้ยงกระเท
0: ีย
3: ต
0: ั
3: ว
0: เดี๋ยวยังสั่นแหละถึงว่าพับใส่กระเป๋าแล้ว
3: เลี้ยงแมนเอาพับใส่กระเป๋าไปอย่างนี้มันสบายไม่ใส่กระเป๋าดอกไปแบบอำเภอพยัคฆ์กระผมพิสัยพุ่นน่ะ
0: เออเอาไป
3: ว้าวไปหลายเด้อแล
0: ้
3: ว
0: โอ้ไปหลายเจ้าก็เลย
3: มีเนาะ
0: โอเค
3: จ้า
0: เดี๋ยวจัดให
3: ้จ้าให้ให้อันไอ้จอบพาน้ำเด้อจ้า
0: ครับผม
3: จ้าเอาทุกเส้นทุกสายหลักคือน้องเฮาแหละจ้า
0: ขอบคุณมากมากครับ
3: จ้าเอ้ยฝ่ามือแหละจ้าติ๊มจ้าน้องบัวพร้อม
0: จ้า
3: ให้น้ำให้ติ๊มพร้อมด้วยจ้า
0: จ้าจ้าจ้าจ้าร
3: อรอนั่นแหละ
0: เออเขากติกาให้เขาติกาต้องรอรอ
3: ขอบคุณจ้า
0: ไม่รอไม่พันอืมนะครับขอบคุณครับเออเนี่ยฮะอันนั้นเมาเลี้ยงกาแฟฟังน่ะ3ตัวเด้อที่วันนะครับต้องช่วงนี้หวยมั้ยบึงข้าวบึงข้าวเอาของปลอมเยอะแยะเนาะโอ้ยคนไปเฮ็ดคาเคนเนี่ยผงขี้รถอันนี้ยังเนี่ยเขาเฮ็ดเนาะสู้มือนะควรฉะนั้นการซื้อของต้องระมัดระวังครับนะฮะมาตรฐานก็ต้องดูให้ดีโดยเฉพาะทีมงานดีเคียร์จากรายการนี้อันนี้เป็นมาตรฐานอยู่แล้วเพราะว่ายังว่าที่ต้องบอกก่อนครับเปิดรับตรงจากโรงงานบริษัทอยู่แล้วครับส่งจะเป็นซาวดีแม็กซ์ไอเพราะว่าจะเป็นทั้งของปาโตแล้วก็ยังคักแล้วว่ายูว่าเศร้าอย่างปาโตนั่นไปตลอดนะครับแล้วก็เรียนส่งยอดเกษตรพละหรือว่าหมูส่งให้ก็บ่ยากครับเหลือตัวสาดกันกับโตมาอยากได้น้ำก็โทษส่งให้ฮ้อนน้องขานหางอยู่เฮียนพุ่นล่ะได้กินโลดนะครับบ่ยากเด้อนะครับนั่นคือที่วันหรือจะเป็นกาแฟดำครับวันเมื่อวันอาทิตย์ก็เรียนส่งมาตุ๊ดๆๆกาแฟดำโอ้ขายดีครับจากคนบ่กินบ่กินซุมื้อนี่หันมากินกาแฟดำอ่ําลําตัวบีบบักหน้าตัดไปน้ําลื่นน้ําเพิงใส่ผู้ลําคนก็มักเอาแล้วเตี้ยครับอยากกินได้นะกาแฟดำกินเขาก็ให้กินเปรี้ยวๆนั่นแหละนะครับมันได้ประโยชน์นะฮะสลัดกาแฟดำนะฝากไว้น้ำนะครับเขาชูรูแบกรสชาติถูกปากของคนไทยนะครับต้องเขาชูรูแบกเขาชูรูแบกเขาชูรูแบกเด้อฝากไว้น้ำแน่นะครับผมนะแล้วก็คุณพ่อบ้านฝากติดกระเป๋าไว้ครับเรื่องของกาแฟนะครับเพิ่มความมั่นใจเพื่อความกระปี้กระเป๋าชกได้ตลอดไม่จอดกลางทางนะครับผมนะฮะมันสมอเต็มแม่บอตมอเต็มแม่มันเป็นบอตสุนุตจะจุดจะกระไปสุดเอาฝากทั้งไอ้นุ่มบันดุงก่อนนะครับโดยเฉพาะเราฉีเหลือเวลาสิบพ่อเราโสภาใจดำนะครับนั่นเนี่ยนุ่มบันดุงฝากคุณแม่ทั้งเมื่อเพ่นดำเด้อแล้วคุณแม่คุณพ่อทางบันดุงที่โทรมาสั่งซื้อเดี๋ยวจะคุยเรื่องไหนจะคุยฟังเรื่องของกาแฟที่เพิ่นซื้อกินประจำสามสี่รอบแล้วนะฮะบางคนก็ตอบรับตอบโจทย์แล้วล่ะผมหู้นะครับว่ามันตอบแทนนอนครับล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ให้ผมไม่ให้ร้อยนะเพราะว่าสัมผัสมากับตัวเองกระดูกนะครับว่ารสชาติดีเป็นยังไงแล้วนะตอบโจทย์แบบไรเนี่ยฮะเออช่วงหน้านะครับมาฟังครับโสภาใจดำเสกศักดิ์ผู้กันทองเพลงนี้หนุ่มบ้านดุงเราบอกว่าพอ2515ปัดคอยเขาปอนึงก็ดี

เก่าครับนะฮะเสกศักดิ์คู่กันทองมันคือพอเพลงอย่างเล่าดังๆเพลงหนึ่งเนาะนะครับอะไรนะเกี่ยวกับฐานอากาศที่บ่ใครสงสัยตามองหาสาวใดจะมีบ้างไหมใครน้อมีใจรักไม่สูญสิ้นลูกทับอากาศโอกาส

แม่นบ่ทัพบกทัพเรือตำรวจเขาวัดเรื่องแฟนนักหนาทำไมน้อลูกทับฟ้าไปแล้วไปแล้วขอปากก็ดุ้งเลยขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ครับยิ้มเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะกินกาแฟพีคอฟฟี่เรายิ้มนะสบายใจนะครับเพราะว่าพีคอฟฟี่เรามีดอกคำฝอยใบแป๊กกล้วยครับมีถังเช่ามีสารสกัดจากดอกเดาเรื่องมีมะขามป้อมสมแขกมียาหวานให้แทนน้ำตาลในความหวานกลมๆครับน้ำมันร่ำเข่าครับไขมันเบาหวานความดันทานได้ดื่มได้ครับมื้อละ2ซองนี่เบ้ยนะครับดูแลเจ้าของเบิ่งแย่งเจ้าของไม่มีใครรักเราเท่ากับเรารักตัวเองนะจะบอกให้นะครับในโลกนี้ไม่มีใครรักเราจริงนอกจากตัวเราจำไว้นะครับเบ้ยเจ้าสังวาเดี๋ยวบ่าหมูเอาอีหลีแหละครับคันบ่ฮักเจ้าของแพงเจ้าของบ่ดูแลเจ้าของมันสิเป็นจังได๋นะครับผมอันนี้ก็ต้องฝากไว้นะครับเออผมมีอันยังบ่ฟังยังกันรักเจ้าของเดี๋ยวๆแต่รักเจ้าของจะมีอะไรเล่าสู่ฟังนิดนึงเดี๋ยวๆผมเบิ่งกันข้อมูลผมมันนะครับมีเรื่องนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะฮะผมเห็นมันข้อมูลดีๆครับเป็นหมอพอดีเป็นหมอผมก็เลยเอ๊ะเรื่องข้อมูลอะไรเจ็บเอ้าเขารายการจะมาบอกเรื่องนี้สู้ฟังนะครับเรื่องของผักผลไม้ที่สำคัญครับโดยเฉพาะผู้สูงวัยครับกล้วยน้ำว้าเรานี่แหละกล้วยเนี่ยเฮานี่แหละมีประโยชน์ดีๆเลยนะครับเพิ่นให้กินกล้วยให้กินนมจืดนะครับกินผักกินปลาเนี่ยดีๆนะครับนั่นเห็นบ่แต่ถ้านะครับผมก็เลยเห็นว่าอันนี้มันน่าสนใจเขาบอกว่าผลไม้นี้บำรุงอะไรนะครับเขาบอกว่ากล้วยหอมบำรุงสมองครับกล้วยน้ำว้าลดการเจ็บคอกล้วยไข่ลดผมร่วงไข่ต้มลดน้ำหนักกระเทียมลดไขมันในเลือดมะนาวสร้างภูมิคุ้มกันแกนสับปะรดป้องกันมะเร็งนะฮะทุเรียนช่วยให้ผิวสวยเนื้อมะพร้าวบำรุงตับนะครับน้ำมันมะพร้าวช่วยฟอกเลือดนะอ้าวเห็นบ่นี่เห็นบ่พุ่นบอกหลายอย่างครับเห็นผมเก็บไว้กินหน่อยมาฝากกันนะวันนะครับและอีกสำคัญอีกประเด็นนึงพุ่นว่าดื่มน้ำแบบนี้สุขภาพดีอายุยืนยาวฟังไว้ครับดื่มน้ำ1แก้วถึง2แก้วหลังตื่นนอนกระตุ้นระบบเผาผลาญนะฮะดื่มน้ำ1แก้วก่อนอาหารช่วยย่อยช่วยย่อยอิ่มพอดีไม่กินเกินดื่มน้ำ1แก้วก่อนอาบน้ำดูแลความดันระบบไหลเวียนนะฮะดื่มน้ำ1แก้วก่อนนอนดูแลหลอดเลือดและหัวใจนะครับนี่เห็นบ่พี่น้องไงฟังครับเห็นบ่ว่าจะบ้าหมูเจ้าก็จะเป็นปลีปลาเป็นบ้าเป็นบอนเจ้าก็สาราเห็นน้ำนั่นเลยคอยว่ามันนักวิชาการนี่แต่อันนี้ที่พ่อเนี่ยมันที่เป็นประโยชน์ว่าหมอสู้ฟังครับนะฮะนี่เห็นบ่การดูแลตัวเองครับพยายามแต่โดยเฉพาะเรื่องของกาแฟก็ย้ำนะครับพี่กาแฟ30ซองครับเพียง210บาทนะลองเบิ่งเด้อนะครับ1ห่อมี32กินได้1เดือนบางคนก็กิน2ห่อต่อเดือนก็แล้วแต่นะครับจริงๆผมจะให้กิน2ห่อนั่นแหละต่อวันจะได้พอทําพอดีนะครับหาอะไรดอกเงินนะครับแต่ดูแลสุขภาพกันเฮาย่ําแย่เมื่อใดเนี่ยหาบ่ได้เงินก็ได้เนาะอันนี้ก็ต้องฝากไว้นะครับพี่คอฟฟี่มั่นใจในคุณภาพของเรานะครับกาแฟดีอยากให้คุณได้ลองนะฮะอีก1ตัวครับคอฟฟี่ฟาร์มยูก็เช่นเดียวกันใครชื่นชอบเรื่องคอฟฟี่ฟาร์มยูอันนี้เป็นนุ่มๆละมุนเรื่องของตัวน้ำมันตัวครีมเทียมจากถั่วเหลืองในตัวนี้นะใช้ถั่วเหลืองนะแล้วก็ความหวานจากสูตรคาร์โรสสมุนไพรอัดแน่น24ตัวนะครับห่อสีแดง1ห่อ25ซองครับอยากลองพีก็ลองพีอยากลองอยู่ก็ลองอยู่สิครับผมเรื่องของสมุนไพรรูปแบบกาแฟต้องฝากไว้สอบถามทีมงานดีเจนอกจากรายการนะครับหรือจะให้บ้าหมูดูแลให้ก็โทรมาเบอร์ข้างแอลเปิดตลอด24ชั่วโมงทักไลน์ทักเฟซได้นะครับ0828477639นะครับ0828477639ถ้าเป็น Facebook นะครับสุรศักดิ์นามเทืองนะฮะพี่น้องพิมพ์ไปเลยนะครับขอรับเป็นเพื่อนได้เลยนะฮะถ้าเป็นทั้งไร่ก็จะเป็นเบอร์โทรโชว์อยู่แล้วนะครับกดมากอยู่เป็นเบอร์โชว์กับบ่าวหมูสุรศักดิ์อยู่แล้วเนาะนะครับผมอันนี้ก็ต้องฝากไว้นะครับผมนะฝากไว้นําเด้อนะฮะหลายช่องทางครับเพราะว่าเราเป็นคนสาธารณะเราเปิดอยู่แล้วครับนะยังไงก็ได้ครับติดต่อได้นะครับทาง Facebook ทาง TikTok TikTok เขาก็เล่นกันนะครับแต่ TikTok คงก็เฮียหมูกาแฟดีใครเล่น TikTok ก็จะเจอนะครับผมอันนี้ก็ต้องฝากไว้นะครับเรื่องของกาแฟครับโต
ท้องตลาดมีมากมายอยู่แล้วจะไปสิเลือกกินตัวใดนั่นละก็แล้วแต่นานาจิตตังครับไม่ได้บังคับกันอยู่แล้วเรื่องพวกนี้เนาะนะฮะฝากไว้นั่นนะครับสำหรับมินหลับแฟนฟังแฟนเพลงคุณปอคุณแม่จ๋านะครับขอบคุณหลายครับซิปเนี่ยวุขาบ้าหมูปุ่มๆนี่แหละต้องขอบคุณทั้งพี่น้องทั้งบันดุงนะครับทางบ้านดุงทางบ้านดุงทางบ้านดุงนะครับฝากให้แม่จ๋าทางบันดุงกันนะครับยังคาใจอยู่นะฮะนะครับใช่ไหมนี่ของ AI อ๋อตัวนี้นี่เองน้องเอ้ยนะครับพี่ก็ไม่รู้นะครับว่ามันเดี๋ยวว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นนี้ของหมูหรือเป็นยังไงมันก็แตกต่างกันกับ AI นะนะครับฝากไว้ด้วยครับฝากไว้ด้วยนะครับลองดูเวอร์ชั่นนี้ก่อนนะครับเวอร์ชั่นแท้มันคือการแสดงสดจังหวะกันนะพิเศษนะคุณแม่คุณบอกทั้งบรรจุนะทั้งเวอร์เพ้นนะแม่เด้อทั้ง

0: Eu. ว่าก็อยากให้เจ้ามวนนะครับเจ้าวดจะเครียดครับเจ้าฟังเพลงนี้น้ำหนักจะลดยังหาโลเอาแล้วก็เซลกันมวนซื้อนว่าเซลครับพี่น้องคุณผู้ฟังนี่คือบรรยากาศนะครับของรายการนะฮะต้องล่าแฟนเพลงทางบันดุงดิเนี่ยบันดุงมันจะได้แค่1ชั่วโมงนะครับแต่สารคามเฮาแต่สุรินทร์เฮาก็ยังอยู่น้ํา2ชั่วโมงอยู่แล้วก็สิมาทางเชียงให้ก็ได้เข้ามานะครับคุณแม่ทางเชียงให้ก็ได้โทรเข้ามาเดี๋ยวก็ทางศรีสะเกษเข้ามาอีกเอานะครับบ่ว่ากันครับความสุขก็จังซี่ล่ะพี่น้องเฮามวนซื้นมวนซื้นครับขอบคุณนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของกาแฟผมต้องย้ำเด้อกาแฟของเฮาครับกาแฟไต้รสชาติแท้กาแฟไต้แซ่บครับล่องเบิงนะฮะอร่อยกลมกลมครับเติมน้ำน้อยไปหาน้ำมากเฮ้ยจังน้อยกะสิเบรกกินกาแฟจักแก้วกันเลยก็ได้ถึงเวลาหิวกาแฟอีกมาอีกแล้วนะครับดื่มได้ครับนะฮะเฮาก็เฮ็ดเบียกเฮ็ดการงานกาแฟมันจะช่วยเรากระปี้กระเป๋าบางช่วงนะครับนะกระปี้กระเป๋าขึ้นมาหลายตัวนะครับสมัยก่อนๆนี่บางคนเกิดบ่ค่อยฮู้จักกาแฟแต่หลังเนี่ยกาแฟก็ถือว่าไปเลี้ยงง่วงก็กินกาแฟไปดำหน้ากับกาแฟเรียงเดียวนะครับไปงานบุญงานอบรมมันยังกับกาแฟขับลงท่านกับโฟกกาแฟนี่มีมูดนะครับของคอฟฟี่ฟาร์มนี่ดังย้อนยังเมื่อกี้นะครับสมัยนี้แต่ก่อนเนี่ยผู้คนจะไปเปิดลงท่านตัวบ้าหมูนี่ไปตลอดแล้วนะครับลงท่านบันมันนี่ไปแนะนำให้เพื่อนกินนะครับโอ้มันเป็นกาแฟมูนี่เป็นทั้งสี่ทีเพราะว่าบางคนก็บรรลุนะพอติดแล้วที่นี่ก็เหงาเลยนะครับนั่นเห็นบอกด้วยว่าป้าโตนะป้าโตเราเปิดตลาดนัดอยู่เดี๋ยวเราไปป้าโตอิสระเราไปได้นะครับดังนี้ก็อย่าลืมครับโดยเฉพาะพี่กาแฟเนี่ยเราไปแนะนำเรื่องพี่กาแฟเป็นหลักเลยนะครับป้าโตไปนะครับสาวดีแม็กซ์ที่กันแล้วก็ไปนะครับทางคืนของกันทรวีชัยเรานะครับเล่นเรดิโอแล้วก็ป้ายเราก็ขายดีครับกาแฟนะครับย่ำนะครับมั่นใจครับขอบคุณครับนะฮะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกหม่องขอบคุณแฟนเพลงที่ได้อุดหนุนดีเจทีมงานจัดรายการนะครับร้านค้าร้านขายนะครับย่ำนะครับสัญลักษณ์แก้วสีทองอยู่บนห่อรสชาติแท้กาแฟใต้อร่อยเค็มเต็มรสเด้อความขอบคุณโดยเฉพาะนุ่มหลุบรอทั้งบันดุงครับที่แฟนเพลงประจำประจำแล้วก็สั่งสีสันบรรยากาศทั่วมาขอเพลงกันครับมานะครับย้ำครับเบอร์โทรผมเด้อขอเพลงไว้098ครับ894-7857ผมต้องย้ำเบอร์นี้ครับ098ครับ894-7857นะครับล่าแฟนเพลงทางวันดุงนะครับวันล่าเพราะว่ามามืออื่นก็จะเป็นอีกดื้อดอกนะครับมาพอกันคือเขาเด้อนะครับพยายามอยากฟังเพลงใดก็โทรเข้ามาครับย่ำเพราะว่านะฮะต้องบอกกันนะครับคิวเพลงก็จะเนียนๆอยู่ดอกเดี๋ยวก็ทยอยไปในช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวบอกทางสุรินทร์เฮาเนาะตัดกับสปอร์ตเป็ดนึงครับ
1: จิตใจจิตใจโอ้บ่เดี๋ยวนี้กาแฟคอฟฟี่ฟาร์มเพิ่นปรับปรุงใหม่แล้วดิ
2: ก็โหแล้วเนาะพ่อใหญ่ไปกับข้อกาแฟคักๆเนาะ
1: นี่คิดใส่ล่องซื้อมากินยัง
2: ซื้อมากินแต่โดนแล้วตั้งแต่เพิ่นออกมาสู่ตลาดใหม่ๆแล้วพ่อใหญ
1: ่นี่สูตรใดแน่ล่ะว่าสู่พ่อใหญ่ฟังบังกะนะดิดกะมีสูตรออริจินอลห่อสีดำ1ห่อมีอยู่27ซองมีถ้วยสีทองเป็นสัญลักษณ์แล้วก็สูตรเอสเปรสโซ่ห่อสีเขียวแดง1ห่อมี28ซองสายเข้มสุข้นมากหลาย2สูตรนี้โฉมใหม่อร่อยกว่าเดิมเด้พ่อใหญ่ซ้ำบ่น้ำกินแล้วว่างแก้วอยากกินอีกคือว่าจังซั่นที่มันแซ่บเนาะอยากร้องเบิ่งเด้คือสิแซ่บคักว่ะน้ำผมก็เบิดพอดีพ่อใหญ่ oh, no. ว่ามาเสียดายแท้รอบาดนี่คันอยากได้ว่ายบ่ยากเด้ล่ะพ่อใหญ่คันอยากได้ก็โทรหาทางด้านเบาเพิงเพิ่นนั่นเด้เบอร์โทรศัพท์เพิ่นก็0896103295จำเอาไว้ให้ดีเด้อพ่อใหญ่โอ้มาเสียดายแท้โอ้บ้านว่าสิร้องจักแก้วเบิ่งแน่สำดอกบ้า
3: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำเพื่อสุขภาพดีรสชาติเยี่ยมอร่อยแบบเขาทะลุแบล็คคือคำตอบกาแฟโรบัสต้าแท้กาแฟเพื่อสุขภาพหอมถึงรสกาแฟแท้ๆไม่มีน้ำตาลเขาทะลุแบล็คเข้มปลุกความสดชื่นได้ทั้งวันกาแฟและน้ำ จึงให้พลังงานค่อนข้างต่ำแต่ช่วยเผาผลาญไขมันอูกใจสายเข้มที่ไม่ต้องการเพิ่มน้ำหนักเขาทะลุแบล็คแพ็คใหญ่จุใจบรรจุ102สนใจสั่งซื้อได้ที
4: ่0896103295 0896103295
5: กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตราคอฟฟี่ฟาร์มสูตรยา
6: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
7: ขณะนี้เวลา 9:00
8: นเสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
9: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
10: มันมาอีกแล้ว
11: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
12: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
13: ยกสุดท้ายยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อปน้ำมันยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
14: ก็เธอถึงสวยสวยใสและเธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
15: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
16: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
17: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: ็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: Oh, mom.

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแม้สักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสากล้วยค่ะกล้วยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกทรัพย์แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโปต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อมสิกอดต้องไปกับไอ้บอไอ้สิ
3: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
4: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
3: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
5: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
6: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
7: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
8: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าสร้อยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยาง น้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
3: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิต

0: 3หรือ0610203337เงินด่วนเลือกได้ by YouCap กู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
1: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

สวัสดีนะครับต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของเพลงเก่านะฮะกลับมาดูแลกันวันนี้วันที่3กันยายน2569วันนี้วันพฤหัสบดีครับก็อยู่แล้วก็ดูแลด้วยกันที่นี่นะฟังเพลงเก่าเพราะๆไปด้วยกันครับรักและคิดถึงเพลงเก่าคุณฟังสามารถติดตามเราได้ที่นี่ 98.25 9 นาฬิกาโดยประมาณจนถึง 10 นาฬิกาครับได้รับการสนับสนุนจากบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่อยู่และการสนับสนุนกับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้นะครับคุณฟังที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงอยากจะฟังเพลงไหนเป็นพิเศษก็สามารถที่จะพูดคุยกับเราหลังใหม่ได้0885719422 0885719422ดูแลกันได้นะครับสำหรับเพลงในชั่วโมงของผมนะครับดูแลกันที่นี่นะผมมีงานจากพี่เบิร์ดครับธงชัยแมกินไตหยิบงานจากอัลบั้ม Dream นะเลือกเอาเพลงนี้มาเปิดให้ได้ฟังกันสำหรับสัญญาต้องเป็นสัญญาครับ

นั่นคือยูยี่อริสาอินทูสมิธนะฮะกับเพลงวันหนึ่งนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นงานเก่าของยูยี่เป็นนางแบบนะฮะสวยนะใครที่อาจจะมีโอกาสได้รู้จักแล้วก็คุ้นเคยนะเธอนอกเหนือจากเป็นนางแบบนักแสดงแล้วก็ยังคงเป็นนักร้องด้วยนะครับวันนี้เลือกงานชิ้นนี้มาเปิดให้ได้ฟังกันสำหรับในชั่วโมงของเพลงเก่าครับ 98.25 ซึ่งในชั่วโมงนี้เราได้รับการสนับสนุนนะฮะดูแลไปพร้อมกับ Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณผงซักฟอกโอโมซันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืนตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโมซันชายครับเนสกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับชวนคนคั่วเข้มลุ้นทองสนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้ฟังเพลงเก่าอยู่ด้วยกันนะครับย้ำหมายเลขโทรศัพท์กันหน่อยนะครับเผื่อว่าคุณฟังที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงกับเราครับ0885719422 0885719422ฟังเพลงต่อครับหยิบเอางานของเอ็มอัตพลนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่ผ่านเวทีการประกวด The Star มาด้วยเพลงนี้หลายคนอาจจะยังจำได้กันอยู่นะฮะบอกรักเบาๆเอ็ม The Star ครับ

งานจากเสียงร้องของโรสสิรินทิพย์นะฮะเกิดมาแค่รักกันนะฮะช่วงเวลาของเราที่นี่ครับ 98.25 ดูแลกันเนี่ยนะครับฟังเพลงเพราะๆที่นี่เป็นประจำนะครับ 9 นาฬิกาโดยประมาณจนถึง 10 นาฬิกาพร้อมกับผงซักฟอกโอโมใหม่โอโมสัญชายครับหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืนรวม4คุณประโยชน์ใน1ถุงสะอาดสดใสหอมลดอับตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโมสัญชายครับอยู่ดูแลไปพร้อมกับเราที่นี่พร้อมกับโกลเบนเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณฝนมาแล้วนะฮะบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยเอาไว้ให้บานปลายครับโกลเบนเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมทุกสภาพอากาศกับแคมเปญดีๆครับซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมครับไม่ว่าจะเป็นงานยานแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างรวมไปถึงอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายครับพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทครับซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่โกลเบนเฮาส์ทุกสาขาทั่วประเทศครับของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวโกลเบนเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณสนับสนุนอยู่ตรงนี้กับเราครับให้เราได้ฟังเพลงเก่าเพราะๆไปด้วยกันเพิ่มเติมเพลงได้ครับอยากจะฟังเพลงไหนในชั่วโมงผมเนี่ยนะก็ใช้หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขนี้ครับ0885719422ไปฟังงานจากเจี๊ยบวัฒนาวีระยะวัฒนากันบ้างครับเลือกเอาเพลงนี้มาเปิดให้ได้ฟังกันสำหรับ

และนั่นก็คือลมเปลี่ยนทิศนะฮะเป็นหนึ่งเพลงจาก Big Ass นะฮะเปิดให้ได้ฟังกันในชั่วโมงนี้กับเราที่นี้ครับ 98.25 นาทีผมยุ่นเฉยเรอครับคุณฟังครับเพลงเก่าเที่ยงคงเดินไปเรื่อยๆนี่นะฮะตามเวลาที่เรามี1ชั่วโมงเนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่าน่าจะทำให้หลายๆคนได้ผ่อนคลายเนาะเพลงหลายๆเพลงที่อาจจะไม่ได้ฟังกันนานๆหลายคนก็อาจจะได้หายคิดถึงนะเพราะฉะนั้นติดตามกับเราที่นี่ได้ครับ 98.25 และแน่นอนครับในช่วงเวลานี้นะเราก็ได้รับการสนับสนุนด้วยดีนะครับจากเนสกาแฟโรบัสต้าคุณผู้ฟังครับเนสซองขาวมีกิจกรรมดีๆที่จะชวนพวกเราเนี่ยนะฮะไปลุ้นทองให้ได้ร่ำรวยไปด้วยกันกับกิจกรรมดีๆเนสกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกทรัพย์ชวนคนขั้วเข้มลุ้นทองแจกกว่า299เส้นครับรวมมูลค่ากว่า1,600,000 บาทแจกเยอะจริงๆครับลุ้นกันง่ายๆนะเพียงแค่คุณซื้อเนสกาแฟโรบัสต้าซองเปล่าอย่าทิ้งคุณผู้ฟังครับเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจนนะที่อยู่จะเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชนก็ได้หรือจะเป็นที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้นะครับแล้วก็ส่งไปชิงโชคที่ตู้ปน22ปนจภาษีเจริญกรุงเทพ10160เพื่อที่จะลุ้นรางวัลกับเราครับ1ซองเท่ากับ1สิทธิ์อย่าลืมตรวจความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนส่งด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อที่อยู่นะหมายเลขโทรศัพท์นะตรวจสอบความถูกต้องจะได้ไม่พลาดในการรับสิทธิ์ลุ้นทองไปด้วยกันรีบๆนะครับไปซื้อเนสกาแฟโรบัสต้าซองสีขาวๆครับส่งมาลุ้นทองด้วยกันกับเราส่งได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31ตุลาคมนี้ครับอยากรวยไม่ต้องขอครับแค่ส่งซองก็มีสิทธิ์เป็นผู้โชคดีแล้วส่งเยอะมีสิทธิ์เยอะครับเนสกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกทรัพย์ชวนคนขั้วเข้มลุ้นทองนอกเหนือจากนี้ยังมีผงซักฟอกโอโม่ครับใครที่มีปัญหาเรื่องการซักผ้าซักแล้วมีกลิ่นอับซักแล้วไม่สะอาดนะวันนี้ใหม่โอโม่สัญชัยครับหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืนรวม4คุณประโยชน์ใน1ถุงครับสะอาดสดใสหอมลดอับตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโม่สัญชัยครับสนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้นะฮะฟังเพลงอยู่ด้วยกันนะรักเล็กถึงเพลงเก่าติดตามได้ครับ 98.25 ปันดุงผมมีงานจากเสียงร้องของดาเอนโดฟินครับเพลงนี้เมื่อเขามาฉันจะไปครับ

0: นี่ก็คือพรมลิขิตผิดเวลานะฮะงานจากโซคูนั่นเองครับคุณฟังครับ9นาฬิกากับ52นาทีท้ายชั่วโมงขอบคุณสำหรับการติดตามในชั่วโมงของผมด้วยนะครับแต่ว่าในชั่วโมงบ่ายยังจะกลับมาอีกรอบนึงนะฮะชั่วโมงหลังเที่ยง13นาฬิกาจะมีเพลงลูกทุ่งนะมาเปิดให้คุณฟังได้ติดตามรับฟังกันเพราะฉะนั้นดูแลด้วยกันที่นี่ครับ 98.25 ดูแลเพลงเพราะๆแบบนี้นะครับต้องขอบคุณสำหรับผู้ที่ให้การสนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ด้วยกันแล้วกันครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของGolden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ Nescafe Robusta ซองนี้เรียกซับชวนคนคั่วเข้มลุ้นทองผงซักฟอกโอโมสัญชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืนตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโมสัญชายครับขอบคุณบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่ให้การสนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวผมจะส่งกันที่สาระเรื่องของแกงกะหรี่นะแล้วก็จะมีงานจากเต๋าสมชายเข็มกลัดคนเก่งนะฮะมีเวลาพอให้ฟังงานจากต่อตองวงทูครับกับคนใกล้ตัวส่งหน้าที่ทีมงานท่านต่อไปดูแลกันต่อช่วงนี้ผมเฉยฤกษ์รัตนรัตน์สวัสดีครับ
1: เติมความรู้กับฟูโนเลจ
2: แกงกะหรี่มีประโยชน์ขมิ้นเป็นหนึ่งในเครื่องปรุงอาหารที่ให้มากกว่าความอร่อยเพราะขมิ้นมีสารลดการอักเสบเหมือนกับยาบรรเทาอาการปวดหรือบวมของผู้ที่เป็นโรคข้อต่ออักเสบค่ะนอกจากนี้ผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยแพทย์จอห์นฮอปกินส์ยังบอกด้วยว่าขมิ้นยังมีสารที่ช่วยลดเนื้องอกในลำไส้ได้มากถึง 50% ซึ่งเท่ากับช่วยป้องกันโรคมะเร็งในลำไส้นั่นเองและยังช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ด้วยหากสุขภาพปกติดีนักวิจัยเขาแนะนำว่าการรับประทานขมิ้นในรูปแบบของอาหารเป็นประจำก็เพียงพอค่ะ
1: เสริมสร้างความรู้กับ Full Knowledge ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: ผิวเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊อก
5: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเหลือกแต่ยาไม่สู้นิไม่สู้นิไม่สู้นิกระเด้อเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกะหักแม่กะหักเบิ่งคักคักมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังกะบ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด
7: ้อไว้โซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างนี
8: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริง
9: ๆทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าคดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
12: ยังงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตามากๆ
13: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: ยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
2: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักหนึ่งคืน
1: ครับถูกค่อยลูกสร้างรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับ
4: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสองนี้

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอละน้องพร้อมสิปลอด
2: ปองไปกับอ้ายบอมาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
3: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
4: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย
6: Roman House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: แน่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มกว่าเก่า
8: แต่หูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเถื่อล่าก็บ่มีเถื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคา

0: จบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทอง
1: ตะวันแดง
2: สำหรับต้นยางของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสวนใดนะครับที่มีปัญหาน้ำยางไหลกระปิดกระปอยเปลือกแข็งกีดยากเชื้อรากวนจิตกวนใจอยู่ในสวนยางนะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูแผลที่กรีดเปลือกน่านหุ่มเปลือกน่านเศร้าหากเน่าเงาเน่าโค่นเน่าเปลือกเน่าเปอร์เซ็นต์น้ำยางบ่หลายเปอร์เซ็นต์น้ำยางบ่ดียางบ่เข้มข้นผลผลิตบ่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเจอปัญหาเรื่องโรคไฟท็อปทอล่าหรือว่าโรคที่พี่น้องเกษตรกรพากันเห็นใบเหลืองๆหรือคูลงดินนั่นแหละอีพอยแม่นะครับบ่ต้องตกอกตกใจอีกต่อไปครับผมเอกโซเล่มีของดีมาฝากอีพอยแม่มาฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรใดนะครับใส่แล้วเปลือกยางสีนิ่มนะครับกรีดง่ายกรีดจังได้กับบ่สะดุดมีดซอยขยายท่อน้ำยางครับซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวซอยป้องกันซอยยับยั้งนะครับซอยรักษาเรื่องของเชื้อราต่างๆที่กวนจิตกวนใจพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูนะครับเจอโซเล่พาล่าพี่เมียมเข้าไปนี่ที่พลอยเมียเอ้ยเชื้อรานั่นหายเกี่ยงตับเลยเด้นะครับสำหรับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสริมประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำยางเพิ่มปริมาณเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของน้ำยางให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้ดีถ้าลงไปแล้วนี่ที่เห็นให้ต้นยางเขาจะเริ่มเติบโตได้ดีต้นยางเขาอุดมสมบูรณ์ต้นบ่ส้มบ่ตายก่อนกำหนดนะครับอายุยืนวัฒนาอีพอยแม่นะครับสามารถกรีดได้โดนนะครับแล้วสวนของพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับที่มีปัญหาต้นยางสมบูรณ์อยู่เปลือกก็งามอยู่หน้าบ่าวเอกโซเล่แต่ว่ากรีดจังได๋ก็บ่ไหลนะครับกรีดจังได๋ก็บ่ไหลบ่ไหลมา 2-3 ปีแล้วนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋ต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสำหรับต้นใดที่มันบ่ไหลบ่แม่นต้นที่มันหน้ายางตายหนึ่งได้อีพอยแม่ต้นที่มันสมบูรณ์แต่ว่าหั่นกรีดแล้วมันบ่ไหลนะครับลองเปิดแผลใหม่เบิ่งนะครับเปิดไว้แล้วก็เอาโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับไปทาเบิ่งทาบ่เกิน 2-3 เที่ยวดอกอีพอยแม่แล้วพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางสิเห็นความแตกต่างสิเห็นการเปลี่ยนแปลงของต้นนั่นนะครับอย่าเฝ้าเสื้อครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋ต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้ตั้ง500ต้นนะครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดนะครับราคาก็บ่แพงพี่น้องราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองพอท่าลงตรงร้อยกีดแล้วนะครับมันสิซึมเร็วออกฤทธิ์ได้รวดเร็วท่านอกท่านใจนะครับเฮ็ดให้เชื้อราต่างๆบ่ได้มากวนกีดกวนใจนะครับต้นยางเฮาก็สิอุดมสมบูรณ์อายุการใช้งานก็สิหลายขึ้นโดนขึ้นอายุยืนขึ้นวัฒนานะครับสิไปซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันนะครับย่ามกีดจังสิน้ำยางไหลน้ำก้นมีดลิดๆๆพุ่นแล้วบ่ธรรมดาเด้ครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทอง บ่ท่านอยากให้เสื้อครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งกับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองครับผม

โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวเสียคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังไดอยู่บ้านไหนนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับผมพ่อพินิจสมสะอาดนะครับ
0: ครับผม
1: ซื้อเรียนกับพ่อแหลมครับผม
0: ซื้อเรียนซื้อพ่อแหลม
1: ครับ
0: อยู่บ้านไหนคุณพ่ออ
1: ยู่บ้านน้องกุ้งหน่อยตำบลโพใหญ่อำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ดครับผม
0: อยู่บ้านน้องกุ้งหน่อยตำบลโพใหญ่อำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ด
1: ครับ
0: ถามคุณพ่อแหลมก่อน
1: ครับผม
0: เฮ็ดยางจากไรคุณพ่อ
1: ยางผมหาอะไรครับ
0: เฮ็ดพ่ออยู่พ่อกิน
1: ครับเฮ็ดพ่ออยู่พ่อกินพ
0: ่อคือเบียกหลาย
1: ทั้งเบียกหลาย
0: เฮ็ดสวนสุแนว
1: เฮ็ดสวนสุแนวทั้งหน้าปังทั้ง
0: หน้าปังกับเฮ็ด
1: ครับหน้าปังกับเฮ็ดรับเมาสางบ้านสางซ่องกับเฮ็ด
0: ห่วยเบิดเฮ็ดเบิดสวนแนวตึกไปใหญ่แหลมนี่ถามพ่อแหลมก่อน
1: ครับผม
0: ปลูกยางมาจักปีแล้วคุณพ่อ
1: ผมปลูกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553ครับ
0: ปลูก2553ตอนนี้2567 80กว่าปีแล้วตอนนี
1: ้ครับ
0: ถามก่อนบาดพ่อเริ่มเปิดนายางกรีดแท้แรกเลยนี่ผลผลิตเป็นยังไงเนี่ยคุณพ่อ
1: ผลผลิตมันก็คือมันยางใหม่มันก็ได้แน่มันเพราะนี่มันก็สิบ่ค่อยออกน่ะกลัวเฮาบ่ได้รักษา
0: ตอนเปิดใหม่ๆนี่มันก็ได้ดีอยู่เพราะว่ามันยางนุ่มเนาะ
1: ครับยางนุ่ม
0: บาดพ่อกรีดมาเรื่อยๆนี่ปริมาณน้ํายางก็เริ่มน้อยลง
1: ครับเริ่มน้อยลงมัน
0: ไหลกับปิดกับปล่อย
1: ครับปิดกับปล่อยต้นได้ต้นบ่ได้ไปจังซี่แล้ว
0: ต้นได้ต้นบ่ไหลนี่มีบ
1: ่มีอยู่ครับ
0: แม่นบ่
1: แม่น
0: บาดนี่ถามพ่อแหลมก่อนไปรู้จักโซเลพารานี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่อ
1: ฟังวิทยุครับ
0: ฟังวิทยุ
1: ครับ
0: พ่อแหลมฟังโดนบ
1: ่กะบ่โดนเปิดหน้ากดฟังไปแน่ฟังแกกัดฮู้กัดเลยเอามาใส่ล้อมึง
0: พอฟังไปจักช่วงนึง
1: ครับ
0: ก็เลยฟังส่งขึ้นเป็นแต่ดีแท้จังซี่ติพ
1: ่อแม่น
0: ก็เลยตัดสินใจซื้อมาใส
1: ่ซื้อมาใส
0: ่บาดซื้อมาใส่แล้วมันเป็นจังได๋แน่มันเป็นจังได๋บ่ให้พี่น้องเพิ่นฟัง
1: ครับแตกต่างครับคือเฮาเอามาใส่มันน้ํายางรู้สึกว่ามันสิไหลดีเลย
0: น้ํายางไหลดี
1: ครับไหลดี
0: มีน้ําเลี้ยงบ
1: ่บ่น้ําเลี้ยงบ่ออก
0: น้ําเลี้ยงบ่ออก
1: ครับ
0: ต้นที่บ่เคยไหลพ่อแหลมเคยเอาไปท่าบ
1: ่ท่าครับ
0: ต้นที่เฮายืนอยู่นี่แต่กี้มันไหลบ่ก่อนนี
1: ่ต้นนี่บ่ไหลครับ
0: ต้นนี่บ่ไหล
1: ไหลก็ไหลหน่อย
0: ๆไหลก็เพียงกับปล่อย
1: ได้เทียละซ้อน
0: ได้เทียละซ้อนบ้านนี่พ่อท่าไปแล้วนี่มันไหลบ
1: ่ครับไหลนี่นี
0: ่โ
1: อ้ผมเอามาใส่
0: จากบ่ไหลนี
1: ่อยากบ่ไหลเลยครับมันแตกต่างไปหลาย
0: เปลือกเป็นยังไงคุณพ่อ
1: เปลือกนิ่มกรีดง่าย
0: เปลือกนิ่มกรีดง่าย
1: ตัวบ่หักแค่เทียตัวเม็ด
0: ตัวเม็ดบ่หักแค่เทีย
1: แม่น
0: แต่กี้ได้ผลแต่เม็ด
1: ได้ผลแต่เม็ด
0: บ่แม่นพกหินนิบใส่แอลไปสู่มือที่ย่ำมันนั่นย่ำไปกีด
1: ไว้เอาไปน้ำน่ะ
0: เมียดบินเดียมันบ
1: ่เมียดบินเรื่อย
0: พอมาใส่โซเลพาราหรือเปลือกนิ่มมันบ่ครับ
1: เปลือกนิ่ม
0: น้ำยางก็เริ่มไหล
1: น้ำยางเริ่มไหลหลาย
0: เริ่มไหลหลายกว่าเก่า
1: หลายกว่าเก่า
0: แล้วบาดนี้เชื้อรายังมีบ่พอ
1: บ่เชื้อราบ่มี
0: เชื้อราก็บ่มี
1: ครับแต่กี้มันสิเป็นเชื้อราดำ
0: ๆโอ้เป็นราดำ
1: ราดำไหลออกมามันสิดำเลยเด้
0: โอ้ตะกี้นี่เป็นล่าดำเลยไหลออกมาดำเลย
1: ดำเลย
0: พอท่าแล้วมันหายไปบ
1: ่หายไปเลยนี่มัน
0: บ่เห็นเชื้อล่าดำเลย
1: เชื้อล่าเลย
0: น้ำเลี้ยงก็บ่มีแม่นบ่คุณพ่อ
1: น้ำเลี้ยงก็บ่มี
0: น้ำเลี้ยงก็บ่มี
1: มีแต่น้ำยางร้อนๆเลยนี่อันนี้โคตรเท่ากับบ่ได้ใส่หลาย
0: แสดงว่ามื้อนี้พ่อสิกรีดแม่นบ่มื้อนี้สิกรีดบ่นี
1: ่สิกรีดอยู่ครับ
0: กรีดสาธิตได้บ่ต้น
1: ได้ครับผม
0: เอาให้เบิ่งจักบาดกันน่ะว่ามันสิไหลอีหลีบ่จากต้นบ่เคยไหลนี่เอาลองเบิ่งลองเบิ่งพี่น้องนี่ครับคือวิธีการกรีดของพ่อใหญ่แหลมว่าจากต้นที่บ่เคยไหลเล่าดีใจแล้วเล่าสิสาธิตให้เบิ่งว่ามันไหลแท้แน่นอนบ่ฮึเอามันมาไหลเร็วแท้บาดพี่น้อง
1: ดึงมีดอีกนะบ่ทันเน้น
0: เอาดึงมีดนี้ก็บ่ทันพี่น้อง
1: ต้องได้เอาผ้ามาเช็ดมีดนํา
0: โอ้บ่พี่น้อง
1: ธรรมดาผม
0: พกมีดเกียบบ่ทัน
1: ครับธรรมดาผมสิเอาผ้าไปนําไปเช็ดมีด
0: ไว้ได้เช็ดมีด
1: ครับ
0: โอ้มันไหลดีปานนี่ตัวน้ํายางขาวจั่วเลยเอา
1: ส่วนแบบผมสิใส่เสื้อตัวเคยถ้าเซตมีดต้นมือนี่มันเป็นเสื้ออ
0: ๋อตะกี้มันเป็นจังซี่บ่พ่อแหลม
1: บ่ครับ
0: ถือกใจแห้งบ่นี
1: ่ถือกใจแห้ง
0: ยังว่าป๊าดผมเบิ่งผมก็จะตกใจอันดึงมีดไปไหลน้ํากดจอก
1: ไหลน้ํามีดเลย
0: บ้านน้ํายางข้นดีเนาะพ่อเน
1: า
0: ะ
1: น้ํายางนี่สิมีแต่น้ํายาง
0: น้ํายางสีขาวจั่วเลยพี่น้องนะครับน้ําเลี้ยงก็สิบ่มีบ้านนี่อยากให้พ่อแหลมนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราคืออีพ่อแหลมนี่
1: บ
0: อกความรู้สึกบอกความประทับอกประทับใจบอกให้เพิ่นฟังแค่น้อยครับเชิญครับคุณพ่อ
1: ครับผู้ใดบ่ท่านได้ใส่ก็เอามาใส่เบิ่งครับนี่ผมบ่มาใส่นี่ผมประทับใจหลายมันดึงมีดออกนําบ่ท่าน
0: โอ้ยแน่นอนนี่ดี
1: คืออีหลีครับผมไม่ได้ตัวครับ
0: ไม่ได้ตัวอีหลีตัวนี้นี่พี่น้อง
1: ครับ
0: เพราะยายแหลมเรากี่ในเบิ้งเห็นๆเลยจากต้นบ่เคยไหลนี่เล่าว่ามันไหลผมก็บ่ทันได้เสื้อเล่าบ่ได้ก็เลยเห็นเรากี่ในเบิ้งพกมีดก็สิบ่ทัน
1: ครับพกบ่ทันเลยนะส่วนมากผมคือผมบ่ให้ผู้อื่นกีดผมกีดเอาเองก็ผมสิกล้าเว้าครับ
0: โอ้ทดลองด้วยตัวเอง
1: ทดลองด้วยตัวเองยางผมก็กีดเองผมก็บ่
0: อยากนี่เฮ็ดเองเลย
1: เฮ็ดเองครับ
0: ตัวบ่ได้หรอกตัวบ่ยายแหลมนี่แม่นบ
1: ่ตัวบ่ได้ครับตัวบ่ได
0: ้วันนี้ก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้พ่อแหลมนี่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกทีนึงครับหาพี่น้องเกษตรกรเพิ่นไกลไปไกลมาเพิ่นอยากถามข่าวเรื่องการใส่โซเลพาราเป็นจังได๋หาเพิ่นแวะมาเยี่ยมแวะมายามพ่อยายแหลมบอกให้เพิ่นฟังอีกนิดนึงครับ
1: ครับผมก็อยู่บ้านองกุงน้อยเนี่ย
0: ครับผม
1: ตำบลโพใหญ่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดและพื้นที่ทำการเกษตรสิอยู่หมู่เก้าครับ
0: อยู่หมู่เก้า
1: ตำบลโพใหญ่คือกันครับ
0: ตำบลโพใหญ่คือกันอยู่หมู่เก้าแต่เฮือนอยู่อีกหมู่นึง
1: ครับผม
0: อยู่บ้านน้องกุ้งหน่อยตำบลโพใหญ
1: ่ครับ
0: อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ สำหรับมื้อนี้ครับผมเอกโซเล่กับคุณพ่อแหลมนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซ้ำนี้นี่แหละครับเบิ่งโพใหญ่แหลมเราเห็นให้เบิ่งเห็นๆเลยนะครับจบครบในขวดเดียวจบทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พารานะครับคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเล่พาราครับเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางไหลเชื้อราบกวนกีดกวนใจพี่น้องเอ้ยนี่แหละคือพ่อใหญ่แหลมเพิ่นใส่นะครับสำหรับวันนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: สวัสดีครับผม

0: นี่คือเสียงบอกเราของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนําย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนําย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเล่พาล่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาล่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มกว่าเก่า
8: แต่หูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเทื่อล่าก็บ่มีเทื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดง
9: บอกไปแล้วแต่ละมือแต่ละเว้นนี่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนี่รับแขกไปไถมาบ่หวาดบ่ไหวพุ่นเด้ส่วนมากก็สิเป็นเซลล์ขายยาเซลล์ขายปุ๋ยเขามาแนะนำพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางฮอดสวนเลยเด้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของปุ๋ยเรื่องของน้ำยาท่านายางเรื่องของสารบำรุงต้นยางมีหลายอันหลายแนวมีหลายบริษัทมานำเสนอพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหนึ่งในหั่นก็คือน้ำยาท่านายางซึ่งส่วนมากที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางใส่กันนั่นส่วนมากมันสิเป็นสารเหล่งเวลาเขาเอามาใส่เอามาท่ามันสิไหลทั้งน้ำเลี้ยงไหลทั้งน้ำยางใส่ไปโดนๆเขานายางก็สิตายหนึ่งต้นยางก็สิส้มได้บ้านนี่ต้นยางก็สิตายก่อนกำหนดเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนี่ปวดหัวปวดประสาทคืดหลายซึ่งได้บ้านนี่โอ้ยเสียดจังไหนน้องเบาอีกคันบ่ใส่มันก็บ่ได้ผลผลิตเต็มมีเต็มหน่วยนี่ล่ะผลผลิตก็น้อยหน่อยน้ำยางก็ไหลก็ปิดก็ปล่อยไหลหัวไหลท้ายไหลบ่สม่ำเสมอผลผลิตบ่ได้เต็มมีเต็มหน่วยน้ำยางบ่เข้มข้นมันก็เลยจำเป็นต้องหามาใส่เพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับสวนยางแก่ของย่ำไปขายมันสิได้เงินหลายๆเบิดหนีเบิดสินซะเด้นั่นคือความหวังของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เฮ็ดสวนยางนะครับมื้อนี้ครับผมเอกโซเลอยากสิแนะนําอีพอยแม่อยากสิแนะนําพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮานะครับสําหรับผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ํายางโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองครับโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองใส่แล้วสิเป็นยังไงบัดนี้ว้ายใส่แล้วนี่ติอีพอยแม่เปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดมีดว่ามันกรีดต้นยิ้วว่ามันกรีดกกกล้วยพุ่นล่ะนะครับเปลือกนิ่มนิ่มนะครับและที่สําคัญครับไหลแต่น้ํายางน้ําเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับไหลแต่น้ํายางน้ําเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาซอยขยายท่อน้ํายางเฮ็ดให้ท่อน้ํายางบ่อุดตันซอยปิดท่อน้ําเลี้ยงบ่ให้น้ําเลี้ยงไหลปนออกมาเวลาย้อนน้ํากดนี่ติห้วยคน 2-3 บาทเหนียวตุ่ยล่นนะครับแข็งตัวเร็วนะครับน้ำยางเฮานี่แข็งตัวเร็วบ่มีน้ำเลี้ยงปนออกมาซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไว้แผลใหม่ที่เฮากรีดลงไปนี่สิบ่บอบช้ำเปลือกหุ่มเร็วๆนะครับซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อราที่ระบาดกวนคิดกวนใจพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาเป็นประจำประจำนะครับบ่ว่าสิเป็นล่าดำล่าย่อยล่าชมพู่ปัญหาเปลือกเน่าหากเนาข้นเนาโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรได้ครับ สำหรับผมเอกโซเล่นี่อยากให้ใส่อยากให้ใส่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อหรอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ร่องเบิงอยากให้เปิดอกเปิดใจมาใส่ร่องเบิงนะครับมีอย่างอยู่หลายๆพันต้นหลายร้อยต้นบ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งหมดครับแบ่งมาเฮ็ดจักแถวนึงก่อนก็ได้แบ่งมาเฮ็ดเบิงจัก20 30ต้นเบิงก่อนก็ได้นะครับว่าใส่แล้วมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่มันสิเป็นคืออีพ่อไอแม่ที่เพิ่นใส่มาแล้วเว้าให้ฟังมันสิเป็นจังซั่นบ่มันต้องเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองบ่ต้องผสมอีหยังอีพ่อไอแม่บ่ต้องผสมหยังบ่ต้องผสมน้ำบ่ต้องผสมนั่นผสมนี่นะครับผู้ใดว่าผสมหยังก็บ่ต้องไปผสมน้ำเขาครับโซเล่พาล่าพี่เมียมนี่เปิดฝาออกมาจุ่มจุ่มแล้วท่าแล้วดีดีนะครับขนาดบรรจุ500ซีซีครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับสามารถท่าได้500ต้นราคากับบ่แพงครับราคากับบ่แพงนะครับขวดนี่ราคา350บาทเท่านั้นเองนะครับ1ขวดราคา350บาทเท่านั้นเองสำหรับโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองตามที่ผมเอกโซเล่ออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างหลายๆพื้นที่โอ้ยตอบเป็นเสียงเดียวกันพี่น้องเอ้ยใส่แล้วประทับอกประทับใจใส่แล้วอยากใส่ต่อใส่แล้วบอกต่อใส่แล้วใส่ซ้ำนะครับขายดีดีพี่น้องนะครับไปทางไหนนี่โอ้ยซากันแตกเติมตึมอยู่ใส่แล้วถืออกถือใจแห้งเปลือกก็นิ่มกรีดก็ง่ายน้ำยางไหลดีดีแต่ว่าน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาครับสำหรับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองพี่น้องเกษตรกรท่านไหนสนใจหรือว่าอยากรู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากสั่งซื้อสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2บ่อยากให้นายางตาย1บ่อยากให้ต้นยางส้มบ่อยากให้ต้นยางตายก่อนกำหนดผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเปอร์เซ็นต์น้ำยางเข้มข้นจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่ครับวันนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางจังหวัดบึงกาฬนะครับเดี๋ยวคุณแม่อยู่อำเภอใดตำบลใดเดี๋ยวเสียงให้คุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ
1: จ้า
0: คุณแม่ครับแนะนำตัวจักหน่อยนะครับเชิญครับ
1: แม่ชื่อแม่ตั้น
0: ครับผม
1: หรือว่าชื่อจริงชื่อคำใสพาลี
0: ครับ
1: อยู่บ้านท่าสะอาด
0: ครับตำบล
1: ท่าสะอาดอำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬ
0: เกียบเปลี่ยนจังหวัดเพิ่นเนาะจ้ะอันนี้พื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่เป็นอำเภอเสกาเนาะคุณแม่เนาะ
1: จ้า
0: อำเภอเสกาชื่อว่าคุณแม่ตั้นชื่อเลี้ยงชื่ออีหลีคุณแม
1: ่คำใสพาลี
0: คุณแม่คำใสพาลี
1: จ้า
0: คุณแม่เฮ็ดหยังจังไร
1: สิบไร
0: ่สิบไร่ถามก่อนบาดนี้เป็นจังไรหยังสิบไร่เฮาผลผลิตตั้งแต่กี่มันเป็นจังไรเนี่ย
1: ตั้งแต่กี้ก็ได้แน่อยู่หักบ่ได้หลายปานใด
0: โอ้แต่กี้ได้แน่อยู่หักบ่ได้หลายปานใด
1: จ้า
0: บาดเคยหาน้ํายาทาเร่งน้ํายางมาใส่เคยใส่บ่
1: เคยใส่อยู
0: ่ใส่ของตลาดทั่วไปนี่บ่แม่นบ่
1: จ
0: ้
1: าจ้า
0: แสดงว่าใส่มาหลายยี่ห้อไป
1: หลายอยู
0: ่ผู้ใดว่ายัง
1: ผู้ใดว่าตัวใดดีก็มาลองเบิ่งแหละจ้า
0: โอ้ย้อนอยากได้ผลผลิตให้มันหลาย
1: จ้า
0: เขาว่าหยังดีแม่ยายตั้นนี่ก็โดดซักน้ําเขาเบิดแล้วไปติ
1: จ้า
0: เป็นจังไหนแม่บอกให้ฟังเนี่ยตอนคุณแม่ซื้อ3ทองตลาดทั่วไปนี่น้ำยาเร่งน้ำยางนี่น้ำยาท่าหน้ายางเอามาใส่แล้วมันเป็นจังไหนเนี่ยของตลาดทั่วไปมันเป็นยังไง
1: ก็มันก็ออกอยู่
0: มันออกอยู่
1: จ้าแต่ว่าต้นมันสมบูรณ์มันก็ออกแน่ต้นบ่อนั่นก็บ่ออกปานใดก็เลยมาฟังวิทยุ
0: บอก
1: นี่แหละ
0: โมมาฟังวิทยุบ้านนี้ที่แม่ว่าต้นมันก็ไหลดีอยู่มันอันนั้นอยู่ใส่ของตลาดทั่วไปมันเป็นยังไงน้ำเลี้ยงมันไหลออกนะบ่
1: จ้าน้ำเลี้ยงหลายยางมันเหลว
0: โอ้ยางมันเหลวย่ำยอดน้ำกดนี่มันข้นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงเลยติ
1: จ้า
0: เพราะว่าน้ำเลี้ยงมันออกมาหลายแม่นบ่แม่
1: จ้า
0: ตกใจบ่แฮมเห็นน้ำเลี้ยงมันออกมาหลาย
1: ตกใจอยู
0: ่ยานต้นมันส้ม
1: ยานต้นมันส้มมันล่ะ
0: แต่ก็ยังใส่คือเก่า
1: แต่ว่าคั่นบ่ใส่มันก็บ่ได้น้ำยาง
0: โอ้ก็เลยต้องเสี่ยงตาย
1: เสี่ยงตายไป
0: ว่ามันไปลมบาดกีดยางก็ซะไปลมมาเจ้า
1: คันบ่ใส่ก็บ่ได้ยาเนาะ
0: โอ้คันบ่ใส่นี่ก็ย่านบ่ได้น้ํายาง
1: จ้า
0: แม่นมันสิคนแน่เหลียวแน่ก็เอาน้ําเขาล่ะว่าติ
1: เอา
0: บ้านนี่ไปรู้จักโซเลพาลานี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่
1: ออันฟังวิทยุ
0: ฟังวิทยุ
1: จ้า
0: ฟังโดนบ
1: ่ห้อยฟังโดนอยู่แล้วพอได้ยินนั่นเพิ่นออก
0: ครับ
1: ออกข่าวอันบ้านหัวแหดหัวเหินนี่นะ
0: โอ้ได้ยินเสียงสัมภาษณ์ที่บ้านหัวแหดแน่บ้านนั้นบ้านนี้แน่เสื้อเลยบ
1: ่ก็เสื้อแน่แล้วจะว่า
0: เอามา
1: ลองมันเอามาลองแล้วมันจักได้น้ํายางเนาะ
0: โอ้ได้ยินเบาปั๊บกูไม่อยากลอกแต่ลอกมาสวนซุแนวล่ะบ่ติ
1: จ้า
0: ถึกตัวอีกจักเทียกันนะบ่ติแม่ยายตั้นบ้านนี้ถามแม่ตั้นก่อนพอเอามาทาปุ๊บมันแตกต่างกับตามท้องตลาดทั่วไปบ่
1: จ้าแตกต่าง
0: มันแตกต่างยังไงบ่ให้ฟัง
1: แตกต่างแบบว่าน้ํายางน่ะมันก็จะได้หลายกว่าคูเถือนะ
0: น้ํายางได้หลายกว่าคูเถือ
1: แล้วก็ข้นนี
0: ่ข้นเหนียวดีบ่
1: จ้า
0: น้ําเลี้ยงไหลออกมาบ่น้ําเล
1: ี้ยงน้ํเลี้ยงก็บ่ค่อยมีเฮาหยอดน้ํากดนี่ก็มันก็จะเหนียวขึ้นทันที
0: ข้น2 3บาทเหนียวปึ๊กเลยแม่นบ
1: ่
0: ตะกี้นี่ข้นเป็น10บาทจุงเลี้ยงงานละแม่นบ่
1: จ้าแล้วเวลาเฮามากีดมีดใหม่เฮาจกขี้ยางออกมานี่มันจะแข็ง
0: แข็งแน่นดี
1: แข็งแน่นดี
0: บ่ฟอคือแต่สมัยแต่ก่อน
1: บ
0: ่แต่กี้มันแฟบแม่นบ่แต่กี้น้ําเลี้ยงออกหลายๆน้ําหนักก็ดีบ่คุณแม
1: ่ดีน้ําหนักก็ดีขึ้นได้หลายกว่าเก่า
0: เอาถามก่อนบาด10ไร่แต่กี้ได้จักกิโลเอาเว้าเรื่องกิโลกันน่ะประมาณ
1: กิโลมันได้ประมาณ200กว่า
0: ได้ประมาณ200กว่าบาดนี้พอมาใส่โซเลพาราแล้วเป็นจังได๋นะครับ
1: ไม่ได
0: ้ได้ผลผลิตเพิ่มหลาย
1: ได้เพิ่มหลาย
0: ซ้ําใด
1: 400กว่าโลแล้ว
0: ว่าแล้วตัวเห็นบ่พี่น้อง400กว่าโลแล้วเห็นบ
1: ่400กว่าโล
0: อีหลี
1: อีหลี
0: บ้านนี่ถามคุณแม่ตันก่อนยังสิใส่ต่อไปบ
1: ่ห้อยใส่แล้วเนาะสั่งมาเพิ่มอยู่หั่น
0: โอ้บ่คันสั่งมาเพิ่มอี
1: แล้วสั่งมาเพิ่มไว้อยู
0: ่หามาโดนไปแบบนี้หามาโดนไป
1: โอ้ยก็อยากได้แต่โดนละยาแบบนี้หั่นเพราะว่ามันรักษาหน้ายางพร้อม
0: เออนั่นล่ะขอสำคัญมันรักษาหน้ายางเรื่องของเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราชมพูราย่อยมันซอยได้อีแม
1: ่
0: เปลือกยางคุณแม่เป็นยังไงนิ่มบ่กีดง่ายบ
1: ่ก็ดีขึ้นอยู่เพราะว่าตะกอนมันจะแข็ง
0: ตะกอนแข็ง
1: แข็ง
0: บาดพ่อใส่โซเลพาราแล้วมันเปลือกนิ่มบ่แม
1: ่เริ่มนิ่มมาแล้วล่ะ
0: ผมได้ยินเขาจะวางสิเด้พ่อใส่โซเลพาราท่าหน้ายางแล้วเขาว่ามันกีดต้นนิ่วท่านเขาว่ามันปานนั่นสิแม่
1: ยังมาถึงขนาดแล้วเฮาก็เริ่มใช้เนาะ
0: แต่ว่ามันถึงนิ่มดี
1: จ้านิ่มขึ้นกว่าเก่าอยู
0: ่มีดบ่ค่อยบิน
1: จ
0: ้าแต่กี่มีดได้รับแต่คมมีดแม่นบ่แม่
1: จ้า
0: ครับ บัดนี้อยากให้คุณแม่ตั้นฝากความประทับอกประทับใจฝากความรู้สึกถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราอยากให้อีแม่เว้าความรู้สึกในใจเชิญชวนเพิ่นมาใส่บอกความประทับอกประทับใจเกี่ยวกับโซเลพาราให้เพิ่นฟังหน่อยครับเชิญครับแม
1: ่มาใส่ยาโซเลพาราน้ำกันเด้อ
0: ครับ
1: อันเปลือกนิ่ม
0: ครับ
1: ออกดี
0: ครับผม
1: แต่ก่อนนั่นยาง10ไร่นี่จะได้น้ำยางแค่200กว่าโล
0: ครับ
1: แต่พอเปลี่ยนมาใส่นี่ได้400
0: ค่อยว่าแล้วเจ้าค่อยบอกให้เจ้าใส่แต่โดนแล้ว
1: เพิ่งลองเบิ่งนี่ล่ะก็ดีขึ้นนี่หลีคือเพิ่นว่า
0: ซื้อมาเพิ่มอีกไปนี
1: ่เอ้าก็มาเพิ่มเนาะให้น้องสร้างก็สร้างมาน้ำกัน
0: สร้างมาในกันอีก
1: เออน้ำกันอีกเอามาไว้
0: ยังสิใส่ต่อไปเนาะคุณแม่เนาะ
1: ใส่ต่อไปเรื่อยๆ
0: เอาก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณแม่ตั้นบอกมองอยู่มองเซาบอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเทื่อนึงครับ
1: แม่ก็ซื้อแม่ตั้นซื้อลินซื้ออีหลีหั่นคําใสพาลี
0: ครับ
1: อยู่บ้านท่าสะอาดหมู่12
0: ตำบล
1: ท่าสะอาด
0: อำเภอ
1: เสกาจังหวัดบึงกาฬ
0: ครับผมนี่คือเสียงจากปากคุณแม่ตั้นหรือว่าคุณแม่คำใสพาลีนะครับอยู่อำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬเนาะคุณแม่เนาะ
1: จ้า
0: ครับผมยืนยันว่ายังสิใส่ต่อ
1: ใช่ใส่ต่อไป
0: สำหรับผู้ใดอยากได้ผลผลิตเพิ่มคือคุณแม่ตั้นนะครับอย่าลืมครับโซเลพาราเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายและที่สำคัญต้นบอส้มซอยรักษาหนายางได้ดีดีพี่น้องป้องกันเชื้อราบว่าสิเป็นราดำราชมพูราหน่อยที่เป็นปัญหากวนคิดกวนใจอีพ่ออีแม่เนาะคุณแม
1: ่
0: ต
1: ้
0: นกับบ
1: อ
0: ส้มครับผมสำหรับวันนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนครับผมก็ไม่ตันฝากไว้สำหรับนี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ
1: จ้า

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำไหนไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับจบเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลรวม
4: แม่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเพื่อล่าก็บ่มีเพื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่า

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
3: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเลื้อยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
4: มันมาอีกแล
5: ้
4: ว
5: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
6: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
7: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ก็เธอถึงสวยสวยใสและเธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสตรองสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
9: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
10: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
11: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอก

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
2: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353

0: โอโมสันชายหอมแดดลูกกลิ่นอับแม้สักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสักรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอเน้นกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกทรัพย์แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
1: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบ.ต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงาม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอลละน้องทอม
3: มาแล้วมาแล้วโซเล่ฮาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
4: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
5: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
6: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปิกนิ่มจริงไงทำเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พารามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกับผู้ใดบ่ท่านให้ใส่กับให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินนะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอได้ครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลรวดเลยรวม
4: แม่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเพื่อล่าก็บ่มีเพื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงแต่ละมือแต่ละเว้นแต่ละฤดูกาลปัญหาของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนี่ก็มีหลายบ่หยอกได้อีพ่อยแม่ทั้งเรื่องของผลผลิตทั้งเรื่องปัญหาต่างๆที่ลุ่มเราอยู่ในสวนยางแก่ของเพราะว่าสิเป็นปัญหาเรื่องของเชื้อราล่าดำล่าย่อยล่าชมพู่เปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่าข้นเน่าโอ้ยปัญหาสารพัดสารเพผลผลิตได้หน่อยแล้วบ่พ่อพ่อเอาไปขายบาดนี่ราคาถือกำหนดโดยพ่อค้าคนกลางโอ้ยเฮ็ดสิล่มสิตายย่ำขายแก่ของบ่ได้กำหนดราคาพ่อค้าคนกลางเป็นผู้กำหนดราคาเห็นให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนี่พากันนักอกนักใจต่างคนก็ต่างคิดหาวิธีต่างๆที่สิเพิ่มผลผลิตบางพื้นที่บางสวนหาปุ๋ยมาใส่เขาว่าปุ๋ยยังดีหามาใส่เพื่ออยากให้มันได้ผลผลิตหลายๆอยากให้ได้ผลผลิตคือเจ้าของคือผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดบางสวนบางพื้นที่เงินหน่อยเนี่ยบ่มีเงินซื้อปุ๋ยบาดนี่โอ้ยกลุ่มกระมับตัวอีพ่อยแม่หาแนวถึกๆมาใส่ตัวบานสารเล่งน้ำยางตัวบาดนี่โอ้ยสื่อมาท่าปัญหากระตามมาบักหลายได้บาดนี่เปลือกแข็งต้นส้มนายางตายหนึ่งน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาหลายต้นตายก่อนกำหนดโอ้ยปวดหัวปวดประสาทครับกับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางมื้อนี้ครับผมเอกโซเล่ครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่อยากสิแนะนำพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางให้ลองเปิดอกเปิดใจจังน้อยนะครับมาใส่ผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับ

โซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองใส่แล้วสิเป็นจังไหนบ่ติเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดมีดไหลแต่น้ำยางอีพ่อยแม่ไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาซอยขยายท่อน้ำยางบ่เฮ็ดให้ท่อน้ำยางอุดตันปิดท่อน้ำเลี้ยงซะเด้กรีดลงแต่ละเทื่อนี่ว้ายไหลแต่น้ำยางเลยอีพ่อยแม่น้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเวลาย้อนน้ำกดนี่ค้น 2-3 บาทเหนียวตุ่ยพุ่นแล้วนะครับโอ้ยข่อยย้อนน้ำกดข่อยเขียนเลขหนึ่งไทยซื้อนี่แล้วหันกลับมาอย่างแข็งแล้วพุ่นนะครับซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราชมพูราย่อยป้องกันเปลือกเน่าหากเน่าได้ดีดีนะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดนี่เซาเร็วเปลือกหุ่มเร็วแผลบ่บอบช้ำซะเนี่ยอีพ่อยแม่สำหรับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองขนาดบรรจุครับขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับสามารถท่าได้ตั้ง500ต้นราคากับบ่แพงครับราคากับบ่แพงขวดหนึ่งราคา350บาทเท่านั้นเองนะครับขวดหนึ่งราคา350บาทเท่านั้นเองใส่ได้ท่าได้500ต้นนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ประหยัดนะครับเก็บมือท่าเทื่อนึงหรือว่า15มือท่าเทื่อนึงก็ได้นะครับเอาเข้าใจง่ายๆก็คือวิกละเทื่อเดือนละ2เทื่อสำหรับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองเท่านั้นพี่น้องให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาท่าในมือที่พักนายางนะครับให้ท่ามือที่พักนายางหลังจากท่าไปแล้วคันฝนตกห่ำนะครับท่าไปแล้วบ่ถึง3ชั่วโมงคันฝนตกห่ำให้ทำการท่าใหม่นะครับบ่ต้องผสมน้ำบ่ต้องผสมนมเปรี้ยวผสมสุรส M150 บ่ต้องทั้งสิ้นนะครับเปิดฝามาจุ่มแล้วท่าแล้วดีสำหรับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองเท่านั้นพี่น้องย้ำท่าอยากสิแนะนำพี่น้องเกษตรกรเฮาให้ใส่แปรงท่าสีนะครับแปรงท่าสีขนาด1นิ้วขึ้นไปมันสิดีนะครับเพราะว่าแปรงท่าสีนี่ขนแผงมันสินิ่มมันสิอุ้มน้ำยาได้ดีมันสิบ่เปืองมันสิบ่กระเด็นทิ่มนั่นน่ะปกติส่วนมากส่วนหลายนะครับพี่น้องเกษตรกรสิพากันใส่แปรงสีฟันแปรงสีฟันถามว่าใส่ได้บ่ก็ใส่ได้อยู่นะครับแต่ว่ามันบ่ค่อยอุ้มน้ำยาตัวล่ะขนแผงมันก็ค่อนข้างสิแข็งย่ำจุ่มลงไปท่าปากแผลจังซี่มันก็สิทำลายเนื้อเยื่อของปากแผลต้นยางพาราเฮานะครับเฮ็ดให้แผลบอบช้ำผมเอกโซเล่บ่ทันได้อยากให้เสื้อครับผมเอกโซเล่บ่ทันได้อยากให้เสื้อดอกแต่ว่าอยากให้ใส่ล่องมึงว่ามันสิได้ผลผลิตหลายคือเบาเอกโซเล่เบาบอมันสิได้ผลผลิตคืออีพอยแม่ที่เพิ่นเคยใส่มาแล้วเบาให้ฟังบอมันเป็นจังไหนมันต้องเปิดอกเปิดใจล่องใส่เบิ่งครับมีสวนยางอยู่หลายร้อยต้นหลายพันต้นนะครับบ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งหมดครับแบ่งมาเฮ็ดจัก20 30ต้นก่อนก็ได้นะครับเอามาทดลองเบิ่งจักแถวนึงก่อนก็ได้เปรียบเทียบกับที่ผ่านๆมาเบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122อยากได้ผลผลิตหลายอยากให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเปอร์เซ็นต์น้ำยางเข้มข้นเปอร์เซ็นต์น้ำยางดีเชื่อราบ่ควรคิดกวนใจบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพู่สิหายไปจากสวนนี่พลอยแม่นะครับเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเลพาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อหน้า

0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกสุเลคือเก่าครับมื้อนี้ผมเอกสุเลออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางจังหวัดหนองคายนะครับเดี๋ยวสิให้คุณพี่เพิ่นแนะนําตัวจักหน่อยนะครับคุณพี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนําตัวจักหน่อยนะครับเชิญคร
1: ับสวัสดีครับผมชื่อนายตินแรมบะโคนะครับอยู่บ้านสามัคคีชัยหมู่5ตําบลพระบาทนสิงห์อําเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายครับ
0: อันนี้อําเภอรัตนวาปี
1: ครับผม
0: เดี๋ยวถามก่อนคือเบาไทยก่อ
1: พอดีเป็นคนทางอีสานใต้ครับได้เมียอยู่ทาง
0: โอ้เป็นคนอีสานโทษนะครับอยู่จังหวัดไหนครับ
1: บุรีรัมย์ครับ
0: ผมเป็นคนบุรีรัมย์ว่าคอยได้เบาไทยเลยวันนี้ถามชื่อคุณติน
1: ครับผม
0: พี่ตินเนาะ
1: ครับ
0: ครับพี่ตินทำยางกี่ไร่ครับ
1: ทั้งหมดก็ประมาณ20กว่าไร่ครับ
0: ประมาณ20กว่าไร
1: ่ครับ
0: เดี๋ยวพูดถึงผลผลิตเรื่องการกรีดยางตั้งแต่เริ่มต้นเปิดหน้ายางมาเป็นไงผลผลิต
1: แรกๆก็ออกดีครับผลผลิตก็ดีครับ
0: แรกๆนี่ดี
1: ดีมากครับแต่ว่าพอหลังจากขีดไปเรื่อยๆหน้า2หน้า3ไปเนี่ย
0: ครับ
1: ผลผลิตมันเริ่มน้อยลงครับ
0: พอผลผลิตเริ่มน้อยลงน้ำยางเริ่มไหลไม่สม่ำเสมอ
1: ใช่ครับ
0: แล้วคุณพี่ตินนี่เคยไปซื้อน้ำยาทาหน้ายางจากทางของตลาดจากทั่วไปมาใช้ไหม
1: ซื้อครับเพราะว่ามีการบอกต่อไงครับก็เลยไปลองใช้ดู
0: ใครว่าอะไรดีก็ใส่กับเขาหมด
1: ใช่ครับ
0: เอาพูดถึงน้ำยาทาหน้ายางตามท้องตลาดทั่วไปนี่พอพี่ตินใช้แล้วมันเป็นไงบ้างครับ
1: มันแรกๆมันก็ดีครับแต่ใช้ไปใช้มาเปลือกยางเริ่มแข็งน้ำเลี้ยงมันออกหลายครับน้ำยางมันไม่ข้น
0: น้ำเลี้ยงออกเยอะ
1: ครับ
0: น้ำยางไม่ข้นเวลาหยอดน้ำกดเป็นไงบ้างครับ
1: เปลืองน้ำกดแล้วก็มันใช้เวลานานครับ
0: ผมเปลืองน้ำกดเสียเวลาเวลา
1: ใช่ครับ
0: จะไปทำอะไรก็ไม่ได้ไป
1: มันใช้เวลานาน
0: แล้วทีนี้ถามคุณพี่ตินก่อนมารู้จักโซลาร์พาราเนี่ยไปรู้มาจากไหน
1: จากทีมงานครับผม
0: เชื่อเพราะคนมาแนะนำ
1: ครับ
0: เกิดความเชื่อถือในตัวคน
1: ใช่ครับ
0: แต่ยังไม่เชื่อเรื่องผลิตภัณฑ
1: ์ใช่ครับก็เลยขอลองใช้ก่อน
0: ก็เลยลองเปิดอกเปิดใจใช้ดู
1: ครับผม
0: ถามก่อนคุณพี่ตินพอใช้โซเลพาราใช้แรกๆแล้วมันแปลกหูแปลกตาไหม
1: แตกต่างเห็นได้ชัดเลยครับอันดับแรกคือเปลือกยางมันจะนิ่มต่างกันครับ
0: อ๋อจากที่เคยใช้ของทั่วตลาดทั่วไปนี่มันแข็ง
1: ครับ
0: แต่พอใช้โซเลพารามันนิ่มเปลือกนิ่มแล้วเรื่องของน้ำยางเป็นไงมั่ง
1: ก็ออกเพิ่มขึ้นมันก็เห็นความแตกต่างชัดเจนครับ
0: เพิ่มขึ้น
1: เพิ่มขึ้น
0: แล้วที่ว่าใช้ของตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันน้ำเลี้ยงไหลปนกับน้ำยางมาเยอะๆซูเร่พารานี่มีไหม
1: พอเรากวนน้ำกดไปมันดูแล้วมันต่างกันชัดเจนเลยครับ
0: ต่างแบบไหนครับ
1: เนื้อยางมันจะแข็งแล้วก็มันจะไม่ยุบตัวเวลามันแข็งตัวแล้วครับ
0: เนื้อยางนี่จะแข็ง
1: ครับ
0: ไม่ยุบตัว
1: ครับ
0: ก้อนนี่แน่นน้ำหนักดี
1: ใช่ครับ
0: แต่ใช้ตามท้องตลาดทั่วไปนี่
1: ยางมันจะยุบตัวครับ
0: หอมันแฟบลง
1: ใช่ครับ
0: น้ำหนักมันเลยลดใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วถามคุณพี่ตินก่อนยังจะใช้ต่อไหมครับ
1: ใช้ต่อครับ
0: ยังจะใช้ต่อ อยากให้คุณพี่ตินฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่ยังไม่เคยใช้โซเลพาราเล่าความประทับอกประทับใจที่เปิดอกเปิดใจไม่ใช้โซเลพาราใช้แล้วเป็นไงมั่งเชิญครับ
1: ครับก็อยากแนะนำนะครับพี่น้องครับลองเปิดใจลองใช้ดูครับโซเลพาราอันดับแรกที่เห็นชัดเจนครับเปลือกยางนิ่มกรีดง่ายครับไม่เสียเวลาแล้วก็น้ำหนักยางเท่าที่ลองเช็คดูครับ
0: ครับ
1: ดีมากครับน้ำหนักน่าจะเพิ่มขึ้นแน่นอนครับแต่ว่าต้องรอขายก่อน
0: ครับอ๋อต้องรอขาย ครับผมนี่คือเสียงจากปากคุณพี่ตินนะครับเป็นคนมาจากทางไหนนะคุณพี
1: ่บุรีรัมย์ครับ
0: มาเป็นลูกเขยแถวนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: กี่ปีแล้ว
1: 13ปีครับ
0: ป้า
1: ก็ปีที่14แล้วครับ
0: อยากมีมูบ
1: ่ อยากมี
0: นี่ครับคือเสียงจากปากคุณพี่ตินนะครับอยู่บ้าน
1: สามัคคีชัยครับ
0: บ้านสามัคคีชัยตำบล
1: พระบาทนาสิงห์ครับอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายครับ
0: ตำบลพระบาทนาสิงห์อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายนะครับบ้าน
1: สามัคคีชัย
0: บ้านสามัคคีชัยนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรไว้น้ำแน่กันแล้วกันนะครับสำหรับโซเลพารานะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางนะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลแต่น้ำยางอีพอยแม่เอ้ยไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาป้องกันเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราชมพูราดำราย่อยได้ดีนะครับฝากไว้นำครับสำหรับโซเลพาราอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับวันนี้ผมกับคุณพี่ตินนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรไว้สำนึกขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มจริงไงทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ท่านให้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินนะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับจบเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลโลดไหลรวง
4: แม่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แต่หูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเพื่อล่าก็บ่มีเพื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียม

0: 骂了骂了，说了怕那屁面发洗脱，说了怕那屁面发洗脱。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: บอกไปแล้วแต่ละมือแต่ละเว้นนี่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนี่รับแขกไปไถมาบ่หวาดบ่ไหวพุ่นเด้อส่วนมากก็สิเป็นเซลล์ขายยาเซลล์ขายปุ๋ยเขามาแนะนำพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางฮอดสวนเลยเด้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของปุ๋ยเรื่องของน้ำยาท่านายางเรื่องของสารบำรุงต้นยางมีหลายหลายมีหลายอันหลายแนวมีหลายบริษัทมานำเสนอพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหนึ่งในหั่นก็คือน้ำยาท่านายางซึ่งส่วนมากที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางใส่กันนั่นส่วนมากมันสิเป็นสารเหล่งเวลาเขาออกมาใส่ออกมาท่ามันสิไหลทั้งน้ำเลี้ยงไหลทั้งน้ำยางใส่ไปโดนๆเขานายางก็สิตายหนึ่งต้นยางก็สิส้มในบ้านนี้ต้นยางก็สิตายก่อนกำหนดเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนี่ปวดหัวปวดประสาทคืดหลายซั่นได้บาดนี่โอ้ยเสียดจังไหนเนาะบ่าวอีกคันบ่ใส่มันก็บ่ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่ล่ะผลผลิตก็น้อยหน่อยน้ำยางก็ไหลก็ปิดก็ปล่อยไหลหัวไหลท้ายไหลบ่สม่ำเสมอผลผลิตบ่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำยางบ่เข้มข้นมันก็เลยจำเป็นต้องหามาใส่เพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับสวนยางแก่ของย่ำไปขายมันสิได้เงินหลายๆเบิดหนีเบิดสินซะเด้นั่นคือความหวังของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เฮ็ดสวนยางนะครับมื้อนี้ครับผมเอกโซเลอยากสิแนะนําอีพ่อไอ้แม่อยากสิแนะนําพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮานะครับสําหรับผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ํายางโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองครับโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองใส่แล้วสิเป็นยังไงบ่ติว้ายใส่แล้วนี่ติอีพ่อยแม่เปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดมีดว่ามันกรีดต้นยิ้วว่ามันกรีดกกกล้วยพุ่นล่ะนะครับเปลือกนิ่มนิ่มนะครับและที่สำคัญครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันซอยปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลปนออกมาเวลาย้อนน้ำกดนี่ติห้วยคน 2-3 บาทเหนียวตุ่ยหล่นนะครับแข็งตัวเร็วนะครับน้ำยางเฮานี่แข็งตัวเร็วบ่มีน้ำเลี้ยงปนออกมาซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไว้แผลใหม่ที่เฮากรีดลงไปนี่สิบ่บอบช้ำเปลือกหุ่มเร็วๆนะครับซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อราที่ระบาดกวนคิดกวนใจพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาเป็นประจำประจำนะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพู่ปัญหาเปลือกเน่าหากเนาข้นเนาโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรได้ครับสำหรับผมเอกโซเล่นี่อยากให้ใส่อยากให้ใส่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อหรอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ร่องเบิ่งอยากให้เปิดอกเปิดใจมาใส่ร่องเบิ่งนะครับมีอย่างอยู่หลายๆพันต้นหลายๆร้อยต้นบ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งหมดครับแบ่งมาเฮ็ดจักแถวนึงก่อนก็ได้แบ่งมาเฮ็ดเบิ่งจัก20 30ต้นเบิ่งก่อนก็ได้นะครับ ว่าใส่แล้วมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเลว่าบ่มันสิเป็นคืออีพอยแม่ที่เพิ่นใส่มาแล้วเว้าให้ฟังมันสิเป็นจังซั่นบ่มันต้องเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งครับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองครับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่ต้องผสมอีหยังอีพอยแม่บ่ต้องผสมหยังบ่ต้องผสมน้ำบ่ต้องผสมนั่นผสมนี่นะครับผู้ใดว่าผสมหยังก็บ่ต้องไปผสมน้ำเขาครับโซเลพาราพี่เมียมนี่เปิดฝาออกมาจุ่มจุ่มแล้วท่าแล้วดีดีนะครับขนาดบรรจุ500ซีซีครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับสามารถท่าได้500ต้นราคากับบ่แพงครับราคากับบ่แพงนะครับขวดนี่ราคา350บาทเท่านั้นเองนะครับ1ขวดราคา350บาทเท่านั้นเองสำหรับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองตามที่ผมเอกโซเลออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างหลายๆพื้นที่โอ้ยตอบเป็นเสียงเดียวกันพี่น้องเอ้ยใส่แล้วประทับอกประทับใจใส่แล้วอยากใส่ต่อใส่แล้วบอกต่อใส่แล้วใส่ซ้ำนะครับขายดีดีพี่น้องนะครับไปทางไหนนี่โอ้ยซากันแตกเติมตึมอยู่ใส่แล้วถืออกถือใจแห้งเปลือกก็นิ่มกรีดก็ง่ายน้ำยางไหลดีดีแต่ว่าน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาครับสำหรับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองพี่น้องเกษตรกรท่านไหนสนใจหรือว่าอยากรู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากสั่งซื้อสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122บ่อยากให้นายางตาย1บ่อยากให้ต้นยางส้มบ่อยากให้ต้นยางตายก่อนกำหนดผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเปอร์เซ็นต์น้ำยางเข้มข้นจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์หญิงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางตำบลช้างเผือกอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวเสียคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับว่าเพิ่นอยู่บ้านใดนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับผมชื่อชะล่อพ้นอุบลครับ
0: ครับผม
1: ซื่อหลินว่าเบิด
0: ครับ
1: อยู่บ้านเลขที่60/1
0: ครับผม
1: หมู่5ตำบลช้างเผือกอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับ
0: บ้านนั้นครับบ้านที่เฮายืนอยู่
1: บ้านหนองบัวครับ
0: บ้านหนองบัวตำบลช้างเผือกเนาะถามคุณพ่อเบิดก่อนเฮ็ดหยังจักไรคุณพ่ออ
1: ยู่นี่ผมเฮ็ดไว้อยู่นี่6ไร่ครับหยัง
0: อยู่นี่6ไร่เฮ็ดหม่องเดียวบ่คือมีหลายหม่อง
1: มี2หม่องอีกหม่องนึง4ไร่
0: อยู่นี่6ไร่อีกหม่องนึง4ไร
1: ่แม่น
0: บ้านนี้ถามก่อนหม่อง6ไร่กับ4ไร่ที่เฮาเฮ็ดมานี่เฮาเฮ็ดมาจักปีแล้วคุณพ่อ
1: ผมเฮ็ดมามันหยังนี่มันก็15ปีเนาะ
0: ประมาณ15ปีแล้ว
1: ผมกีดแล้วได้แล้วประมาณ7ปีนี่ล่ะ
0: กีดประมาณ7ปีแสดงว่าอายุยางได้ประมาณ7ปีกว่าเริ่มเปิดมีดแรก
1: ครับครับ
0: ครับกีดมาแล้ว7ปีกว่า
1: ครับ
0: อายุยางประมาณ15ปีเนาะ
1: ครับครับ
0: มาได้ถามคุณปอก่อนบอกให้ฟังแน่ผลผลิตตั้งแต่เริ่มต้นเปิดนายางมันเป็นยังไงเนี่ย
1: เปิดที่แรกก็บ่ฮู้จักอีหยังเนาะก็ว่ามันไหลปักซํานี่บ่ยาง
0: เออ
1: คือมันไหลดีหรือบ่ดีก็บ่ทันเข้าใจเนาะที่แรก
0: ที่แรกๆก็เฮ็ดลองผิดลองถูก
1: ลองผิดลองถูกมานี่พวกหมู่เขาไปเฮ็ดงานอยู่ทั้งไอ้มุกดาหาร
0: เด้
1: เขาไปกีดยางทั้งมุกดาหารเขาเอามาเสนอขายพะนะแล้วฝากเขาซื้อ
0: โอ้หมายความว่าคุณพ่อเบิดนี
1: ่เคยได้ใส่อยู่ยางมูลมูลแนวไอ้ยอดเล่งยางครับเล่งน้ำยาง
0: แสดงว่าคุณพ่อเบิดนี่พ่อเริ่มเปิดนายางมาเฮ็ดมาเรื่อยๆเลยได้ยินเขาพากันบอกว่าใส่ตัวนั่นตัวนี้น้ำยาท่านายางมันบ่ครับ
1: ครับ
0: ที่เอาท่าแล้วเฮ็ดให้น้ำยางมันไหลหลายจังซี่บ
1: ่ครับ
0: ก็เลยไปลองใส่น้ำเขา
1: ก็เลยลองสั่งมาน้ำเขานั่นล่ะ
0: ให้สั่งมาเราใส่แล้วมันเป็นจังได๋แน่บ
1: ่ใส่แล้วโอ้ยมันไหลดีครับ
0: พี่ถือใจบ
1: ่มันถือใจว่าแต่ยางแล้วแต่ว่ามันน้ำหลายซะดิบัดนี
0: ้น้ำเลี้ยงนั่น
1: น้ำเลี้ยงมันออกหลาย
0: โอ้ที่แรกดีใจว่าแม่น้ำยางไหล
1: มันน้ำยางหลายแกออกแปรแสบอยู
0: ่โอ้พ่อมาหยอดน้ำกดคนจึงแรงจึงแรงแกออกแปรแล้วแปร
1: คนก็บ่อยากเข้ากันได้นี่คนน้ำกดดังก็เร่งๆอยู่หั่นล่ะ
0: ที่แรกเห็นนี่ป๊าบ
1: อย่างตกใจว่าอย่างคึกคักแท
0: ้ไหลมาบักเต็มโปพุ่นล่ะแม่น
1: ครับครับเต็มโปเลย
0: พ่อหยอดน้ำกดแล้วแกออกเฮ็ดคือขนมโคกนี่บ
1: ่น้ำโคกน้ำหลายพูด
0: น้ำเลี้ยงบ่
1: น้ำเลี้ยงมันออกหลาย
0: แล้วเปลือกเป็นจังได๋ตอนใส่ของตลาด
1: เปลือกก็แข็งบัดเปลือกแข็งแฮงกีดยาก
0: เปลือกแข็งแห่งจีนเนี่ย มันมีเชื้อรากวนคิดกวนใจบ่ในช่วงนั้น
1: นี่ล่ะผมสนใจในเรื่องไอ้เรื่องเสื้อราที่แรกผมไม่ได้สนใจเรื่องยางไหลบ่ไหลปานใดดอก
0: แสดงว่าตอนใส่ของตลาดทั่วไปนี่มีเชื้อรามันกวนใจ
1: มันมีเสื้อรามาแล้วครับเสื้อราชมพูกับเสื้อราดำ
0: บ้านนี่ถาม
1: บ่บ่ก่อนเสื้อราย่อยน้ำย่อยขัง
0: โอ้มีเชื้อราชมพูราดำราย่อยแม่นบ
1: ่ราย่อยครับ
0: กวนในให้สวนยางคุณพ่อ
1: ครับครับ
0: บ้านนี่ถามก่อนไปรู้จักโซเลพาราไปฮู้มาแต่ทางใด
1: ฟังนี่แล้วฟังวิทยุของไอ้เสียหนอมเบาหนอมเขานี่แหละคร
0: ับโอ้ฟังวิทยุของเสียหนอมหนองทับไทยนี่มั้ยเ
1: นาะหนองทับไทยนี่แหละคือ 88.5 นี่แหละครับ
0: 88.50 นี
1: ่ครับ
0: ฟังแล้วเสือเลยบ่ที่แรก
1: ที่แรกก็เอาฟังโดนเติบอยู่ดิ
0: ฟังโดนเติบ
1: ฟังให้ว่ามากีดยางย่ําขึ้นฟังทุกมื้อ
0: ฟังซุมื้อฟังเรา
1: แม่นหยังก็ได้ฟังตลอดอยู่แล้วบนสถาน
0: ีฟังแล้วเสือเลยบ่ที่แรก
1: ก็ว่ามันแม่นบ่ว่า
0: ครับ
1: ก็ฟังไปหลายมืออยู
0: ่ครับ
1: เป็น2เดือนละ3เดือนพุ่นละไป
0: ฟัง2 3เดือน
1: เ
0: ออก็เลยตัดสินใจ
1: เอามาใส่ตัดสินใจอยากให้เสื้อรามันเซานี
0: ่
1: ย่านน้ำยางสิบ่ไหล
0: วันนี้ถามพ่อเบิดก่อนพ่อเอาโซเลพารามาท่าลงเทื่อแรกเลยมันแปลกหูแปลกตาบ
1: ่แปลกหูแปลกตาแล้ว
0: มันเป็นยังไงเอาบอกมาฟังกันน่ะ
1: มันพองเฮากีดมันก็กีดมื่นดี
0: โอ้กีด
1: มันนิ่มดี
0: เปลือกนิ่ม
1: ที่แรกนิ่ม
0: น้ำยางเลยไหล
1: น้ำยางไหลดี
0: ไหลดี
1: ไหลดีบ่มีน้ำปนนี่เห็นบ่นี่มันบ่ปนเลย
0: โอ้บ่มีน้ำเลี้ยงเลย
1: บ่มีน้ำเลี้ยง
0: โอ้น้ำเลี้ยงบ่มีเลยพี่น้อง
1: แข็งเป๊กเลยล่ะ
0: แข็งเป๊ก
1: ขนาดมีเดียว
0: แข็งเป๊กมีเดียว
1: ครับ
0: มานี่ถามพ่อเบิร์ดก่อนพ่อใส่โซเลียพาราแล้วเชื้อราเป็นยังไงที่ว่ามันกวนกินกวน
1: เชื้อราก็บ่มีเชื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มี
0: บ่มีกวนกินกวนใจ
1: บ่มีกวนกินกวนใจว่ะ
0: ข้าจักเถื่อคุณพ่อจังพวกเชื้อรามันจังบ่เห็น
1: มันก็ท่าเชือเดียวนี่แหละครับท่าเชือแรกเลยมันเศร้าเลยดิ
0: บ
1: ่ครับ
0: ท่าเชือแรกปุ๊บจากมันบ่เป็นนี
1: ่ครับ
0: มันสิเป็นอยู่ปากแผลจังซี่เนาะพ่อเน
1: า
0: ะ
1: ครับปากแผลบาด
0: สมมุติว่าเอาเข้ากีดมื้อนี้ มืออื่นยังมือแรกเห็นเลยเด้เป็นชุดดำๆเป็นบ่
1: เป็นดำเลยบ่เป็นขาวแบบยางทิพย์เป็นดำครับ
0: อืมบ่เป็นแบบนี
1: ้เป็นดำคือยังเฮาขีดมาแล้วเป็นปีนี่ยาง
0: อืม
1: ล่าแนวนี้ล่าดำ
0: ครับ
1: ครับ
0: บาดพ่อใส่โซเล่ผ้าล่าแล้วบ่เห็นเลย
1: บ่เห็นเลยบ่เห็นก็อยู่ระหว่างมีดมีด2มีด3
0: ประมาณมีด2มีด3
1: มีด3มีด3บ่เห็นแล้ว
0: มีด3นี่บ่เห็นแล้ว
1: มีด3บ่เห็น
0: เพราะว่ามันเริ่มขับออกดิ
1: มันเริ่มขับ
0: เล็กๆมันก็สิมีผลออกมาแน่มันขับ
1: ครับ
0: ขับออกจนมันเบิดไปในที่สุดนะพี่
1: ครับ
0: อยากให้พ่อเบิดฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลผ้าล่าคือคุณพ่อเบิดนี่พอคุณพ่อเบิดใส่แล้วประทับอกประทับใจแนวใดพ่อตัดสินใจมาใส่แล้วผิดหวังบ่บอกให้เพิ่นฟังแค่หน่อยครับเชิญครับ
1: ผมว่ามันพอใส่อยู่ครับไอ้โซเลผ้าล่านี
0: ่ครับผม
1: น้ำยางมันไหลดีเราอีกอย่างนึงพวกเสื้อล่านี่บ่มีกวนใจพี่น้องบ้านน้องบัวบ้านน้องแหลงบ้านแดงเด้อขันบ่เคยได้ใส่ล่ะมาลองเบิ่ง
0: ครับผม
1: ว่าดีก็หมู่ที่เฮาเคยใส่ๆมาพุ่นแล้วน้ํายางไหลดีบ่มีน้ําเลี้ยงหลายครับ
0: ครับ
1: บ่มีน้ําเลี้ยงออกเลย
0: เปลือกเป็นได๋คุณพ่อ
1: เปลือกก็นิ่มจีดง่ายจีดง่ายบ่มีสะดุดเปลือกอ่ะ
0: สําหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่กับคุณพ่อเบิดนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซํานี้ผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของเชื้อรากวนจีดกวนใจบ่ว่าสิเป็นราดำราชมพูราย่อยคือคุณพ่อเบิดนะครับเปลือกแข็งกีดยางน้ำยางไหลกระปิดกระปอยลองเมืองครับสำหรับโซเล่พาลายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาลาจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเล่พาลาครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขสุขคนผมกับคุณพ่อเบิดฝากไว้สำนีขอบคุณหลายสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเราของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเนื้อจริงไงทำเลี่ยงบ่มีนี่แต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนําย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนําย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเล่พาล่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาล่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเพื่อล่าก็บ่มีเพื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา12 นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียว
3: อ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
4: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
5: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: คิดออกแล้ว
5: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: ผิวเลย
5: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
6: ไว้สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์คำแน่ปวดเลือกแต่ยาไว้สู้นิไว้สู้นิไว้สู้นิสะเด้อเจ้า
7: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด
8: ้อไว้โซนิกธนาคารพยาธิยกข้างนี
9: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
10: ้าวทำไมล่ะเธอ
9: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
10: ทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
11: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
12: การเวลาเป็นสิ่งที่สุดความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: Oh, mom. Calm down.

0: โอโมสันชายหอมแดดลูกกลิ่นอับแมสสักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสักรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเน็ตกาแฟโรบัสต้า

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประกันส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อมสิรอดต้องไปทำไอบอล
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน21600จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
4: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
5: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slickอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
7: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณ และเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
8: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: 地里来干弄是盐菜尊者相似心哈托罗的皮囊089422444 的卡皮囊
1: โทรเลย0

ผู้สู่คนเอามาบอกเพื่อขายเบอร์เพื่อขายกาแฟซื้อดอกนะแม่เนาะแม่จ๋าพ่อครับจริงๆแล้วตอนนี้มันอยู่ในช่วงเข้าพรรษาผมบอกกับอีแม่บอกว่าอันคุณหมอบ่ให้กินกาแฟคุณหมอบ่ให้กินอย่างก็อันบ่ให้กินอาหารรสจัดว่าติผมก็เลยเว้าหยอกแม่แล้วแม่กินกาแฟบักลาบ่ได้เด้อเพราะว่ากาแฟลูกรสจัดอีแม่ปะถอยจักฮะติว่าซั่นขอสิบ่เป็นโรคกระเพาะติอันนี้เว้าหยอกได้แม่รสจัดของลูกหมายถึงว่าแต่ก่อนเนี่ยลูกขายกาแฟตัวเนี้ยกาแฟมันสิมีอยู่3กลุ่มค่ะแม่กลุ่มแรกเขาเรียกว่ากาแฟดำคือมีแต่กาแฟเพียวๆอ้าปากต้มน้ำพ่อนยกคือจบเลยบ่ต้องคิดอย่างไรไล่ได้บ่มีสุขภาพดีบ่สนเน้นแค่ว่ากินแล้วได้ความสดชื่นพออันที่2เขาเรียกว่ากาแฟทีอินวันอันนี้เอาง่ายเขาว่าราคาถือเขาเว้านะครับกินไปแล้วได้ความสดชื่นเบิดลิตรกาแฟข้อตกแต่แซ่กะซิมีนกาแฟมีน้ำตาลมีครีมเทียมครีมเทียมใส่ให้มันกลมกล่อมน้ำตาลใส่ให้มันหวานกาแฟให้มันมันหวานมันกลมกล่อมนะครับจบลงตรงนั้นบัดนี้กาแฟต่อมาราคาที่เพี้ยงขึ้นมาอีกนะครับดำนี่ถือสุดทีอินวันนี่ร่วงลงมาแล้วก็ตัวเพี้ยงสุดนี่คือเขาเรียกว่ากาแฟเพื่อสุขภาพกินกาแฟให้มันปลอดภัยกับร่างกายและก็สุขภาพคือผมว่าเนี่ยนะครับคือกาแฟที่เขาบ่เอาน้ำตาลใส่เขาใจหญ้าหวานมาเทียนเพื่อให้มันหวานใส่หญ้าหวานมาเทียนให้มันหวานเทียนน้ำตาลและก็ควบคุมน้ำตาลได้ดีพร้อมสังเกตว่าคนเป็นเบาหวานกินกาแฟพวกนี้เนี่ยน้ำตาลจะลดดีอันที่สองคือครีมเทียมที่บ่มีไขมันคอเลสเตอรอลไปอุดตันหลอดเลือดเนี่ยนี่คือต้นทุนกระสูงขึ้นมาอีกแล้วก็ได้กาแฟแต่ว่าตัวนี้เนี่ยข้าเจ้าเมื่อไปให้มันสุดเนาะแม่เนาะคันเป็นรถเนาะแม่เขาเรียกว่าออปชั่นครบพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นๆกระจกไฟฟ้ามันบ่แม่เบรก ABS ให้มันครบก็เลยสยามไส้ก็มีการออปชั่น1คอลลาเจนนะครับเติมน้ำมันไขข้อคือลูกเต้าเว้านะครับแอลคาเนทีนเปลี่ยนไขมันให้เป็นพลังงานนะครับถั่วขาวใส่ครีมเทียมเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดการหิวดุซอยให้ลดน้ำหนักได้ง่ายและกะพวกสารสกัดจากใบแป้งกล้วยบำรุงจอประสาทตาใบมอนต้านอนุมูลอิสระให้อีเมียนอนหลับดีและสารสกัดจากสมแขกและไฟเบอร์ช่วยในการขับถ่ายคันกินดีขี่ง่ายทายคล่องนอนหลับลึกนะครับอีเมียนร่องกาแฟบักลาเบิ้งนี่ล่ะมันครบตรงนี้นะครับบัดนี้สยามไส้คือว่ารถจัดเอาปกติแม่ไปเบิ้งเปียงตามท้องตลาดทั่วไปนะครับผมบ่นับในอินเทอร์เน็ตเด้อินเทอร์เน็ตนี่ผมไม่นับเพราะ1ความเชื่อถือยังไม่แน่นอน2ยี่ห้อใดก็บ่จักกินไปแล้วเท่าหาคนขายคนซื้อก็บ่ได้ลางเที่ยนี่นำไล่จุกปากกันเรียบร้อยเลยแต่ของผมแม่ลองฟังดูสินี่ขึ้นกองทัพบกก็ออกอากาศวิทยุในเครือตำรวจก็ออกกองทัพอากาศก็ออกวิทยุในเครือชุมชนหลายสถานีออกอากาศผมนุ่มสยามชัยจัดรายการมาตั้งแต่ปี2536แม่ไปเรียนมหาวิทยาลัยปีแรกคณะนิเทศศาสตร์สาขาโฆษณาประชาสัมพันธ์ยังจำได้คู่นะครับคู่เนี่ยให้ผมเป็นตัวแทนในฐานะประธานชมรมวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยให้ผมเนี่ยไปเป็นโฆษกยุทธกาชาดจังหวัดขอนแก่นพอผมไปแล้วผมไปรู้จักกับอาจารย์อิทธิชัยคนโกเป็นคู่บาอาจารย์เพื่อนส่วนผมเอาบักนี้มึงคือเว้าดีแท้อันไปเป็นโคสวกบ่เดี๋ยวอาจารย์สิพาไปสอบใบผู้ประกาศว่าซั่นก็เลยได้มาจัดอยู่ท่ออขอนแก่น 107.75 อันนี้เว้าใหม่คือใหม่ปี2536แล้วหลังจากนั้นก็สอบใบผู้ประกาศได้แล้วก็เลยจัดรายการไม่เรื่อยๆจนฮอดมื้อนี้ล่ะแม่แล้วก็การศึกษาอันนี้บ่แม่นคุยหยังดอกคือลูกเต้าเป็นคนใฝ่ความรู้อยู่แล้วรู้ว่าอันใดดีบ่ดีนะครับการศึกษาผมจบปริญญาโทหลักสูตร MBA พุ่นได้แม่หลักสูตรบริหารการจัดการพุ่นได้นะครับภาษาอังกฤษจับหางหดบอกได้เบิดบอกเก่งกว่าบอกเก่งกว่าฝรั่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจบ MBA ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับพลังคนเห็นผมบ้าๆบอๆจังซี่นี่จบปริญญาโทพุ่นได้นะครับจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับจบปี2000อะไรวะ2552นะครับรับปริญญา2553แล้วก็หลังจากนั้นก็มาเป็นโฆษกต่อเนื่องนะครับรับผิดชอบดูแลเบิ่งแง่งขายสินค้ามาหลายตัวมีพักหนึ่งไปขายคอลลาเจนเพราะเห็นประโยชน์ว่าผู้เฒ่าผู้แก่เฮาเนี่ยเมื่ออายุหลายนี่คันกูได้ขายคอลลาเจนจังได้กระเสร็จกูแทบเพราะว่าคนอายุหลายแล้วร่างกายผลิตคอลลาเจนได้หน่อยลงผมว่าสิ่งที่คนขาดเฮาไปขายจังได้ก็ได้ขายเอาปรัชญาของการเรียน MBA หลักสูตรบริหารการจัดการเนี่ยมาใส่ขายอยู่

0: 2ปีเจ้านี่หลายกว่าลูกค้าพูดเท่าเพิ่นบ่กินอิ่มยาบ่หวานกับพ่อแห้งแล้วอิ่มยาแก้ปวดกับพ่อแห้งแล้วกินกาแฟก็กินแล้วยังสิเอาคอลลาเจนมาให้กินอีกมันก็ตายตัวคนว่าซั่นเลยโอ้มันบ่แม่นสิเอาประสบการณ์ความรู้อย่างเดียวจากมหาวิทยาลัยมาใส่ตัวนี่ซั่นเนาะไปได้ตำราว่าคือบ่มาผสมกันโลดว่าซั่นก็สิได้คิดผสมกันบ่แม่นอย่างได้แม่นะครับแต่อันเอียงก็เคยเอิ้นนะแต่ย่ําก็ยังมีย่ําร่วมมิตรเนาะผมก็เลยเอามาใส่กันเลยปรากฏขายดีแม่ตอนนี้ถือว่าเป็นอันดับ1คือจังอีพ่ออยู่บ้านดุงเว้าละยามใส่มาถือทางแล้วเด้อรอบนี้หอบเอาได้เงินรอบนี้หอบเอาได้ล่ะเด้อมาถือแล้วว่าซั่นรอบที่แล้วพ่อบ่นับมันบ่ผ่านรอบที่แล้วว่าซั่นพี่บ้าสิเอาคอลลาเจนมาขายผู้เฒ่าผู้ใดเขาสิกินแม่นกินก็กินบ่ได้โดนลืมนะครับพอใส่กาแฟปั๊บเซ็ตเลยบัดนี้เซ็ตบักกองดองเลยกินกาแฟซื้อเศร้าก็ได้คอลลาเจนไปนําอ่ะนะคักหลายจังวะฮัลโหลครับครับแม่จ้าแม่
1: ยามใช่ก่อนจ
0: ้
1: า
0: หายรู้บ่ได้บ่ผิด
1: เล่นนั่นเกมหน้าที่ก็อันกาแฟ2บาทแม
0: ่แม่ผมสิให้2กองได้แม่ผมให้2กองได้คั่นแม่ตอบได้อ่ะแม่โอเค
1: นั่นก็บ่เอายานวดให้แม
0: ่พูนน่ะเอาสิลูกสิเอายานวดให้ไปพร้อมแล้วก็ให้กาแฟอีก2กองแต่ว่าแม่ต้องตอบให้มันได้โอเคบ่
1: โอเค
0: แม่ต้องตอบให้ได้หลายให้ได้หลายกว่า20ให้ได้หลายกว่า10คันได้ฮอด10นี่ได้กล้องเดียวแต่หลายกว่า10นี่กล้องเดียวก็สร้าง11ก็สร้างได้2กล้องเลยเอ้าแม่ซื้อจังได๋ครับแม่ซื้อจังได๋เร็วๆๆบอกลูกก่อนเลย
1: แม่คำสอน
0: คำสอนไปคำหยังแนวคำคำอย่างอื่นบ่คำไปคำหยังสอนอยู่ไสอยู่ไส
1: พ่อแม่ตั้งให้นะยกตากท้องสิชาติ
0: อ๋อไอ้บ้านเลขที่เท่าไหร่แม่
1: 58
0: แม่เคยสั่งของลูกอยู่มันบ่แม
1: ่สั่งหมดสิกล้องยังว่าวิทยุก็บ่ดียาหมดแม่สิสั่งจักกล้องอยู่ว่าท่านมีเงินหลาย
0: วิทยุบ่ดีแม่คือบ่ร้องเอากาแฟลูกกันสูงดีๆแล้วก็เทเข้าหม่องลำโพงเบิ่งบัดครับมันดังขึ้น
1: ว่าลูกยาก็บ่มีโมบ่มีสยามใจเว้าให้ฟัง
0: เออกันมีลูกกับใครแน่มันบ่แม่จ๋าเออ
1: ห่วยแล้วยังว่าปัญญาจนว่าสั่งผู้อื่นก็บ่ฟังห่วยข้อยบ่ม่วนซั่นว่าปัญญาว่า
0: บ่อิ่มอกอิ่มใจ
1: บ่มีโมแม
0: ่จ้าแม่ลูกเข้าใจแม่อย
1: ู่พักแค่นี้ลูกหญ้าพักแค่นี
0: ้อ๋อ
1: ไปเฮ็ดเวียกบ่เมื่อยคือแม่ก็ยามใกล้บ่แม่นเว้านั่นเด
0: ้ครับแม
1: ่ลงมาสวนก็เคลื่อนตอนมานําดอก
0: อ๋อขาดบ่ได้เลย
1: วิทยุบ่ดี
0: จําเสียงได้บ่สาวจ้อจ้อบ่แม่มาเวลาก็สิเบิดแล้วเดี๋ยวลูกถามปัญหาแม่ให้แม่บอกชื่อสัตว์บอกชื่อสัตว์ที่อุ้มได้ได้แม่บ่ตัวใหญ่เด้ควายนี่แม่อุ้มบ่ได้บ่เอาสร้างบ่เอานะครับเออยีราฟบ่
1: เอา
0: ห
1: ยังล่ะ
0: อีหยังก็ได้ที่แม่อุ้มได้ปลาวานปลาโลมาบ่เอาตัวน้อยๆที่แม่อุ้มได้ถือได้จับได้อืมไล่ไปตั้งแต่ยุ่งพี่ละไปอ่ะอืมจนฮอดหนูพุกพี่ละจนฮอดแมวพี่ละแต่ว่าลูกไล่มาแล้วแม่ห้ามเอาเอ้าสัตว์ที่อุ้มได้มา10ชนิดได้1กล่อง11ชนิดได้2กล่องกับยานวด1
1: แมวก็อุ้มได
0: ้บ่แมว
1: หมาน้อยก็อุ้มได้อยู่เด้
0: เอา1หมาน้อย2
1: ปลา
0: ปลาปลา3
1: หนูก็ได
0: ้หนูก็อุ้มได้4
1: เสียน้อย
0: เออได้ลูกเสียที่ลูกเสียแม่จะว่าแมวน้อยอีกเด้อลูกเสียเอา4แล้ว5แม
1: ่ปลาก็อุ้มได
0: ้ปลาเอาแล้วปลาแล้ว5
1: เอานี่มีหยังเนาะบัด
0: เงาๆคือป่าเงาๆคือป่าเด้
1: งูนี่บ่ได้งูย่านงูย่าน
0: โอ้เอาให้งูก็ได้เอาเป็นงูบ่มีพิษงูบ่มีพิษเอา5 6
1: หนู
0: ได้เอาแล้วหนูเอาแล้ว6
1: เต่า
0: เอาเต่าก็อุ้มได้เต่าเออครับ
1: เขียดก็อุ้มได้ดิเขียดน้อย
0: โอ้ยจะไปอุ้มเขียดไปเล่นโรงเรียนเด้อล่ะเด้อลูกเอ้ยแม่ไงเราบอกเขียด8แม่8
1: เป็ด
0: เออเต่าไก่
1: ใกล้ก็ได้อ
0: าซิบ
1: หมูน้อยก็ได้ยี่เด้อ
0: หมูน้อยมึงก็ซื้อบ่ใหญ่รถน้ำหมูแม่เดี๋ยวหยุดก่อนจะเอา2กล่องบ่คันเอาต้องไปต่อเด้เออหรือสิเอากล่องเดียว
1: โอ้ยแค่สิตอบที่หยังล่ะสิอุ้มปลาซิ่วปลาคอไปจ
0: นถึงอุ้มปลาซิ่วอุ้มให้ปลาซิ่วปลาคอก็ได้12พอไป
1: ปลาโดปลาข้าว
0: โอ้ขันสิมาไล่ปลาซั่นบ่เล่นน้ําแล้วล่ะจะขวางโกงเขาไว้ล่ะมีแต่ปลาเบิดปีอยู่หั่นเนาะจักหน่อยสิฮอดปลากระแยงบ่ได้เนี่ยโอเคครับแม่ครับเดี๋ยวลูกให้กาแฟแม่ไป2กล่องแม่จ่ายเงินให้ลูก2บาท
1: กินดีดีแม่สยามใช่ยังว่ายาอันดาหมดแมวเพราะเขารันถือหมอว่าสิพาไปนั่นแหละแบบนี้มากินที่กอง
0: จัก
1: ว่ามันดีแบบกินได้เบาสิน้องสร้างบ้านได้เจ้าสร้างมาเดามาขอกินน้ำแม่ได้กันสร้างบ้านยางสีกระเบาเนี่ยขาดกาแฟสองสามมือบ้าได้สร้างวิทยุก็ว่าดี
0: โอ้ชิมไป
1: ไม่แม่ว่ามันดีเยี่ยมแล้วพ่อหายไปง่ายกินได้ที่แดดหายไปง่ายกินน้ำทุ่มันหมดไว้
0: แม่บ่แม่นบุญวาสนาแม่ชื่อว่าสมต่ออ๋อต่อๆๆอัน
1: แม่ก็เลยเบาซื่อพี่น้องฟังว่าลบจุดมาเข้าหมดได้เห็นว่าเข้าขอกินกาแฟเจ้าสร้างขอแม่ได้ซั่นเพราะว่า
0: ครับ
1: มันดังกดๆเนาะ
0: ครับ
1: นั่นแม่ไปเสร่หมอว่าสิป้าน่ะแม่เลยว่าโอ้จะทําใจก่อนเหมือนหลัง
0: ครับ
1: ฝ่ายว่าแม่นมันคือจุ้นล่ะยังอีตะกี้นอนหงายบ่ได้แม่เพราะเข้าแม่นอนเหยียดหงายสิบ่ได้อันนี้แม่ได้เหยียดนอนง่ายก็ได้ที่มันถือกิ
0: ๊
1: บได้เบาให้พี่น้องตั้นเออไม่อันก็ผู้ได้สิว่าแล้วมันถือเนาะที่มันก็เลยกินนะ
0: ครับแม่ครับแม่
1: กินดีอยู่กินดีอยู่
0: จ้าแม่
1: ตั้งถึงถึง
0: ครับแม่
1: คิดไปอยู่กลางห้างที่ได้ชื่อไม่
0: โอเคครับแม่นั่นเกี่ยวเลยแม่ครับลูกขออนุญาตล่าแม่ก่อนเด้อขอบคุณหลายๆแม่ได้กาแฟ2กองเป็นโปรโมชั่นพิเศษ2บาทครับแม่2กอง2บาทครับแม่ครับ
1: จ้าจ้าจ้าคันนั้นดีสิพ
0: ู
1: ดจะน่าไปหาย
0: ดอกสิได้ย่อนย่อนว่าน
1: พี่น้องจะน
0: ั่งอันเอางูออกซะก่อนได้งูน่ะเยอะปวงมันลงซะเด้ออย่าไปจับไปแล้วมันสิตอดข้อได้น่ะนะ
1: แต่งูหน่อยย่านย่ายเขาว่าบายได้ย่ายยาน
0: เอ้ยจ้าจ้าแม่แม่แม่คันว่างบ้างพาอีพ่อไปหาหมอได้บ
1: ่ได้ยังหรออ
0: ันผมอยากให้แม่พาอีพ่อไปพาหัวพางูออกจากหัวเราแน่นะแล้วมีบ
1: ่ไปไงเติมเจ้าแม่นฟังแม่ฟังดีนะหมดแรงกับฟังดีมันไปพอ
0: จ้าจ้าแม่
1: เจ้าว่าเพิ่นบ่ฟังบ่ขอบ่มวนจนดอก
0: ขอ
1: บ่อยากฟังจนดอกย้ายว่า
0: ขอเท่านั้นล่ะเอ้าแม่บ๊ายบายจ้าเมื่อนี้ผู้ใดฟังรายการสยามใส่อยู่มีผัวบอกยากผัวกัดเกือบแขกข้ามาเฮี้ยนกลับไปห้องใส่เขาอืออันนั้นหมาบ่แม่นผัวโอเตอือเจ้าสู้อือเจ้าสู้แล้วยังบ่พอเป็นจังไดโอ้ยเมียบอกยังก็บ่เอาความพาเราไปหาหมอซะก่อนให้หมอพางูออกจากหัวให้เวลาหมดแล้วจ้ะแม่จ๋าเอาผัวไปเผาปิดเบรกความสุขเป็นของพี่น้องเด้อเงินทองเป็นของนุ่มสยามไส้เด้อโทรหากันโทรหากัน

0: ังคมอยู
1: ่เอาละครับพี่น้องจ๋าอะเจิบเจิบเจิบอะเจิบเจิบเจิบ1 2 3 4 5 6 7
0: ปัญหาเราเก
1: ิด8 9 10
0: มันเท่าแล้วเท่าเลย
1: 11เดซัน11กับวันๆ12วันแม
0: ่
1: 13วันสงกรานต
0: ์
1: 14วันวาเลนไทน
0: ์
1: 15 15วันหยังวันหาหวย16วันหวยออก17วันไปกองสลากโอ้มันคือคักแต่ว่าวันที่18ไปหาจ้างหมอลำวันที่19มวนขางัวเก้าโตวันที่20ไปหาไส้หนีไส้สินโอ้วันที่11 21ซื้อรถวันที่22สั่งเฮียนใหม
0: ่
1: คักแน่อันนั้นคือความฝันของพี่น้องมาแล้วจ้ะแม่มาแล้วครับมาแล้วครับวันที่12สิงหาผ่านพ้นไปแต่หัวใจรักแม่ไม่แปรผันไม่ใช่รักเพียงแค่ชั่ว7วันแต่ผูกพันลึกซึ้งทุกนาทีไม่มีวันใดที่หยุดรักตระหนักแน
0: ่
1: จะดูแลกายใจไม่ไหนหนีฝากเสียงเพลงส่งรักผ่านสถานีจากดีเจหนุ่มสยามชัยช่วยชี
0: ้สูงวัย
1: ดูแลกันแม่จากจากกาแฟห้อมคอฟฟี่สีเขียวที่มีคอลลาเจนนะครับวันแม่ผ่านพ้นไปแต่ว่า
0: คนเดียว
1: ลูกชายบักหลาผู้นี้ยังคงห่วงใยอีพ่ออีแม่คือเก่าส่งเสิร์ฟกาแฟคอลลาเจนเชิญชวนพี่น้องมาพักผ่อนย่อนใจลูกเต้าเขากลับไปนะครับลูกหลานเขากลับบ้านนะครับเนาะลูกเต้าเขากลับไปเหตุการณ์เหตุงานแต่วันแม่บ่ได้ผ่านไปแม่มองนี้สถานีเก่าศาลาคนเซาเป็นยังไงแน่มื้อนี้วันแม่อบอุ่นไหมลูกหลานเขากลับมาบ่ครับแม่มาเว้าให้ลูกฟังแน่เด้อผ่านไปแล้วความทรงจำดีๆจิตจวัดประจำวันเป็นยังไงแน่พักผ่อนกันต่อเนาะแม่เนาะหลับให้สนิททานอาหารให้มีประโยชน์ขยับร่างกายไส้เอวไปตามเสียงเพียงกับนุ่มสยามใช่และอย่าลืมทุกเช้าตื่นขึ้นมาครับเพื่อเป็นการดูแลคอตอกระดูกพรน้ำมันไขคอเลือกห้อมคอฟฟี่คอลลาเจนเพื่อนแท้ผู้สูงวัยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการบักหลาดมาโดยตลอดและต้องขอขอบคุณสุดยอดน้ำใจที่ยืนยาวแม่พ่อครับเมื่อวานนี้อีพ่อเขาว่าได้เลยที่พ่อมาชี้ไล่แทงอีพ่อเหรอมาอ่อนแท้มวยจะไหนมาอ่อนแท้อู้สยามใส่แสกบ่ได้เลยมีแต่แม่ทั่วแม่อันเอาโปรโมชั่นกับบักลามื้อนี้ให้พ่อนําแน่เด้อว่าซั่นมื้อนี้เปิดทางเลยครับสบายสบายมื้อนี้เนาะพ่อเนาะเอาที่สบายใจเบอร์เดิมจ้าแม่043-009-888เบอร์เดิมจ้าพ่อจ๋า043-009-888และวันนี้ลูกชายขออนุญาตปรวนาโตละกา
0: ความ
1: ตั้งสัจจะความจริงกับพ่อกับแม่ว่าวันนี้ไม่ใช่ลูกคนเดียวที่จะเป็นคนมอบของรางวัลให้กับพ่อกับแม่แต่บ่สิเป็นน้องอาดน้องมุ่นน้องปอน้องดวงน้องใหญ่น้องตุ๊กตานะครับ
0: เฒ่า
1: หรือจะเป็นน้องนุ่มซึ่งเป็นโอเปอเรเตอร์ในทีมงานรับหลังไมค์กาดซีดผ้าแม่เล่นเกมร่วมสนุกหน้าที่ระบาดคือกันผมให้เครดิตสิทธิ์กับเพิ่นไปเรียบร้อยแล้วนั่นหมายถึงพ่อกับแม่บ่ต้องกังวลว่าคันบ่ได้โทรหน้าไมค์เสียงแม่ใหญ่พ่อใหญ่สิบ่ได้ออกอากาศคันบ่ได้คุยกับสยามชัยเสียงคุณตาคุณยายจะบ่ได้หน้าที่ระบาดไม่ใช่เลยจ้ะวันนี้ลูกเฮ็ดหาพ่อหาแม่ละเด้อเฮ็ดหาลุงหาป้าทุกท่านทุกคนผ่านเบอร์043-009-888 043-009-888เพราะรักแท้ดูแลกันนะครับคุณแม่จ๋า043-009-888จ้ะจบเพลงนี้เรามาเว้าจาหน้าไม้จัดแจกแลกเหมือนเดิมครับ

0: าฮอนแม่ฮอนโอ้ยแตกซะนอแตกซะนอโอ้ยเกี่ยวกาแฟเป็นเพื่อนที่อยู่ข้างใจคนเดียวนะครับเนาะเลี้ยวไปทางใดบ่มีผู้ใดแล้วเอ้าลูกไปใส่ย้ายโอ้ยมันกลับบ้านแล้วเขาไปเฮ็ดงานแล้วเขาสิมาเฝ้ามาแฮงหยังก็ดอกกระเดียอย่างนี้บ่แม่นกองกระถินว่าซั่นเออกะว่าอยู่ดอกเว้าประชดไปคือซะดอกวันนี้เขากลับไปทำงานแล้วใช่ไหมแม่นะครับเมื่อวานนี่เขาพาแม่ไปกินหยังแน่นะครับลูกซื้อหยังให้แน่เป็นของฝากของต้อนนั่นน่ะเออแล้วอีพ่อได้ไปไหนพ่อเบิดสภาพเลยติเมื่อวานนี่สมาหัวเนาเพราะฉะนั้นแล้วมื้อนี้เฮากลับมาเด้เออเมื่อวานนี้เราไปทำหน้าที่แม่เมื่อวานนี้เราไปทำหน้าที่มารดาวันนี้กลับมาเป็นนะครับหน้าที่ของ FC แฟนคลับสยามชัยต่อนะครับเดี๋ยวมาถามข่าวถามข่าวกันจักหน่อยนุ่มสยามไส้ครับผม
1: ว้าเดี๋ยวก็สยามเท่หรอกปฏิสันกาแฟเนี่ย
0: เดี๋ยวให้ถามก่อนค่ะสิว่าเมื่อวานนี่เป็นใดลูกมาหาบ่เมื่อวานหรือเขาโอนแต่เงินมา
1: ฮะบ่มีลูกไปหาเงินดอกปัดได้เอ้ย
0: เอ้ย
1: ลูกไปหาเงิน
0: หาเองเลยสิหาเองกินเองปวดขาเองซื้อกินเองนักเลงพ
1: ่อ
0: คักบ่บาดนี่
1: เอาเฮ็ดเดี๋ยวผู้เฒ่าละกิน
0: โอ้ยบ่ได้ว่าแล้วนี่ล่ะของแท้ของแท้แน่นอนนี่เด้ลูกไส้อยู่นี่เด้ลูกไส้ก็เป็นหมู่อยู่นี่เด้นั่งตดหมดอยู่นี่เด้สิลืมอยู่ติสิลุยกันอยู่ติแม่ก็ได้เออเป็นวันครอบครัวเฮาได้มื้อเนี่ยครับอืมเอาอยากได้กาแฟจักกองจ้ะแม่จ๋า
1: อยากได้โปใหญ่ละสยามไ
0: ทยโอ้โปใหญ่ห้วย
1: โปใหญ่ได้คือกองเอากล้อง
0: สิเอากล้องแต่ว่าลูกสิเอาให้อีกกล้องนึงฟรีครับแม่จ๋าเอามันเป็น10กล้องให้มันแล้วรถผมว่าครับแม่ครับมันคักๆรถ
1: 10กล้อง
0: ครับ
1: แถมยังบั
0: ดแถมกัดแม่เอาผ้าขนหนูก็มีตอนเนี้ยมีไม้อีกได้ผ้าขนหนูแล้วก็มีผ้าถุงแล้วก็มีน้ำมันนวด2ขวดแล้วก็เอาสบู่มากแบบไหนอยากได้อีกยังบอกลูกเดี๋ยวลูกจัดให้จ้า
1: เอาน้ำมันกับสบู่นั่นล่ะพาว่าของทิมตู่อย
0: ู่หลายเสียติแม่แม่คือบ่เอาไปอันถวายซุ้มคนทุกข์คนยากเอาไปถวายอันพระสงฆ์องค์เจ้าก็ได้ตั้วอืม
1: ค่ะกัน
0: แม่ครับคณะสั้นเอาสบู่จัก2ก้อนแล้วก็เอาน้ำมันนวดจัก2ขวดโอเคบ่ครับ
1: จ้าๆๆเอาจังซั่นล
0: ่
1: ะ
0: แม่สั่งชุดใหญ่ลูกเลยให้ย่างละ2นะครับแม่ครับครับ
1: เอาชุดใหญ่
0: จ้าม
1: ันจะว่าได้สั่งดู
0: โอ้ยเรา
1: สั่ง2เดียวเหรอเด้4กล่อง
0: เอาสั่งหลายชุดใหญ่กับฟังรายการคือเก่าได้อย่าหายไปเด้อได้ยินบ่มาเล่นเกมเล่นหยังกับหมู่กับพวกในเด้อครับ
1: สั่งซุมือหัวควนซุมเนาะ
0: อือ
1: ตีหากับฟังลูก
0: โอ้ยคักเอาขอบคุณครับแม่ตีหากับฟังลูกเนาะจ้าจ้าจ้าเอาส่งที่เดิมจ้าขอบที่อยู่เอาแม่กันแม
1: ่
0: ผมบ่เอาที่อยู่แม่ดอกเอาทับนี่ละเอาเท่าที่รับมีแล้วนั่นละกันเอาอีกย่านแม่บ่มีหม่องอยู่อืม
1: เออคันเสียละมีละที่อยู
0: ่คันบ่มีหม่องคันเอากัดมืออื่นคือเก่าหลานลูกบ่ได้ทาโดนเด้1วันได้ของจ้ะแม่จ้ะจ้ะขอบคุณหลายๆโอ้อีแม่แม่ยังแม่จังได๋กะคันที่หลายก็ไปถวายวัดอรุณยาลามเนี่ยเด้อเขาเจ้าสิเอาขึ้นอยู่น่ะเห็นบ่ข้าวน่ะโอ้ยพลปวดหัวหลาย
1: ฮะได้ลูกเรียกล้านเบิดล่ะ
0: เตี้ยเออเอาสั่น
1: ได้ใครเรียกลูกอย่างล้านเบิดแล้วเฮ็ดวัดไปใส่รัดกับพระนมูเตี้ย
0: อันเจ้าไปลอยมีเจ้าไปมีรถอยู่ไสไปลอยมีรถอยู่ไสเขาสื่อว่าอีแม่บุญยั่งเขาสื่อว่าแม่มีรถ2คันเขาเลยบ่ให้เห็นบ่น่ะน่ะเป็นสั่นละ
1: แค่รถสองคันก็เลยบ่ไ
0: หวเออคักหลายจ้ะแม่
1: ค
0: ัก
1: ใ
0: หญ่ด้วยค่ะครับนั่นล่ะเอาจังได๋ก็อยู่ดีมีแห้งเด้อแม่เด้อครับเมื่อวานนี่บ่ได้คุยกันอวยพรมื้อนี้ล่ะ
1: บ่เอาใจหลายบอกว่าจะเศร้าปวดขา
0: เอาเศร้าปวดขามันมี2แบบเอาแบบที่ว่าเศร้าปวดเลยแบบปันปิดทิ้งเลยบ่แม่
1: ยาบ่เอาดอกยานั่น
0: บ่ต้องกินยาย่างเข้าไปในครัวย่างเข้าไปในครัวมีมีดปะโตยังห่านเลยห่านทิ่มคืองาบักม่วงเนี่ยห่านเลยบ่ต้องตัดทิ่มบ่มีคําว่าปวดขาบ่ได้สิไปปวดแขนแท่น
1: ย่างได้
0: สิ
1: เนาะตั้งแต่ย่างได้ยกเป็นนึงคนหวยอย
0: ู่อันแสดงว่ากินกาแฟนี่ก็เออเกิดยังพ่อได้อยู่น้ำมันไขข้อก็ลื่นดีกระดูก
1: แม่พ่อไปได้ล่ะ
0: บ่อยากกินอัน DLC
1: พ่อไปได้
0: คันคันปวดคักๆจะคอยมาเอาดีเอาซีแม่จ้าจ้าขอบคุณ
1: ไปเบิ่งมันซุกที่ได้ไข่อยู่ก็เลยตั้งกินไปเรื่อยๆ
0: จ้าจ้าแม่เอาขอบพระคุณอย่างสูงอยากบอกให้แม่ฟังว่าจริงๆแล้วการทำงานของกาแฟกับ DLC มันทำงานคนละแบบสิ่งที่แม่เป็นเนี่ยแล้วแม่กินกาแฟบักลาอันนี้มันจะทำงานซาแต่มันไปแก้ตรงต้นเหตุแม่เข้าใจบ่แบบว่าบ้านห้องเสียนะครับคันสมมติว่าเปี้ยนมันผุมันพังนี่แบบสักตายกาแฟนี่คือมันลื้อถิ่มเลยเด้แล้วมันเอาปูนมาเทใหม่เลยยาใหม่เลยยาใหม่เลยยาใหม่ด้วยน้ำมันไขคออันนี้มันสิค่อยงอกค่อยเติมค่อยเติมเข้าไปเข้าใจบ่แม่นะครับแต่สำหรับยาแก้ปวดตัวนี้มันจะไปทำงานเป็นแบบสมุนไพรด้วยฤทธิ์ของมันนี่คือแก้ปวดเมื่อยมันกระซิบไปเร่งผลตรงขี้เฮ็ดให้เฮาเศร้าเจ็บเศร้าปวดเลยแต่ข้อดีของ DLC คือมันเฮ็ดจากธรรมชาติมันเลยสบายใจกับเครื่องในตับไตเฮาเนาะสวัสดีครับนุ่มสยามใช้ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับพ่อเป็นจังได๋เนาะมีหยังให้ลูกรับใส่พ่อครับ
2: สั่งกาแฟน้ำเนี่ย
0: เมื่อวานนี่เมื่อวานนี่โทรบ่ได้เลยติสายบ่ว่างตลอดมีแต่แม่ๆเมื่อวานนี
2: ่เมื่อวาน
0: เนี่ยคักหลายเอาจักกองพ่อจักกองครับพ่อครับ
2: เอ
0: าสี่กอง
2: สั่งแล้วแต่ว่านี่เบอร์นี่โต้นี่อยากกันนี่แม่งกับตอบรางวัลเล่นเกมนี่นะ
0: จะมาเล่นเกมจังใดบัดนี้อันมาสิเสียนใหญ่แท้เขาบ่ทันได้ฮอดช่วงยุคก็สิเล่นเทียบบัดเนี่ยโอ้ย
2: เอาโจกดยามเก็บได้ยังว่าซั่นเนาะ
0: คนอีหยังก็สิบ่ฮู้จักความจักเวลาโพดเอาเล่นก็เล่นอยากเล่นก็สิพาเล่นมามันคักๆรุ่นไปได้แท้ตําเออ
2: ครับ
0: มันต้องมีช่วง
2: จังแล้วเ
0: บ้อมันต้องมีช่วงมันต้องมีช่วงตามใจพ่อเจ้าเถิดลาผู้เพิ่นเลี้ยงเฮามาผู้เพิ่นพาน้องใหญ่ตัวเนาะเออพ่ออยู่ไสพ่ออยู่ไสเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ก่อนพ่ออยู่ไส
2: อยู่ทองน้องไห้นี่อุดรนี่แหละ
0: โอ้อยู
2: ่น้องไห้ซอยนะครับ
0: น้องไห้อุดรฟังรายการลูกสายอยู่ตัวนี้เนาะแม่นบ่ครับ
2: ครับเคยฟังหลายเทื่อแล้ว
0: เอาสิให้อีพ่อบอกสมุนไพรพื้นบ้านสมุนไพรพื้นบ้านคือกินแล้วมันเป็นยาเด้หลายอย่างเลยที่มันเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่พ่อฮู้จักบ่เอายาเคมีบ่ยาฝรั่งบ่เอาพาราเซตามอลบ่เอาแบบนั้นเด้อเอาแบบเป็นซื้อสมุนไพรเด้อพ่อเด้อครับไล่ไปตั้งแต่หัวขิงไข่ตะไคร่ข้าพี่ละไปอ่ะว่าแต่ใส่ต้มไก่ก็ได้เอ้ามาจาก10อย่างดูพ่อมาเอา1
2: โอ้มาหลาย
0: เอาคันอยากเล่นเด้คันบ่ได้พ่อ10นี่บ่ได้เอาพ่อเอาเดี๋ยวลูกสิซอยดอกอันจังผัดหมูใส่หยังใบอันนี้ใบหยังที่มันกินชิวๆแล้วมันหอมนี่แม่พ่อผัดหมูใส่หยัง
2: ใบ
0: เออเดี๋ยว1กะเพราเอา2
2: ครับ
0: ใส่ต้มไก่พ่อใส่ต้มไข่นั่นล่ะคือสมุนไพรอ่ะ
2: ต้มไก
0: ่มีหยังแน
2: ่ตอนข้า
0: เออ
2: ข้าไข
0: ่เออ3เออโอเค
2: ฟ
0: ัง
2: อ
0: ี
2: ต
0: ู้เออฟังอีตู้ได้สีแล้วพ่อสีแล้วมาเออย้ำยิงพ่อกันยังต่ำกินอยู่เด้บักเลียงเลียงอ่ะนะ
2: บักพริก
0: เอ้าสมุนไพรบักพริกฮะหกพ่อ
2: คร
0: ับ ที่ผีปอบมันย่านเด้พ่ออยู่ในครัวน่ะผีปอบมันย่านน่ะอืม
2: เข้าครัว
0: โอ้ยเข้าครัวจะได้ผีปอบย่านเข้าครัวอันผีเจ๊กย่านแม่พ่ออันบักขาวๆน่ะฮะเออกระเทียมอ่ะ7 8พ่อ
2: คร
0: ับ
2: กระเทียมหอมแดง
0: แล้วอ่ะหอมแดงเอา9
2: เออกระเพราหอมแดง
0: พ่ออันที่ว่าเอามาย่องต้มกินแต่น้ำมันหอมๆน่ะเด้พ่ออันสีเขียวๆนั่นน่ะใบหยังเอาใส่รถใส่ร้านน่ะเด้มันพัดไปในตู้เย็นได้กินหอมๆมันเด
2: ้อ๋อมันนี่อย่างนอกบัดข้าตะไค
0: ร้เอาแล้วจะยาวดมาหมดก็ไปทั้งนาเดือนนาห้วยวดมาอย่างเงี้ยเนี่ยพ่อแก่ซ้ำในได้พ่อแก่ซ้ำในได้ใบบัวยัง
2: ใบบัวบก
0: เออใบบัวบกอีกอันเดียวพ่อไส้ข้าวปุ้นอีกอันเดียวไส้ข้าวปุ้น
2: ครับไส้ข้าวปุ้นอีกอันเดียวบัวละผ้า
0: โอ้บัวละผ้าโอเคเอาสั้นได้พ่อครบโอ้ได้นะที่ระบาดไปอีกหนึ่งกองคึกคักแต่ว่าอีพ่อเอาเดี๋ยวลูกไส้ให้เด้อพ่อเด้อครับ
2: คร
0: ับ เป็นจังได๋เด้อล่ะเป็นตายามบ่กาแฟลูกกินไปสุดแรกอ่ะพ่อ

0: ครับทางพี่กอง
1: อันคันเปิดเบื้องพ่อหากว้างอันคันเปิดพ่อหากว้างอย่าตกใจเด้อ
0: ครับครับครับ
1: โอ้ยนะครับเอาขอบคุณครับนี่ละลังเทียนลังข้าวก็ได้พ่อมีอย่างอยากจะฝากถึงพี่น้องผู้เพิ่นฟังรายการอยู่ผู้เพิ่นกำลังสั่งใจหูนักหูแน่นบ
0: ่อ๋อครับครับคนฝากโอ้กินเหล้าดีเด้อกาแฟสยามใต้หนิว่ะเก็บล้างปวดเหี่ยวปวดแข้งปวดขาก็หายนะ
1: โอ้
0: กินเหล้าแห้งอ่ะนะ
1: โอ้กิน
0: เบาตัวเบาจนอ่ะนะ
1: จ้ะครับพ่ออันนี้คือพ่อสัมผัสได้แต่ผู้ใดอยากร้องก็ให้มาร้องเองเนาะพ่อเนาะครับ
0: อืมครับเจ้าตัวเองเนาะครับผู้ใดกินก็ช่างรู้จักนะว่าเป็นจังได๋จังได๋นะสิรู้เองนะ
1: คือจังเฮากินข้าวเฮากินเฮาก็อิ่มเนาะพ่อเนาะครับ
0: ครับครับครับ
1: มันบ่ไปอิ่มท้องเขานั่นผู้บ่กินอีพ่อครับพ่อบ้านหนองไห้ครับอุดรธานีเด้ออย่าตกใจเด้อถ้าเปิดกาแฟแล้วสั่งสี่กล่องแต่พออีพ่อเปิดมาอีกครั้งกลับว่ามันเป็นหากล่องมาแต่ใสบัตรที่แท้เท่าห้าอีเมลว่าให้เจ้าจำบ่ได้สันใดก็ยังเล่นเกมกับหนุ่มสยามชัยก็เลยได้ไปตั้งว่า4กล่องบวกกับอีก1กล่องเป็น5กล่องโอ้ยน้องแม่ผู้ลังคนว่าโอ้ยจังแม่นคักเนาะสยามชัยแม่ทักมาโหลดครับผมอยากให้รายการของเรามันเป็นรายการของทุกคนจริงๆแม่อยากได้อย่างในรายการนี้ยกเว้นเดือนกับดาวเด้อแม่ครับพ่อครับยกเวียนเดือนกับดาวบักลาหาให้แม่ได้ลูกสิเอาให้เด้อในรายการนี้เท่านั้นโทรเบอร์นี้เท่านั้น043-009-888 043-009กด83โตคันยกเวียนเดือนกับดาวแม่อยากได้ตาเว้นแม่ลูกลา
2: เฮ้ยเจ้าสิเอามาเผาเจ้าที
1: จักละเห็นว่ายกเวียนเดือนกับดาวเป็นตาอุ่นแท้เอามาไว้ตะฝิงหน้าหนาวแท่นไฟเนี่ยว่าซั่นจังได๋ตะเว้น

0: เมื่อวานนี้มีข่าวหนึ่งเป็นข่าวที่อ่านสะเทือนใจครับอยู่นะครับแม่ได้ยินข่าววะแม่ยายอ้อยเรามีลูกไส้คือบักหน่อยบักหน่อยเนี่ยลูกยายอ้อยเนี่ยมันเป็นคนที่ตุ้งติ้งเป็นคนที่คือกระเทยเนี่ยออกส่งผูแม่จักหน่อยแม่ก็เลยว่าเอ้าในเมื่อเทศกาลวันแม่จังซี่แม่เสียเงินมึง 3,000 ล่ะว่าซั่นมึงล่องเข้าอาบอบนวดมึงล่องไปเที่ยวคาราโอเกะมึงล่องไปซื้อบริการเบิ่งแล้วมึงสิรู้ว่าผู้หญิงเนี่ยรสชาติมันเด็ดขาดซําใดมึงอย่ามาขอรอแค่แล้ววนๆเวียนๆเฟี้ยแม่เฟี้ยย้ายอยู่นี่มันเสียเวลาเฮาเป็นชายอกสามศอกเกิดมาซะได้เป็นผู้ชายบ่แม่นเรื่องง่ายว่าซั่นแล้วลูกสิเซอร์ไพ่ว่าซั่นก็ได้เงินแม่มันก็เลยไปเข้าอาบอบนวดเลยเข้าอาบอบนวดเลยไปฮอดเซอร์ไพ่อีหลีกลับมาแม่โอ้ยผมไปเที่ยวอาบอบนวดปึกขึ้นนี่แม่ให้เงินผมไป 3,000 ผมเข้าไปเซอร์ไพ่อีหลีว่าแม่กูว่าแล้วเห็นบ่นี่ล่ะมันดีกันยังวะมูสิติดใจยังวะบ่เป็นติดใจอย่างเดียวครับอีพ่อก็ติดใจเพราะว่าที่ผมซื้อไพ่นี่คือผมไปพ่ออีพ่อว่าซั่นกำลังนางเฟี้ยผู้สาวอยู่ว่าซั่นเอ้าเท่าห้านี่ว่าซั่นสมพ่อมันกลับเด็กว่าซั่นมุนอุ่ยปุ่ยจากวันแม่ก็เลยกลายเป็นวันเมียดวันเมียดหมอยจากวันแม่กลายเป็นวันมอยครับแม่เมื่อวานนี้โอ้บ่เว้าบ่ได้เด้เนาะหลายคนอาจจะนะครับเนาะได้อยู่กับลูกหลายคนอาจจะนะครับได้มีความสุขกับครอบครัวซึ่งเป็นวันครอบครัวนะครับแต่ว่ามื้อนี้แม่จ๋าผมอยากให้เป็นมื้อวันดูแลตัวเองวันดูแลตัวเองเดี๋ยวตั้งแต่วันที่12สิงหาเป็นต้นมาเนี่ยความคิดของผมเปลี่ยนหลายอย่างเลยผมขออนุญาตบอกแม่ฟังสั้นๆหนึ่งต่อไปนี้ช่วงหน้าที่ระบาดนะครับผมจะบ่จัดเป็นช่วงเป็นช่วงแต่ขันผู้ใดอยากได้หน้าที่ระบาดขันได้ยินเสียงลูกว่าวโทรมาเลยหน้าไม่แล้วขอกับลูกเลยลูกให้นะครับขันผู้ลังคนบอกว่าแม่บ่เอาดอกแม่ตอบบ่ได้กะบ่ต้องเรียนผมเสียให้ทุกคนที่โทรเข้ามาหาลูกที่เบอร์043-009-888ข้อที่2ครับแม่แม่พาดของบักลาแม่โทรหาสิเป็นน้องม่นน้องนุ่มน้องอาดน้องตุกตาน้องดวงน้องใหญ่นะครับหรือจะเป็นผู้ใดก็แล้วแต่น้องปอมื้อนั้นอีแม่สามารถคุยกับเขาแล้วบอกว่าลูกหลานแม่อยากเล่นเกมทุกคนจะร่วมเล่นเกมกับแม่อยู่หลังไมค์แล้วก็เอาเสียงนี่มาเปิดออกอากาศให้พี่น้องได้ฟังกันนั่นหมายถึงทีมงานโอเปเรเตอร์ของผม20ชีวิตที่รับอยู่หลังไมค์ยังจะร่วมสนุกกับคุณแม่ได้เหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่ผมพัฒนาขึ้นมาอีกในรอบที่3และอันที่4ต่อไปของรางวัลที่จะเป็นหน้าที่ท่องหน้าที่ถูกครับแม่จะไม่มีแค่กาแฟตอนนี้ผมไปเบิ่งแล้วใน TikTok ใน Facebook แล้วก็ในตลาดตะลี่เนี่ยมันมีหลายอย่างเช่นปัก3ตาวิทยุจังซี่นะนะครับกาต้มน้ำฮ้อนหรือจะเป็นยังล่ะสินไหมไล่ลิซ่าจากหน้าคาขอนแก่นจังสินะนะครับหน้าคาอุดรว่าผิดผมก็สิเอามาแจกกับพ่อกับแม่แท่นกาแฟอีแม่ได้กาแฟ4กล่องอาจจะได้ผ่าถุงไล่ลิซ่าไปอีแม่สั่งกาแฟ4กล่องอาจจะได้ปัก3ตาย่างดีไปจังสินะอีแม่สั่งกาแฟ10กล่องอาจจะได้วิทยุอีกจะเครื่องสินะตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเตรียมของรางวัลก่อนแล้วทุกคนคือกันได้แม่จะมีโอกาสได้คือกันเอาตัวอย่างซะก่อนผมสิแจกวิทยุจักเครื่องซะก่อนหน้าที่ระบาดวิทยุเครื่องระบาดนี่ละนะครับมีผู้ใดสนใจบ่เนี่ยรับสายนี่ก่อนนี่สวัสดีครับสยามไส้ครับฮัลโหล
1: ฮัลโหล
0: ครับแม่จ๋าว่าไง
1: แม่ครับ
0: แมนครับแม่มาคือเสียงเซ็กซี่ปันดวงมะละกดแท้เนี่ยเป็นยังแม่อายุจักปีแล้วแม่
1: แม่แปดสิบกว่าค่ะ
0: โอ้เอาเดี๋ยวลูกสิตั้ง
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
3: ขณะนี้เวลา13 นาฬิกา
4: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อ เสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
5: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
6: มันมาอีกแล
7: ้
6: ว
7: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
8: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
9: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
10: ก็เธอถึงสวยสวยใช่แต่เธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
11: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
12: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
13: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอร่าสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติ

0: แผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ออกมา

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแม้สักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสาวรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกทรัพย์แจกทั้ง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กสตูบริการประทับใจมันยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394 ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
0: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อมสิกลอดตองไปกับไอ้บอไอ้สิ
3: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกๆแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัว

0: นตอนนี้เด้อพี่น้อง
1: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
2: มาแล้วมาแล้วโซเล่ฮาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่งนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งชั่วโมงบ่ายครับเรากลับมาดูแลกันเช่นเคยวันนี้ครับก็ต้องบอกว่าหลังมื้อเที่ยงแบบนี้จะมีเพลงลูกทุ่งเพราะๆเปิดให้ได้ฟังกันนะฮะติดตามได้ทุกวันครับ 98.25 นาทีผมชัยฤกษ์รัตนารักษ์ครับผมเริ่มต้นไปที่จูบไม่หวานเพลงนี้โอ้โหเรียกได้ว่าอมตะจริงๆนะฮะฟังทีไรก็มีความรู้สึกว่านึกถึงนะเพลงเก่าๆหลายๆเพลงเลยทีเดียวครับวันนี้ฟังไป1เพลงก่อนกันแล้วกันนะครับวันนี้เรากลับมาพร้อมกับบุญช่วยโอสถแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่อยู่ในการสนับสนุนกับเราในชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งชั่วโมงบ่ายครับส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงกับเราอยากจะฟังเพลงลูกทุ่งเพลงไหนก็สามารถที่จะบอกกับเราได้ครับคุยกับเราได้หลังไมค์0885719422ครับก็มีเพลงเพราะๆนะฮะที่จะให้ได้ฟังกันกับเราที่นี่ครับฟังเพลงกันต่อครับเต้ยอภิวัฒน์กับเพลงโอ้ยเนาะแล้วก็งานจากแซกชุมแพครับกับเพลงโอ้ยเนาะนะฮะสองเพลงฟังกันครับ

คุณฟังครับชั่วโมงนี้เราได้รับการสนับสนุนจากร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองครับสนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ในชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งฟังเพลงลูกทุ่งอยู่ด้วยกันที่นี่นะมีเพลงของอาร์มชุติมาที่ผมเตรียมจะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยสำหรับเพลงมาที่หลังแล้วก็งานจากก้องห้วยไร่กับเพลงใจอ้ายสลาย2เพลงไปฟังกันครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

คุณฟังครับสำหรับคุณฟังที่กำลังมองหาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างนะฮะจะสร้างบ้านต่อเติมบ้านหรือซ่อมแซมบ้านวันนี้มาที่นี่ที่เดียวครบจบกันแน่นอนสำหรับที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเราจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองครับมีให้เลือกทั้งประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตู PVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฝายิบซ้ำโครงซีไลน์นั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกแล้วก็ยังมีสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าฟรีถึงหน้าบ้านกันอีกด้วยสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยครับร้านตั้งอยู่ถนนบ้านดุงหนองเม็กทางออกบ้านดุงเลยคุปตาบ้านดุงออกมา600เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านขาแข่ล้างรถโทรศัพท์สอบถามเราเพิ่มเติมได้เลยครับ0933916644 0982692530และ0842479394อย่าลืมนะครับอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างตรงไปหาเราที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างที่นี่ที่เดียวครบจบกันแน่นอนครับนั่นคือผู้ที่ดูแลสนับสนุนกับเราในชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งฟังเพลงกันนะครับมีงานจากเสียงร้องของมนแคนแก่นคูนเลือกเพลงนี้มาเปิดให้ได้ฟังกันอ้ายมันหมอลำครับ

หนุ่มขอนแก่นนะฮะเสียงร้องจากพีเสดครับเปิดให้ได้ฟังกันในชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งที่นี่ 98.25 นาทีผมยุนชัยฤกษ์อยากจะพูดคุยกับเราเนี่ยฮะหลังไมค์ถามเรื่องราวของเพลงได้เลย0885719422ดูแลไปพร้อมกับร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองคุณผู้ฟังจะสร้างบ้านต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านมาที่นี่ที่เดียวครบจบกันแน่นอนด้วยราคาที่เป็นกันเองจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตู PVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฝายิบซ้ำโครงซีไลน์นั่งร้านหลังคาอลูซิงค์เหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกแล้วก็ยังมีสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าให้ฟรีถึงหน้าบ้านกันอีกด้วยสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยร้านตั้งอยู่ถนนบ้านดุงหนองเม็กทางออกบ้านดุงเลยคุปตาบ้านดุงออกมา600เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านขาแข่ล้างรถโทรศัพท์สอบถามได้ครับ0933916644 0982692530และ0842479394จะสร้างบ้านต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านมาที่นี่ที่เดียวครบจบกันแน่นอนสำหรับที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างครับดูแลกับเราที่นี่ในชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งชั่วโมงบ่ายครับมีงานจากสิริพรนำไพพงเพลงนี้มาเปิดให้ได้ฟังกันเมื่อความฮักเก่าน้องสิงเหาบอแล้วก็งานจากตั๊กแตนชรดาครับของขวัญหรือของเหลือครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

ท้ายชั่วโมงแล้วนะครับคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับการติดตามในชั่วโมงของผมด้วยซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ทุกวันเลยนะฮะ 13:00 น.หลังมื้อเที่ยงแบบนี้นะฮะไปจนถึง 14:00 น. 1ชั่วโมงโดยประมาณฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆไปด้วยกันขอบคุณผู้ที่สนับสนุนกับเราครับร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองขอบคุณบุญช่วยโอสถสียักษ์ไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวนะที่ให้การสนับสนุนอยู่กับเราที่นี้ครับเดี๋ยวเราจะส่งท้ายกันที่ไผ่พงศธรอ้ายเก่งกระดอแล้วก็งานจากเสียงร้องของต่ายอรทัยสิมาหักหยังตอนนี้สองเพลงส่งท้ายกันครับหมดเพลงหมดเวลาลาคุณผู้ฟังไปก่อนชัยฤกษ์รัตนารักษ์สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิกออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊อก
5: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิก็ผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเหลือกแต่ยาไม่สู้นิไม่สู้นิไม่สู้นิกระเด้อเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกะหักแม่กะหักเบื้องคักคักมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังกะบ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
6: ไว้โซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างนี
7: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
8: ้าวทำไมล่ะเธอ
7: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริง
8: ๆทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
6: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
4: การเวลาเป็นสิ่งที่สูตรความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
9: ยังงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตาลมากๆ
10: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: ือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
2: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: โอ้โห

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ครับถูกค่อยลูกสากรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
1: เอาเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888 043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
6: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
7: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูแคปกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
8: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกลัวบ้านเฮาส์ ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: มันหายมาท่านนี่ล่ะโอ้ยมันหายมาแล้วเริ่มต้นมันหายมาแล้วเริ่มต้นใหม่เอาโอ้ยจะเป็นบอกถือองค์ถึงแก่ไอ้ไส้ระบาดที่นี่เอาจะได้ก็ขอทวดขอไพ่แฟนเพลงแฟนรายการเนาะอ่ะแฟนเพลงแฟนรายการอยากตั้งผลงานเพลงได้ก็ทักทายเข้ามาเอาฮัลโหลฮัลโหล
1: ได้ย
0: ิน บ่เออได้ยินแล้ว
1: รถจีน่ารถจีน่าเอ้ยเสียคงเดือดปัญญาทองสกัดกันเท่าไรเขามียากันนะ
0: เออเอาเพลงอย่างว่าไม่ว่าไม่โอ้ยมันโมเมนต์กดขึ้นมามันหายากไร
1: พักแก้วผมมีวันจ้างซะ
0: หักเจ้าบ่มีวันจ้างผู้ใดร้องฮะ
1: โอเคไอ้เจ้า
0: เอ้าโอเคฝากเอาหารถจะหน้าใหม่ก่อนเลยรถจะหน้าเอ้ยแม่หักเด้อห้องเด้อว่าไป
1: ขอบใจเด้อ
0: หักยังกว่า
1: หักเจ้าบ่มีวันจ้าง
0: เออเอาโอเคเดี๋ยวจัดให
1: ้โอ้ยรถจะหน้าเอ้ยเหี้ยคนสกัดกันเฮาแล้ว
0: เออจะเป็นบ่ได้ใจนะเสียงลอยบ่ได้ใจแล้วคักหักเจ้าบ่มีวันจางโอ้ยเนาะฮะจังซี่ล่ะดีเจนักจัดรายการสูงอายุก็เลยเป็นไปตัวไปทีบก็เลยเป็นไปตัวไปทีบเนาะเอาเริ่มต้นไหมเริ่มต้นไหมบ่ยากบ่ยากบ่ยากเนาะเสียงลอยจัดให้ตามคำนั้นตามคำขอรถดอกบ่ยากจากเม็ดหักเจ้าบ่มีวันจางนี่ของ AI นี่ล่ะเบิ่งส่งนี่ก็ได้เอาให้มันถึงหูรถจะหน้าเด้อจากไอ้สายชนแนะนำเข้ามานั่นรถจะหน้าเอ้ยฟังหน่อยเด้อได้ถึกใจแล้วบาดที่นี่เนาะเอาขอต้อนรับแฟนเพลงแฟนรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่2เด้อเฮาสิอยู่ร่วมกันอีก1ชั่วโมงเจ้าฝากต้อนสาวรถจะหน้าเจ้าจากไอ้สายชน

ิหักรถหน้าตลอดไปโอ้ยก็จะเป็นจบจดปุดนั่นก็ได้เพ่ง AI ก็ได้เนาะถือแก้คักละไปไอ้สายจนถือแก้คักละเนาะบาทที่นี่หันเอาเห็นว่าเสียงลอยกะได้ย้อนอยู่ดอกหาลังเถื่อหาลังที่ก็ได้คันหูไว้ได้ย้อนปานินคันคำไปทั้งสปปลาวอย่าลืมเลี้ยงเคยลาวเด้อจักจอกจักแก้วนั่นก็ได้จะเป็นมักนั่นก็ได้นะเย็นเย็นจักบาทเนี่ยเด้อเห็นมากก็ได้มักคักมักแดงได้หาหนังเสือก็ได้เนาะบอกไม่ละมันสมแขวแต่นะผู้ขาเบาเสียงร้อยนี่นะเอาพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการกำลังฟังเอเป็นร้อยสามจุดศูนย์เมกะเฮิรตชั่วโมงที่สองนี่ลิงไปทางบ้านเจ้าของอยู่ดิลิงไปทางคลื่นบ้านเจ้าของอยู่FM นี่ FM ของสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยเนาะ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ทางบ้านดุงบ้านตาดโคกกลางบ้านสมวีไร่บ้านสมวีไร่แล้วก็บ้านโน่นหอมบ้านดงดาร่าบ้านป้าเป้าพุ่นแล้วไปส่วนพุ่นแล้วแล้วก็บ้านค่ำผู้เงินบ้านยิ้วบ้านโคกโคกสะอาดเนาะแล้วก็บ้านน้องแต้บ้านน้องแต้บ้านโศกจานบอกเขาเอิ้นบ้านบ่ได้พานดวนบ้านโศกบ้านจานบ้านน้องแต้เนาะบ้านดุงบ้านดุงหน่อยบ้านดุงใหญ่บอกเขาจะเอิ้นสีสุดโทเนาะพี่น้องแฟนเพลงแฟนกันทั้งดมมอท่องบ้านคำชะโนดเนาะบ้านห้วยปลาดูแฟนเพลงแฟนรายการทั้งนั้นได้ยินเสียงบ่น้อลูกหลานบันดุงเด้อนี่เด้อลูกหลานปู่ศรีสุโธเด้อนี่เด้อคันได้ยินเสียงเบาเสียงลอยแล้วก็อย่าลืมไปซื้อกาแฟมากินแน่กาแฟเพื่อสุขภาพอยู่ร้านบุญช่วยโอสถนั่นน่ะเออเบาสุดเลยเอาไปบ้างไปค้าไปขายอยู่นั่นล่ะกับข้อเลล่าวีดกลาสแอนด์อันฟันฟ้าพลัดน่ะเออเอาไปบ้างค้าบ้างขายอยู่นั่นล่ะให้คุณพ่อคุณแม่ชาวบันดุงไปหยิบซื้อง่ายๆซื้อกินง่ายๆฟังหาตะเงินเด้ฟังหาตะเงินหลายเห็นว่าก็ได้อย่าฝ่าอย่าฟังหาตะ

0: เงินหลายเบิ่งสุขภาพดูแลสุขภาพเจ้าของน้ําแน่กินกาแฟเบาสักหน่อยแน่รับประทานคอเลล่าแน่เนาะที่มันจะได้ดีท็อกซ์ลําท้องลําไส้ตอนนี้เลี้ยวไปทางนอกกันเจ้าหน้าที่เทศบาลนี่เพิ่นมาฉีดยาพ่นยุงเด้อันเป็นพ่นขาวๆหั่นฉีดแล้วเด้อฉีดมันตายบ่ลดยุงหั่นน่ะคนอย่าให้ตายแหละมันยังคือเก่าแล้วก็ได้เอาจังได๋จังได๋ก็ฝากคอเลล่าสมุนไพรเด้อคุณพ่อคุณแม่เด้อบ่จะเป็นหลายๆสถานีบ่จะเป็นทางไอ้เบาอันไปรษณีย์นี่ล่ะเพิ่นก็เปิดลิงก์สัญญาณหาคุณพ่อคุณแม่เพิ่นดีเพิ่นอันนี้ได้คุณพ่อคุณแม่เพิ่นใจใหญ่ใจสปอร์ตใจกว้างเด้เบาสุริยะนี่เรากล่าวเสียงเบาซะหน่อยเปิดออกอากาศได้ขายเป็น10ชุดแล้วเดี๋ยวนี้ฮะนะเขาเอารถใจสปอร์ตกล้าทดลองกล้าค่ากล้าขายคอเลล่าให้เบาเสียงร้อยเนี่ยเพิ่นอยากให้พี่อยากให้น้องแฟนเพลงแฟนรายการทั้งสถานีเพิ่นนี่ได้อยู่ได้กินความหมายนั่นน่ะเพิ่นก็เลยกล้าเปิดเพิ่นอยากให้ทดลองสิ่งใหม่ๆนั่นแหละเพิ่นจะค่อยกล้าลงสถานีเพิ่นเราคุณพ่อคุณแม่นั่นกล้ากินบ่บาดนี่กล้ารับประทานบ่เพิ่นกล้าลงเอาขายเพิ่นกล้าเปิดเสียงเบาเสียงร้อยเบาอากาศนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องกล้าซื้อเด้อมันบ่แม่นแนวเว้าเล่นเด้คุณพ่อคุณแม่อยากให้สุขภาพดีอยากให้อยู่ดีมีแห้งเด้ผู้ใดกินแล้วผู้ใดกระย่องผู้ใดกินผู้ใดกระซาลือว่าคอเลล่าของเบาซั่นล่ะนี่กินแล้วมันตอบโจทย์อยู่มันได้นี่ดีอยู่มันดีท็อกดีอยู่นั่นล่ะเสียงน้อยเว้าหลายบ่ได้มันสิยากมันสิยากนอกนั้นก็ได้เอาบ่เว้ายังหลายยายโดนดอกสิให้ฟังเสียงบอดจาซะกันสิให้ฟังเสียงบอดจาเจ้าของโรงงานเพิ่นบอกว่าจังได๋ย่องเสียงลอยจังได๋ล่ะก็เป็นหยังคือจังได๋มันมีคอเลล่าแล้วคอเลล่านี่มีใบอนุญาตมีใบชี้แจงเขาว่าใบการันตีบ่อยากให้ฟังแล้วสิมาเปิดเพลงให้ฟังจัก2เพลงเด้อเอาโอเคเพราะว่าสปอร์ตนี่มันยาวเล็กน้อย4นาทีลองฟังเสียงบอดจาจักเกินคุณพ่อคุณแม่เนาะ
1: บอจ่าพชิรารัตน์วงนะคะเป็นเจ้าของโรงงานผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอางนะคะบริษัทนิวทิเลค่ะหลายคนมีคำถามนะคะเคยถามบอจ่าว่าการที่จะเป็นเจ้าของแบรนด์สักหนึ่งแบรนด์อยากมีสินค้าเป็นของตัวเองเนี่ยควรจะเลือกโรงงานแบบไหนดีสิ่งแรกเลยนะคะแนะนำเลยสำหรับเจ้าของแบรนด์มือใหม่การที่จะเลือกโรงงานให้แบบมีความมั่นใจว่าสินค้านั้นจะออกมาอย่างมีคุณภาพหรือเปล่าแล้วก็ไม่โดนจกตาไหมนะคะก็ต้องเลือกจากมาตรฐานของโรงงานก่อนเป็นอันดับแรกเพราะเราไม่สามารถที่จะดูสิ่งอื่นได้เลยสิ่งแรกที่เราจะดูได้นะคะว่าเขามีมาตรฐานแบบไหนมี GHPS ไหมมี HACCP หรือเปล่า ISO ต่างๆ ISO 9001 ISO 22000ซึ่งอันนี้เป็นคุณภาพระดับมาตรฐานสูงสุดในกลุ่มอาหารเสริมแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของฮาลาลอีกเช่นกันอันนี้ก็เป็นเอกสารลำดับต้นๆมาตรฐานลำดับต้นๆที่จะต้องแบบดูก่อนนะคะว่าเขามีอะไรบ้างมีมากน้อยแค่ไหนมันเป็นด่านแรกที่จะให้ความเชื่อมั่นได้ว่าโรงงานนี้จะผลิตสินค้าออกมาได้มีคุณภาพให้กับเราซึ่งถ้าโรงงานไหนใส่ใจในมาตรฐานขนาดนี้แล้วมันก็เป็นประตูแรกที่จะทำให้เรามั่นใจกับคุณภาพของสินค้าที่จะออกมาได้นะคะก็แนะนำเลยว่าเราควรจะเลือกก่อนดูให้ดีนะคะและนิวทิเรเองเนี่ยนะคะประกอบธุรกิจมามากกว่า26ปีแล้วเราให้ความสำคัญตั้งแต่ต้นน้ำในการคัดเลือกตัววัตถุดิบเลือกขั้นตอนการผลิตแล้วก็แม้แต่แพคเกจจิ้งภายนอกเราก็ให้ความสำคัญมากๆนะคะเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งแรกที่ผู้บริโภคหรือลูกค้าของเจ้าของแบรนด์ที่จะตัดสินใจเลือกเพราะนั้นไม่ใส่ใจเพียงแค่ตัววัตถุดิบเท่านั้นแต่แพคเกจจิ้งภายนอกเราก็ยังให้ความสำคัญเพราะส่งผลต่อการตัดสินใจและทำให้ยอดขายนั้นเกิดขึ้นได้เช่นกันนะคะบอดเชื่อว่าถ้าโรงงานใส่ใจในคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานก็จะช่วยส่งเสริมให้เจ้าของแบรนด์นั้นทำธุรกิจได้อย่างมั่นใจและผู้บริโภคก็จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยที่สุดค่ะและในส่วนของโรงงานหรือบอสจ๋าเองเนี่ยนะคะกับเฮียคงเดชดีเจเป่าเสียงหลอยที่ทุกคนรู้จักกันในคลื่นวิทยุต่างๆนะคะนอกจากจะเป็นคู่ค้า เป็นผู้ผลิตเป็นเจ้าของแบรนด์ผู้จำหน่ายแล้วเนี่ยเรายังรู้จักกันมาอย่างยาวนานมากๆเพราะว่าเฮียคงเดชเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าจึงเลือกนะคะนิวทิเรเป็นผู้ดูแลสินค้าให้เพราะว่าเฮียคงเดชเองเนี่ยก็ได้ใช้สินค้าของเราในอดีตเนี่ยมาอย่างยาวนานมากๆนะคะแล้วก็ได้ผลลัพธ์ได้ยอดขายที่ดีในอดีตเพราะฉะนั้นเฮียคงเดชเองใส่ใจตรงนี้แล้วก็ยึดมั่นนะคะในคุณภาพแล้วก็มั่นใจในตัวของนิวทิเรและป้อจ่ายเองนะคะเราก็เลยนอกจากจะเป็นผู้ผลิตกันแล้วเป็นเจ้าของแบรนด์เป็นคู่ค้าขายกันแล้วเนี่ยเราก็ยังพูดคุยกันในเรื่องอื่นเรายังให้ข้อคิดเห็นคำแนะนำในการทำธุรกิจด้านอื่นๆแม้แต่ขึ้นวิทยุเองเนี่ยเฮียคงเดชก็ยังพูดคุยแล้วก็แชร์เรื่องราวต่างๆให้กันแล้วก็ในเรื่องของการทำการตลาดเราก็แนะนำให้คำปรึกษากันตลอดด้วยอันนี้คือทำให้การค้าของเราอยู่กันแบบยาวๆค่ะไม่ใช่แบบซื้อกันครั้งเดียวแล้วก็จบไปเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นมีความสัมพันธ์กระชับแน่นกันมากขึ้นนะคะเป็นเหมือนแบบญาติพี่น้องกันเลยนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ผลิตสินค้าให้กันเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายไหนก็ตามเนี่ยเราให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความสัมพันธ์ที่มากกว่าคู่ค้ากันเท่านั้นเรายังเป็นเพื่อนคู่คิดไปด้วยกันซึ่งจะช่วยส่งเสริมทำให้ธุรกิจน่ะเติบโตถ้าแบรนด์เติบโตโรงงานก็เติบโตเช่นกันนะคะสิ่งนี้ค่ะทำให้เราเป็นมากกว่าโรงงานเพราะเราเป็นพาร์ทเนอร์กันค่ะความไว้วางใจของผู้บริโภคเกิดจากคุณภาพของสินค้าและคุณภาพของสินค้าก็ส่งเสริมทำให้แบรนด์นั้นเติบโตเช่นกันค่ะ
0: ครับนั่นคือเสียงบอดจ้าเนาะเสียงบอดจ้าเพิ่นการันตีเบาเสียงลอยแล้วก็สินค้าผลิตภัณฑ์ตรา NB นี่ล่ะการันตีโรงงานพร้อมเด้คุณพ่อคุณแม่ล่ะคุณพ่อคุณแม่รับประทานหรือว่าสั่งซื้อสินค้าของบ่าวเสี่ยวลอยไปอยู่ไปกินนี่โปรดจงมั่นใจได้ไว้วางใจได้แสดงนั่นก็ได้ว่าสิเปิดเพลงจากสองเพลงเอ้าสามีโทษขมากรับสายเราสักเกินสวัสดีครับที่รักครับ
2: สวัสดีที่รัก
0: ครับผมที่รักมาจากไหนเนาะ
2: ฟ
0: ัง
2: เพลง
0: ค
2: ุณแ
0: ม่มาจากไหนเพลงหยังที่รักมีคือเสียงเค็งครับเถอะเนาะมื้อนี้เนาะ
2: มองคือเสียงลูกสาย
0: เจ้า
2: เอ้ยจิสุปากว่านะที่รัก
0: เอ้ยก็จิทอดที่รักอีหลีเนาะเฮ้อเออ
2: สาย
0: ฮะ
2: ก็
0: ค่
2: อย
0: ว
2: ่าคิดค่อยขนาด
0: อันไหนก็
2: จิสุปากว่านล่ะ
0: เออก็ธรรมดาจิทอดมีอีหลีกินละไปข้าวสวยน่ะน่ะ
2: พี่เสดลงทางใจเสียงลอยด้วยเพลงนี้เด้อ
0: เจ้าเดี๋ยวไอ้ลอยจัดให้เด้อที่รักเด้อนั่นโอ้ยบอกง่ายฟังความนี่ที่รักก็ได้ผู้ใดโทรมาก็เป็นที่รักเบิดมันจะเป็นไปจะสร้างน้อยเสียงลอยมาซั่นเอาก็ยังมามักหลายคนหักหลายคนจักเสียว่าจังได๋หรอเออยังมาคนหักหลายคนมักหลายคนก็จักเสียว่าจังได๋แม่เอ้ยพ่อเอ้ยนั่นก็ได้เอาบาดที่มาฟังเพลงสักกันตามคณะนำตามคำขออืมสูตรมานานได้เนี่ยก็ได้เนาะผลงานเพลง AI เออผลงานเพลง AI จากคณะนำของพี่บ่าวสายชนเนาะเอาคือบ่ดังละพอมันค่ายังละบาดมันคือบ่ดังเนาะเออเอาเอาไม่ไม่ไม่เอาไม่ก็น่ะเอาเพลงนี้ก็ได้เอาสดสดนานๆเนาะสดมานานเนาะเอาเราลองดูดังบ่นี่จังซี่แล้วงามเล่นกับบ่ดังให้กันเนาะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อคุณพี่เด้อโอ้เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อสดมานานเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อมันคือเป็นจังซี่นี่ล่ะมาบ่เคยคนมันก็เลยเป็นแบบนี้เนาะอืมสวดมานานสวดมานานเดี๋ยวเอาไม่ได้ฟังแท้แน่นอน

ช็คบังแล้วย่านย่านซ่าย่านสั่นอยู่เพ่งนี่อืมเดี๋ยวเอาเพ่งใหม่เนาะใหญ่เนาะเพ่งนี่บ่คือดอกอืมบ่คือเดี๋ยวหาให้ใหม่ได้ไอ้เด้อเอาเมียบ่ได้แต่งให้ เอาเมียบ่ได้แต่งให้สามีซะโอ้ยหาเพ่งให้ไอ้ใส่ส้นนี่หาย่ําได้ยากย่ํานะ เอาเพ่งให้ไอ้สามีซะกันทั้งข้อแห่งข้อแห่งบอกหลายแต่เศร้ากับ2ชั่วโมงบ่ายมากกับ2ชั่วโมงเอ้าเออสมก็อยากฟังอีหลีนั่นล่ะเมียบ่ได้แต่งนี่เอากลางใจเสียงร้อยแล้วว่าซั่นล่ะว่าสวดมานานว่าสิเอาหาให้อ้ายซ้ายซะเด้ขอไปตั้งแต่ชั่วโมงแรกพุ่นน่ะเดี๋ยวหาให้ใหม่ให้ได้เด้อเอาเมียบ่ได้แต่งมวนๆซะกันมวนๆซื่อๆนํากันครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการเนาะ

0: นี่แหละเขาจะว่าคนดวงดีโทษเขามากก็ได้ฟังปึบฟังปับนั่นก็ได้ขาดสิแม่นครูมีเอ้ยเฮาสองคนนี่แม่นสิอยู่ฝากฝ่าแผ่นดินใดก็ตามสร้างไปไสมาไสกะหายใจเข้าก็มีหายใจออกก็มีอยู่นี่ผู้ข่านี่คิดฮอดมีแห้งมีก็เลยโทรมาก็เลยแนะนำเพลงเมียบ่ได้แต่งนั่นก็ได้ก็ได้ฟังแนวนั่นก็ได้เนาะจะมันดีใจนำดิคนวาสนาดีเอาจะให้เปิดให้แล้วได้มีเด้อแฟนเพลงแฟนรายการทั้งสปป.ลาวนี่ล่ะเขาว่าคนหักกันแม่นสิมานั่งจัดรายการอยู่อำเภอหนองหานก็ตามสั่งก็โทรหากันคือเก้าเนี่ยก็ได้นอมเอาบ่าวเชียงร้อยขอกราบขอบบุญขอบคุณเด้อร้านแสงร้านแสงร้านแสงพาณิชย์ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยเพิ่นสั่งมากาแฟ1ลังโอ้ชัดชัดชาชัดชัดชาชัดชัดชาชัดชัดชาโอ้ยจะมีบ่เป็นคือสาวสักคนเนาะผู้ขาก็ได้ทุกน้องสาวสักคนนี่เราเฮ็ดเป็นเบิดทุกอย่างเพราะว่าเราหน้ามึนบ่คือเสียงลอยแล้วหน้าเกี้ยงหน้าอันขาวนั่นก็ได้เนาะเอาขอบอกขอบใจหลายๆเด้อร้านแสงพาณิชย์ไปเสนอเรามื้อแรกเราก็รับเราเด้บ่ง่ายๆนึงหาร้านร้านโอ้ยเบายากไม่รับหรอกไม่เอาหรอกสินค้าไม่มีคนรู้จักว่าซั่นว่าเอาก็สิคอยเบาคอยโฆษณาให้อยู่ดอกอาเจ้อเฮียเอ้ยสนอกว่าล่องสื่อขายล่องบางนี้สนอกสักมือนึงมันดังมากบัดสิอยากซื้อน้ำเสียงร้อยเด้บัดสิว่าเนาะบอกให้เพิ่นตั้งหาหลังๆเพิ่นก็บ่เอาแต่ว่าร้านเจ้แสงนี่เราเอาเลยเด้นี่เราซื้อเลยนี่ร้านแสงพาณิชย์นี่สั่ง1ลังบัดกาแฟบัดสิเบิดอยู่หานั่นอยู่สีจังไมนั่นสิได้ส่งจากหนองหานไปให้สิส่งจากหนองหานไปให้เด้อสาวตะกนเด้อเอาก็จะแพ็กใส่หนึ่งล่างไปให้เจ้ามีอย่างอีกบ่เดี๋ยวไอ้เสียงร้อยเปิดเพ่งนี่เราสิโทรหาเจ้าเด้ออันเป็นสวดมานานนี่บ่รู้ว่าเพ่งมันสั่นหรือมันยาวสวดมานานนี่คิดว่ายาวอยู่สวดมานานแล้วนี่เอาเราสิฟังบ่สวดมานานแล้วนี่ไอ้สายชนนี่ต้องหาให้เล่าให้มันได้เนาะสวดมานานนี่มันบ่มีแต่ว่าสวดมานานแล้วนี่มันมีบัดนี่เอาสิลองจัดให้เปิดให้เล่าจังร้านพ้นโลดนี่เราก็โทรมาเด้ตัวบ่แม่นแล้วเราไปโทรมาเราสั่งก็ละสองกระปุกเมื่อเช้านี่ก็ได้เอารับสายใหม่ๆสดๆกันสวัสดีครับใหม่ๆสดๆครับ
1: สวัสดีค่ะใหม่สดๆแม่ค้าขายกาแฟบ่าวเสียงลอยมาแล้วจ้าโรคเกาต์เบาหวานไขมันความดันมือชาเท้าชาทานได้ทุกท่านเลยนะจ๊ะ
0: ครับ
1: ถ้าท่านยังไม่มาปื้อก็โทรติดต่อมาได้จ้าเบอร์ไม่สดก็0829569540งวดที่ผ่านมาเลยจ้า
0: โอ้ถือเลขตัวเบอร์นี่ไหมเบอร์เฮ้งเบอร์โชคเบอร์มานตัวนี่ได้ซื้อน้ำเขาบ่ล่ะ
1: บ่ได้ซื้อเล่นไม่เป็นจ้า
0: เสียดายนะโอ้ยถือมาบัดปีบัดชาตินะคุณแม่เน
1: า
0: ะ
1: เมื่อกี้ขอเพลงหรือยังเนาะลืม
0: ยัง
1: ใช่ไหม
0: จ้า
1: ขอเพลงเอาเพลงน้องสามีเปิดแล้วยังคะ
0: เมียไม่ได้แต่งเปิดแล้ว
1: อ๋อเปิดแล้วก็เอาเป็นพัดลมหัวใจของกระว่าวเสียงทองจ้า
0: พัดลมหัวใจวันตีคุณแม
1: ่ถล่ม
0: หัวใจนึกว่ามันพัดลมหัวใจที่สดถล่มหัวใจเนาะ
1: ใช่ถ้าคนไหนเจ้าชู้เนี่ยโหเขาจะยิงถล่มให้เลย
0: เลยผู้ใดเหรอเหือมาสั่งเจ้าสูบเป็นแท้แม่ดูเชียงร้อยดูท่าทางหน้าตาบ่าวสระแม่ว่าบ่าวสระเป็นคนเจ้าชู้อยู่บ
1: ่อ๋อไม่เจ้าชู้แค่มีกิ๊กเยอะแค่นั้นเองเขามารักบ่าวเชียงร้อยเองก็เห็นบ่าวเชียงร้อยหน้าตาหล่อเราเอาการยิ้มหวานอารมณ์ดีเลยใครก็อยากจะเป็นคู่
0: โอ้แม่จะเป็นเบาดีเนาะเอาเบาดีปันนี่ขันซื้อกาแฟเที่ยวนาเดี๋ยวจะหาเนี่ยไปแถมไปเติมนะคุณแม่เด้อ
1: จ้า
0: จ้า
1: ลูกชายเหมือนเดิม
0: จ้า
1: เต็มทั้งโก้ด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่สังคมอารมณ์ดีแล้วก็ให้บ่าวเสียงหล่อยหล่อรวยๆหน้าไม้สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับคุณแม่ไม้สดๆครับแนะนำเพลงแนะนำรายการเขามาเนาะเอาบ่าวเสียงหล่อยขอฝากนะเด้อคุณพ่อคุณแม่อยากเป็นตัวแทนจำหน่ายอยากขายอยากขายขายง่ายขายดีสินค้าผลิตภัณฑ์ของบ่าวเสียงหล่อยนั่นบ่ได้แบกบ่ได้หามเออบ่คือจังมาขายทีวีตู้เย็นอยู่หน้าร้านเด้เนี่ยทีวีตู้เย็นอยู่หน้าร้านโอ้ยเออเดี๋ยวสิบอกสิบอกทีวีตู้เย็นจักบาทกันเนี่ยอันคุณทีวีตู้เย็นเอ้ยกลางสักผ่าเอ้ยอย่ามานั่งเฝ้าเบาเสียงลอยด่วนไล่ไปอยู่น้ำเจ้าของเน่เจ้าของอยู่บ้านอยู่เฮือนน่ะนะกับฝ้าพักกันมาซื้อเน่เออสิมาเห็นเบาเสียงลอยนั่งเฝ้าอยู่ดีบอกเออเต็มคุณบอกคุณแม่เต็มบ้านเต็มเฮือนมีตั้งแต่ต้นทุนนอนทุนเอาไปตะค่าตะขายให้คุณพ่อคุณแม่เออคุณพ่อคุณแม่ผู้ใดน้อสิมาเป็นเจ้าของตู้เย็นเครื่องซักผ้าที่รับที่นอนเตียงนอนของบ่าวเสียงลอยในนี่เนาะเอาจะได้กับฝ่าพักกันมาซื้อในเด้อขายหยากขายซ่าร้ายนี่ก็ได้เอาให้เกี้ยวเขาเกี้ยวน้ำแล้วกันเสียงลอยสิไปอุดหนุนเบิดบ้านเบิดเทือนพุ่นลาวสันแล้วว่าเอาขอบคุณล่วงหน้าเด้อจังใดจังใดก็อย่าลืมมาซื้อมาอุดหนุนน้ำว่าจะเป็นสินค้าว่าจะเป็นสมุนไพรของเสียงลอยนี่ล่ะเนาะผลิตภัณฑ์ตรา NBฝากคุณพ่อคุณแม่ในเด้อซอยสื่อซอยเชียร์ซอยอุดหนุนมูลูกมูลาแน่สดมานานแล้วเนาะจากไอ้สายส้นแนะนำมามันม่วนสื่อนำกันครับ

0: าลดจะน่าเอ้ยสวดไปนะสวดบ่นะไอ้สายส้นเรากังวลเราเป็นห่วงขันเศร้าสวดแล้วก็เฝ้าแต่งการแต่งงานเฝ้าหาคู่หาคล้องเด้อเอ้ยเด้อไอ้สายส้นเราก็ว่าสาลดจะน่าแล้วก็สวดมันกับไปน้ำกันได้ทันตัวคนเฮาก็ได้นะมันก็อยู่น้ำกันได้มันก็ไปมาหาสู่กันได้มันก็เป็นครอบเป็นครัวเป็นไปได้เบิดนั่นล่ะคุณพ่อคุณแม่เฮ็ดลงไปโหลดเฮ็ดไปโหลดเฮ็ดหยังล่ะเสียงลอยว่าซั่นเอาความสุขอันนั้นมันเป็นความสุขน่ะเฮ็ดเฮ็ดแล้วใจมันเป็นความทุกข์คันมันเป็นความทุกข์แล้วใจเฮ็ดเพราะว่าเฮาฮู้จักความล่ะแม่แม่นบ่ล่ะเอารับสายสักกันสบายดีสวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดีค่ะนายห่างคนรออ
0: ันนี้เจ๊นางได้นี่
1: แม่นค่ะแม่น
0: โอ้ยเก๋นางจังไหนมื้อนั้นเข้าจังสายจดปดไปโหลด
1: นาง 100% ไม่รู้ค่ะไม่รู้เป็นอะไร มันแก่ไฟเจออนมั้ง
0: บ่ แม่นอยู่เจออนสกัดมานี่แม่
1: จ้าถ้ามีเวลาขอเจ้าเพ่งให้ได้ในห่าง
0: ได้ได้อยู่ได้ได้อยู่ตัว
1: จ้าหัวกับมาหัวกับเด็ดพอดีมาเปิดพอดีพอในห่าง
0: โอ้ครับครับครับ
1: จ้าขอบังเอิญมีหัวใจเลยนะค่ะเด้อ
0: แมนอยู่บังเอิญมีหัวใจฝากตอนผู้ใดบ
1: ่ฝากทุกเสียงทุกสายนะจ้า
0: จ้า
1: อันฝากให้สาวสกุลน้ำเลยเด้อค่ะเด
0: ้อได้ครับ
1: เพิ่นไปใส่ละมือเลยเพิ่นติดธุระ
0: ติดเพิ่นติดธุระเพิ่นติดธุระผู้ใดก็โทรสั่งนั่นสั่งนี่มื้อนี้ก็โทรมาสั่งอีหลากาแฟนึงลังแล้วนี
1: ่อ๋อจ้าดีแล้วจ้าดีใจด้วย
0: จ้า
1: ทั้งเห็นปังๆเด้อในห่างเด้อ
0: จ้าขอบคุณหลายๆเจ๊นั่งขายดีบ่ทั้งผู้น่ะ
1: จ้านั่งก็ดีเรื่อยๆอ่ะเมื่อวานนี่ก็ไปได้10ถุงอยู่คนละล้านนึงก็ปลูกอยู่เมื่อวาน
0: เห็นบ่บอกเบอร์โทรเจ้าของแน่ผู้ใดอยากสั่งซื้อ
1: จ้าถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ไอ้กาแฟบาวเสียงลอยคอเรล่าผักเม็ดน้องในห่างเนาะ
0: ครับ
1: จ้าไอ้ติดต่อสนใจติดต่อนั่งได้ด้วยค่ะเด้อบริการส่งด้วย
0: ครับติดต่อนั่งคนงามได้เด้อนั่งคนสวย ก็ว่าไปโหลดสิเป็นหยังเนาะติดต่อได้ค่ะสตัว
1: ขอบคุณค่ะ
0: บ่โทรบ่โทรบ่โทรบ่โทรบ่โทรบ่โทรก่อน
1: 093จ้า093
0: ซะพี่น้องพอดีจดเอาเอาไม้เริ่มต้นไหม
1: 0931732078 0931732078นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปให้ถามจะค่ำเนี่ย
1: จ้าจ้า
0: ที่นี่บ่าวสงลอยสิขอร้องเด้อบัดนี้เด้อเป็นทีมงานบ่าวสงลอยขอร้องเยอะๆอย่าฉี่อายหลาย
1: ธรรมดาละเนาะค่ะเน
0: า
1: ะ
0: อายคักเป็นบออายเบาสักหน่อยคักเป็นบอ
1: ลูกผู้หญิงเนี่ยต้องอายค
0: ่
1: ะต้องอาย
0: โอ้ยโอเคเจ๊นั่งขอบคุณหลายครับ
1: จ้าทุกเสียงทุกสายด้วยค่ะเด้อ
0: ครับผม
1: ที่ฟังจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเจ๊นั่งทั้งพังโค้นเนาะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายขายกาแฟขายคอเรล่าให้เบาเสียงลอยจังสิล่ะสินค้าของเบาสักหน่อยเนี่ยมันส่งต่อได้ส่งเสริมอาชีพกันไปบ่แม่นอันหอบใช้เอื้อเจ้าของกันมั้ยบ่แม่นหาแต่ผลประโยชน์ให้เจ้าของได้มั้ยเสียงลอยมั้ยบ่แม่นเป็นคนแนวนานบ่แม่นเป็นคนจังซานอันใดมันดีก็ส่งเสริมพี่น้องบ้านเฮาได้อยู่ได้กินได้แบ่งปันกันมันเป็นครอบครัว103นี่ครอบครัวเล็กๆและน้อยของเฮาเนี่ยมีหยังก็ส่งเสริมอาชีพให้กันเฮาบ่ได้เป็นรัฐบาลเฮาบ่ได้เป็นรัฐมนตรีเฮาบ่ได้เป็นส.ส.เฮาแค่เป็นนายสถานีวิทยุในน้อยๆหน่อยๆแต่ว่าแบ่งปันความสุขกันคุณพ่อคุณแม่ดีแล้วที่เฮามีวิทยุได้ปากได้เว้าได้ร่มกันเสียงลอยมาถึงทางคุณพ่อคุณแม่ฟังรายการอยู่ทางบ้านก็มาถึงทางเนาะได้แบ่งปันอาชีพได้แบ่งปันธุรกิจได้แบ่งปันสมุนไพรให้กันเพื่อส่งเสริมอาชีพบ่ว่าจะเป็นอาชีพแน่หรือว่าสุขภาพแน่นี่ล่ะโอ้ยจะเป็นดีอกดีใจเด้เสียงลอยก็ได้สินค้าเสียงลอยก็ขายง่ายบ่ต้องไปแช่ในตู้แช่บ่ต้องไปแช่ในตู้เย็นบ่ต้องเอาไปแช่ในชั้นเครื่องดื่มบ่ต้องไปเสียเงินค่าฟืนค่าไฟเพียงแต่ว่าส่งไปสนี่ให้แน่ส่งให้ลูกค้าแน่ง่ายๆง่ายๆจับง่ายใบง่ายคุณพ่อคุณแม่เอ้ยธุรกิจเสียงลอยนี่ส่วนจะค้นพบใส่เวลาตั้ง30ปีมันใส่มาโดนแล้วบัดที่นี่เฮาก็มีตั้งแต่พัฒนาหรือว่า ส่งต่อสุขภาพส่งต่อธุรกิจให้กันง่ายๆแค่นี้เองอย่างอื่นผ่านมาหมดแล้วต่อไปมีแต่แนวดีๆนั่นเป็นจังซั่นเนาะแม่นบ่แฟนเพลงแฟนรายการบ่าวเสียงร้อย

จัดรายการไปจัดรายการมากำลังมวนกำลังซึ้งกำลังเบาจากับแฟนเพลงแฟนรายการกำลังเข่าแก็บเข่าคู่ขากันไม่ลำไม่ล่ามาเบิดมาไรซะแล้วพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการเอ้ยนั่นก็ได้เนาะบ่อยากจากไกลหนาเวลานั้นผัดดวนมาเอาขอบบุญขอบคุณทุกกิ่งทุกเสียงทุกสายทุกมาไล่นำใจเด้อแฟนเพลงแฟนรายการของเบาสลอยก็ได้พลังเงียบต่างๆทุกบอนที่ฟังเสียงเบาเสียงลอยที่ซื้อที่อุดหนุนผลิตภัณฑ์ของเบาเสียงลอยเด้อขอบอกขอบใจขอบบุญขอบคุณนายสถานีต่างๆว่าจะเป็นสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ่จะเป็นสถานีเบาไปรษณีย์บ่จะเป็นสถานีวิทยุคุณพ่อสุบินบุญพูนขอกราบขอบพระคุณอะไรครับมื้อนี้เบิดไปลําเวลาไปแล้วเนาะขอให้มิตรรักแฟนเพลงแฟนรายการเลยละหลายๆผู้หลายๆคนมีความสุขเด้ออยู่ดีมีแห้งกินข้าวแล้งแซ่บๆเตรียมหาน้ํากินแล้งเด้อบัดนี้เด้อต่อไปพบพ่อกับใหญ่สังคมผู้ขาบ่าวสําหรับไปทําหน้าที่ซะเกินมื้อนี้ไปแล้วขอกล่าวเข้ามาสบายดีสวัสดี

0: น้อมอภิวันวันทาพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาดุจสายทานไม่สิ้นสุดพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ล้วนส่องล่าให้พระสบนิกรร่มเย็นวันนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าชมรมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุภาคประชาชนขอถวายอาลัยอย่างสุดซึ้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อริยสงฆ์เลิศล้ำกินเกษตรกรรมยอดเยี่ยมแดนสองหลานสองเวียงสีเชียงใหม่เวียงจันทร์พี่น้องกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุลูกทุ่งสองฟังโขง FM 103.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณอาคารเลขที่58หมู่10บ้านพานพาวอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายสนใจร่วมธุรกิจโทร062-287-3999 062-179-8555ไม่ไงตื่นขอบอก
2: มือละแก้วแจ้วเรื่องสุขภาพ
3: เจ้ากินหยังใสเบิ่งแน
2: ่ให้เบิ่งอยู่บ่เบิ่งแล้วจะขอกินน้ำเด้อ
3: ท่านมันดีก็ขอกินน้ำแน่อย่าคิดที่ลายเถาะใสเบิ่งแน่กาแฟปรุงสำเร็จสนิทผงตาดีเจเบาเสียงลอยกาแฟโรบัสต้าผสมสมุนไพรถูกใจคนรักสุขภาพบ้าไปตักคือแล้วบาดนี่เอามาลองจักซองสองซองเบิ่งดู
2: เฮ้ยนั่นแล้วคอยว่าแล้วว่าเจ้าสิขอกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตราดีเจเบาเสียงลอยอร่อยเข้มข้นเติมความสดชื่นปรับกระบวนการขับถ่าย
3: กันดีคือเว้ากับบ่คอเจ้าล้าหาซื้อมากินเองก็ได
4: ้ร้านค้าร้านขายสนจิตสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายขายปลีกและส่งติดต่อได้ห่างคงเดชปัญญาทองหรือดีเจเบาเสียงลอยโทร082-496-9745ติดต่อสอบถามเขามาได้ครับ
5: ป้าไอ้สิ่งหลอยบ่ได้พ่อนากันตั้งดนเบิ่งย่ำใดกับเป็นตามีความสุขหลายแท้เน
4: าะเอ้าไอ้กายอายุหลายแล้วได้ล่ะแต่ไอ้ท่านอาหารหลากหลายครบหาหมู่ออกกำลังกายและใส่ใจตัวเองด้วยการท่านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคาราล่าวีกลาสแอนด์อันปันฝ่าพลัดตราเอ็นบีพี่น้องบรรเทาสนจิตสนใจ
6: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
7: ขณะนี้เวลา 15:00
8: น.เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบดเติมน้ำตาลอุ่มง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
9: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
10: มันมาอีกแล
11: ้
10: ว
11: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
12: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไม ฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
13: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาเท่าการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
14: ก็เธอถึงสวยสวยใช่แต่เธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
15: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
16: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
17: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: ่านผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: อ๋อ

0: โอโม่สันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสักรวยคักรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกทรัพย์
4: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าซองนี้เท่านั้นสำเร็จ

0: สตาใหม่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: งอนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่า นั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
4: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
5: ไหวบอละน้องทองสีกรอดปองไปกับอ้ายบอ
6: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมกาแฟกาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุด ทีอึ้งกุ้ยเฮงรถมือ2ผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือ2ที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
8: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
9: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

นางขอฝากลูกน้อยจอมสอยเบิ่งแยงเจ้าผู้น้อยดองแดงลูกแม่ทั้งสองคำเมยคล้องอยู่น้ำพระบิดาอย่าส่งเสียงกวนกวง

0: อร่อยอร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาจินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากีถังเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาแค่จีบชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
1: 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222936 0894222936

นางกะรีบฟังฟ้าวตาตีมาที่หาไปทางใดอ้ำค้าก็บ่เห็นยินจ่อยมาที่ว้อยว้อยดันเดินพันเฝ้าแลนหาในเด่นอยู่ส่งสาลาแก้วกูบ่มี

0: พี่น้องครับอาจารย์จอยเป็นอาจารย์แม่ลูกอ่อนมือนั่นเอาลูกมาโรงเรียนนำบัดนี้ย่ำช่วงพักเบรกเพิ่นสิเอานุ่มให้ลูกกินและเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันก็เกิดขึ้น
1: อ้าวนักเรียนนักเรียน
2: ครับ
1: เออันครูถามหน่อยใครเห็นนมครูบ้างใครเห็นนั่นครูจะให้คะแนน
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นครับ
1: นี่แหละสายตากว้างไกลบางทีครูก็หลงลืมๆนะลูก
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นตอนที่คุณครูก้มเก็บช็อกแต่แม่ครับ
1: มันห้าขวบคนไปห้าขวบคนมันบ่แม่นพร้อมครูมองนี่บ่แม่นพร้อมจับเต้ามันคือนมขวดที่ครูส่งไป
2: นั่นแหละครับยายจอยมันเป็นจังซี่เพราะว่าหัวเล็กเด็กน้อยนี่ตามันดีตัวยายจอย
1: ดีแต่ตาชู้แล้วตาคู่บ่ดีอ่ะ
2: ปัญหาเรื่องสายตาอาจารย์จอยแนะนำเลยตอนนี้กาแฟสำหรับสายตา You Smile Coffee ครับยายครับ
1: เป
2: ็นกาแฟเพื่อบำรุงสายตาโดยตรง
1: โดยตรงครับพี่น้องเมื่อพี่น้องกาแฟก็ตั้งกินคินบ่ได
2: ้ปกตินะกินกาแฟอยู่แล้วสิครับยายครับ
1: แม่แต่กาแฟที่แยกส่วนผสมที่มีส่วนผสมที่ประกอบด้วยสารอาหารหรือสมุนไพรที่ส่วนในการบำรุงฟื้นฟูหน่วยตายกตัวอย่างเกากี
2: ้เออ
1: เกากี
2: ้ลูทีน
1: ลูทีนซีเซนทีนหรือตระกูลเบอร์รี
2: ่เอาว่าง่ายๆถ้าพี่น้องอยากลองเบิ่งปกติกินกาแฟสุดเศร้าอยู่แล้วแต่ว่ากินกาแฟแล้วได้ประโยชน์ทั้งกาแฟและได้ประโยชน์ทั้งการบำรุงสายตายกให้เลยครับยาย
1: นี่คือกาแฟ
3: ยูสมัยคอฟฟี่ครับคุณยายครับยูสมัยคอฟฟี่สูตรเข้มข้นของสมุนไพรในกาแฟที่ให้ประโยชน์แก้สายตาโดยเฉพาะ
1: wow. พี่น้องอย่าลืมเด้อดวงตาเราเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่มีอวัยวะเทียมบอดเดียวบอดบังสะพุ่ง
2: บอดเลย
4: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222963608942239 4 2 2 2 9 3 6

ยมพระบ้านบ่ยอมรับสิส่งไฟใส่ได้เองอุปมาปะไม่แล้วก็คือพ้นตกหล่นตกทะเบียนเลขบ้านบ่มีมองนกอยู่เสาจากว่าลูกว่าเต้าคงเผาของไผคุณแล้วนายทะเบียนอำเภอเพิ่นปวดหัวบัดไปแจงวิญญาณซุ่มตายแข่งกะสันเดียวโดยดังซื้อบ่ทันได้เฮียงเสียงบ่ทันได้ตั้งโตนั่นก็บ่มีไปหาไผก็บ่ได้คอยแต่แม่ตามติดอยู่นำเที่ยวขี้ไฟตะลังเฮือนดอกจุ้งจองวิญญาณเข้าอยู่นำทางอยู่นำแอมน้องของแม่อยู่น้ำแพ้และผ่าโลกของเจ้าเบอร์ใส่สองนางเอ๋ยขอกินแน่แม่เอ๋ย

่ทำบุญให้เขาสาบอกทรงให้เขาไปเกิดก่อนไว้ต้นเจ้าจังสบายจังเศร้าโลกหายหายอันเจ้าปวดเจ้าเจ็บดอกนางเอ๋ยทำบุญนำเขาสาเบ่งผู้ใดเคยทำ

อาเข็งเจ็บโตแท้ทั้งบักห้อยก็เจ็บหน่วยป้อยสัตว์ปีกนกน้อยนกสาแท้ดอกกุ้งตอมท่านเป็นเจ้าได้แทงสองเถื่อให้เอาสองคำเอิ้นนั่นคือตัวของนกที่ทรงวิญญาณคนเงินใส่ซองถวายเจ้า

บอกปล่อยไปน้ำนกไปเกิดสาคำแพงดอกคำแพงให้แม่จ่าแจงมาอมห้วยกะเศร้าให้ฟังไว้ให้ทำบุญให้เขาแน่วอนไปถึงคุณแม่ไฟคือแทงลูกหน่อย

0: ใหญ่จ้าหาอย่างอยู่เนี่ยมันงุ้มงุ้มคักงุ้มแหน่แท้มันบ่แม่นงุ้มแหจ้าจะไปงุ้มจังซั่นมันบ่พอดอก
1: มันไม่เห็นสว่าง
0: โอ้ยบ่เห็นสว่างเจ้าต้องขับเลือดรถเลยไปอันหนองหานจักน้อยใหญ่ป้ายบักใหญ่ข่อยเห็นแคทว่างั้นน่ะ
1: โอ้ยมันตัวมันหูแจ้งตาใสมันหานยังก็เห็นล่ะมันต้องใส่เวลาจักน้อยเนี่ย
0: เอาตาบ่ดีมาโดดแล้วบ่ยาย
1: โอ้ตาบ่ดีมาตั้งแต่คบกันใหม่ๆพุ่นแล้วบักนี่กินเหล้าเมายาเล่นการพนัน
0: ยายจอยความหมายกำลังถามว่าตาของคุณยายนี่เป็นยังไงเป็นต้อกระจกหรือว่าเป็นฝ้าฟางหรือว่าเป็นไอแพ้แสงเป็นตึมมืนขึ้นนี่มันเป็นยังไงเป็นตามัวเป็นน้ำมอหรือเป็นแพ้แสงแป๊บๆจังซี่นะ
1: โอ้บอกแท่นเบิดเลยได้นั่น
0: เป็นซูเนล
1: ว้าย
0: เป็นซูเนลปาดเงินเดียนคือสิสนุกรับเนาะสิเดียนบ้านเนาะ
1: บ่จะมาจังซั่นจังซี่ได้ยาม
0: ครับ
1: ไปได้เบี้ยคนพิการมาก็ย้อนตา
0: เลยอ้ายเนี่ย
1: ได้ทั้งตาทั้งหู
0: เนี่ย
1: โอ
0: ้โอ้ยายจ้อย
1: ฮะ
0: นี่สิไปถามหมอถามอ่ะ
1: เ
0: ออยายจ้อยรถเจ้านั่นน่ะเหยียบแบงค์500อยู่นั่นน่ะอันไปจอดไปยับไม่ด้วย
1: มาหาอยู่ไส
0: หมอกะละสิเส้นไหน
1: เว้าถึงเนาะยามเนาะ
0: ครับ
1: อันสายตาแม่มันก็ดีอยู่ยามไปเบิ่งหมอลำ
0: ครับ
1: ยามหมอลำเลิกดีอยู
0: ่ครับ
1: เบิ่งสอดแจ้งแต่ยามเบิ่งหมอลำยามมื้อแรงนี่บ่ดีมันใส่ชุดสีหยังบ่เห็นจักอย่าง
0: โอ้อันนี้เขาเรียกว่าตาบอดสีแบบนี้แหละเขาเรียกว่าขับรถพาไฟแดงเนี่ยสีแดงสีเขียวเบิ่งบ่ออกย้ายอันตรายถึงชีวิตได้เนี่ย
1: เตว่าย่ำสวดเศร้าตื่นมาย่ำมือเศร้าเบิ่งหมอลำบ่ได้ตื่นได้ทั้งหลับหลับตื่นน่ะย่ำกลับบ้านก้มหาอย่างเห็นเบิดเลยนี
0: ่
1: หาเงินหาเงินสิบเหรียญผู้ใดตัวข้าเห็น
0: อันนี้เขาเรียกว่าซุ่มพิตีดอกย้ายจอยครับ
1: เอ
0: าสีซะมียาตาข้าเจ้าขายอยู่ตามท้องตลาดหลายก็ดอกคือบ่ไปซื้อมากิน
1: ว้ายหมอเขาบ่ให้กินมั่วซั่วสิเป็นยังว่าจะไปกินแล้วหายตาแจ้งจังปังเห็นหูจริงปิ้งเพิ่นว่าเว้ยเอามากินแล้วย้ำบุกละ 3,000 แม่ก็กินมาแล้ว
0: ก็ดีขึ้นหลายเติบ
1: โอ้ยเสยเตยเว้ย
0: เอาคันสั้นที่เอาสิบ่สั่นเอานี่เว้ยลูกต่อมาใหม่ให้เต็มพร้อมแล้วก็ให้หลายพร้อมแล้วก็ยังคุ้มค่าได้ดูสุขแลกกับภาพเรื่องการขับถ่ายพร้อมครับยาย
1: โอ้กินดีขี่ได้ตาเห็นหง
0: แม่น
1: โอ้สิบ่ได้เหยียบขี่กับของตัวบัด
2: น
1: ี
2: ่นี่เลยครับยายครับกาแฟยูสบายคอฟฟี่มาใหม่เลยครับยาย
1: อันนี้เป็นกาแฟแล้วเนี่ย
0: โฟกัสด้านการบำรุงสายตาโดยตรงปัญหาของยายที่ยายเปลี่ยนนั่นละสิเป็นตาแพ้แสงตาคุณมั่วตาเป็นหมอกหรือว่าตาบ่แจ้งบ่ใสเป็นต้อกระจกสิไปพุ่งไปพาบำรุงซะก่อนดูแลเจ้าของน้ำครับยาย
1: ขอบตาขาวจ้องสิตาดำนุ่นจุนพูนเอิ้นว่าตาลิ้นมาตัวเนื้อนี่ได้บ่ยาม
0: ว้าย
2: กินกาแฟยูสมัยคอฟฟี่บำรุงสายตาครับยายครับ
1: เที่ยงคือมีอยากใหญ่อยู่คือจะมีหินมีไส้ฆ่าตาได้บ่
2: อันนี้กินกาแฟยูสมัยบำรุงสายตาครับ
1: ตาจื้นตาแฉะขี้หูขี้ตาไหลแม่งมีแม่งบั้นมาตอมตาได้บ
0: ่โอ้โหกินขี้หูกับแม่งมีบำรุงสายตาก
1: ินแค่หูกันไม่เอากาแฟก็กินประจำอยู่แล้วถ้ามันเบิ่งแย่งนวยตายจะได้ก็อยากลองกินเบิ่งคือกัน
3: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892229306 0892229306
4: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบันดุง

ปองเมียผู้นี้แล้วพี่น้องต้องหาปองดอกทั้งนี้อันความดีพี่ใส่จ่าที่ผ่านมาบอกพี่มั่งอยู่ดอมกันกับเมียอาย

ละลายพันของความสุขน้อลื่นล่นฝูงคนยองนั่นทั่วแดนจิตใจพี่ยังหักแน่นหลายแต่ปองทั้งสงสัยคุณแล้วความในใจ

ิเต้าคงสถานเข้ามองเก่าเดิมขอนางบวชกะจังลืมเวลาครบสิหวนกราบน้อพี่น้องขอให้พี่เด้อคนสวยขับพี่สิ

แม่ยายเอ้ยปู่เสียงเฮาหลวงตานกจอกก็แล้วเศร้าจมนะโมไปบวชแล้วละมาดโกขอน้องพี่บ่หลายเดือนพุ่นแล้วบวชวัดสีโพไซไฟกรรมฐานเจ้าวัดสาขาหลวงตาเข้าพระคู่เฮาเพิ่นนั่นซอยพระคู่โพไซกิตติคุณเด้อขน้อยอารามคอยดอกฝ่ายสงนั่งสวดกันเฮ็ดโล่งโค้งยัดติซอยทั้งหลวงตาย้อนเวลาขอเมียนั้นบ่หลายพอดีบุญเรามีได้ขึ้นโค้งขึ้นพง

0: ใช้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมหอมอร่อยอร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาจินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี้ถั่งเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาแค่จีบชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
1: 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222936 0892222936

0: พี่น้องครับอาจารย์จอยเป็นอาจารย์เมลูกอ่อนมือนั่นเอาลูกมาโรงเรียนนำบัดนี้ย่ำช่วงพักเบรกเพิ่นสิเอานุ่มให้ลูกกินและเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันก็เกิดขึ้น
1: อ้าวนักเรียนนักเรียน
2: ครับ
1: เออันครูถามหน่อยใครเห็นนมครูบ้างใครเห็นนั่นครูจะให้คะแนน
2: คุณครูครับผมเห็นครับ
1: นี่แหละสายตากว้างไกลบางทีครูก็หลงๆลืมๆนะลูก
2: คุณครูครับผมเห็นตอนที่คุณครูก้มเก็บช็อกได้มั้ยครับ
1: มันห้าขวบคนไปห้าขวบคนบ่แม่นต้องครูมองนี่บ่แม่นต้องจับเต้ามันคือนมขวดที่ครูส่งมาน
2: ั่นแหละครับยายจอยมันเป็นจังซี่เพราะว่าหัวเล็กเด็กน้อยนี่ตามันดีตัวยายจอย
1: ดีแต่ตาชูแล้วตาผู้บ่ดีอ่ะ
2: ปัญหาเรื่องสายตาอาจารย์จอยแนะนำเลยตอนนี้กาแฟสำหรับสายตา You Smile Coffee ครับยายครับเป็นกาแฟเพื่อบำรุงสายตาโดยตรง
1: โดยตรงครับพี่น้องเมื่อพี่น้องกาแฟก็ตั้งกินคินบ่ได
2: ้ปกติน่ะกินกาแฟอยู่แล้วสิครับยายครับ
1: แม่แต่กาแฟที่แยกส่วนผสมที่มีส่วนผสมที่ประกอบด้วยสารอาหารหรือสมุนไพรที่ช่วยในการบำรุงฟื้นฟูหน่วยตายกตัวอย่างเช่นเกากี
2: ้เออ
1: เกากี
2: ้ลูทีน
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
4: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา
5: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
6: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
7: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
6: คิกออกแล้ว
7: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
6: ผิวเลย
7: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
8: ไว้สู้ดิได้ผลเกินคาดถ้าพยาธิก็ผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่อย่าไว้สู้นิไว้สู้นิไว้สู้นิกระเด้อเจ้า
9: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเมืองคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
10: ไว้โซนิกธนาคารพยาธิยกข้างนี
11: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
12: ้าวทำไมล่ะเธอ
11: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
12: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
13: กาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
14: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
15: อย่างงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตาลมากๆ
16: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: ือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยวัยสาวกลับคืนมา
0: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแม้สักกลางคืน
1: ครับ
2: ถูกค่อยลูกสากรวยค่ะรวยเนี่ย
3: อยากรวยไม่ต้องขอเน้นกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกทรัพย์แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประกันส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
4: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
5: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
6: ไหวบอละน้องพร้อมสิกลอดตองไปกับไอ้บอไอ้สิ
7: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
8: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุด ที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือ2ผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือ2ที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slickอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
9: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
10: ช่วงเวลาแห่งสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังไทยบ้านเฮาสู้คู่สู่คนรับฟังรายการลูกทุ่งเก้าดีอุปถัมภ์คำสู้รายการโดยกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่พร้อมแล้วขอเชิญรับฟังสาระและบันเทิงไปพร้อมๆกันเบิร์ดบ้าน

วัสดีครับพี่น้องท้องถิ่นไทยอีสานสุขสำราญเด้อครับผู้สุคนม่วนพร้อมพี่น้องเอ้ยไอ้เส้นตวยมาแล้วเสียงแซ่แซวพี่น้องห้องมาถามข่าวถามว่าไอ้เส้นตวยนี่หักยั่งเป็นเบาหรือบ่มีเมียซ่อนนอนรวบเดี๋ยวไปน้อว่าสั่นเพิ่นว่าพี่น้องเอ้ยอันว่าเมียนั้นมีแล้วกะแนวคนมันรูปล้อเนาะแนวพ่อแม่เพิ่นปั้นให้พ่อได้อ้อยสาวซะแล้วเวกับพี่น้องผู้ละคนบอกว่าโอ้ยจักแม่นคุยแจกมันเอาพะโล่บักโม่บักแตงเดี๋ยวเบิ่งหน้าละคือแนวขึ้นบักเผานี่พะนะเพิ่นว่าโอ้เลี้ยวบังหนาขึ้นแนวขึ้นบักเผาจังซี่นี่คุดตุนหมานแท้เด้อใส่กบหมานคักแท้เด้อหน้าเห็นว่าหน้าตาเป็นจังซี่นี่กินผงสุรสเป็นแล้วเด้อโอ้บ่แม่นธรรมดาเด้ดิบ่แม่นของคอยบ่แม่นของคอยนะนี่คือรายการอีสานเก้าดีโดยมีกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่เพิ่นเป็นผู้ให้การสนับสนุนรายการและก็มีลูกหลานพี่น้องผู้นี้ไอเสียงตวยผู้ให้ใหญ่เป็นผู้มาดำเนินรายการเป็นผู้มารับใส่พี่น้องอยู่ในรายการนี่ครับพบพ่อพี่น้องอยู่เป็นประจำทุกมือทุกมือมีแนวดีๆอยู่ในรายการมีแนวมวนๆอยู่ในรายการเต็มอายะอยู่พี่น้องเอ้ยเอาแนวดีแนวมวลเต็มอาญะอยู่ในรายการจังซี่เริ่มต้นรายการเอาความมวลให้พี่น้องก่อนคัดสรรแล้วมั่นใจแล้วว่ามวลงานเพลงนี้ประกอบหนังเรื่องมนรักลูกทุ่งเสียงร้องของไพรวัลย์ลูกเพชรนะสื่องานเพลงว่ามนรักลูกทุ่งวาสันเดมวลกัน

0: ครับงานเพลงมวลเพลงดังประกอบหนังเรื่องมนรักลูกทุ่งครับงานเพลงนี้แต่งโดยคู่ไพบูลย์บุตรขันให้ไพวัลย์ลูกเพชรเป็นผู้ร้องนะครับโด่งดังมากๆเลยล่ะเพลงนี้นะครับมวลพร้อมตอนที่ไอ้ช่างตวยเป็นเบ้าหน่อยอยู่บ้านตอนบ่ายๆไถนาขาดหน้าให้อีพ่ออีแม่แล้วก็ให้เพิ่นดําเอาเองนะไอ้ช่างตวยก็ได้ขึงกับของแล้วก็ไปหาซอนเขียดจะหน้าไปเฮ็ดเงี้ยเบ็ดนะคันได้เขียดจะหน้าบ่พ่อก็ไปหาขุดเอาขี้เกดียนเอาไปใส่เบ็ดน่ะใบๆคำๆจักน้อยนี่โอ้ยพุ่นแล้วย่างใส่เบ็ดอยู่ทงเลาะหัวหนองพุ่นล่ะเบ็ด50ขั้น60ขั้นนี่ย่างใส่ไปสุดเสร็จจับเรียบร้อยย่างกลับขึ้นมาแถวหลังนี่ปลาติดแล้วเทิงปลาคอเทิงปลาดุกเทิงปลาเข็งปลาขาวอุ้ยจังแม่นหมานกันยังวะน่ะบ่อึดแต่แนวกินน่ะอยู่บ้านนอกขอกหน้าเฮาสมัยแต่ก่อนน่ะเว้ามากก็คือฮอดบ้านซั่นเด้ฮะอยู่กับรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีฝากพี่ฝากน้องเอาไว้แน
1: ่มีข่าวดีมาบอก
2: จงงองจงงองเจ้าข้าเอ้ยมาแล้วกาแฟสมุนไพรเก้าดีสูตรเพิ่มสมุนไพร4ขนานมาฮอดพี่ฮอดน้องบ้านเฮาแล้วเด้อจงงองจงงองเจ้าข้าเอ้ยกาแฟสมุนไพรเก้าดีเกิดมาจากความตั้งใจดีของนายห่างอยากให้พี่น้องได้กินแต่ของดีในราคาที่บ่แพงกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ห่อสีแดง1ห่อบรรจุ20ซองอยู่ในส่วนผสมมีกาแฟพันโรบัสต้ามีครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองมีความหวานจากสารสู้คราโรดมีสารอาหารเด็กโตรดแอลคานิทินแอลทาเทรดและโครเมียมพิโคลิเนตแล้วก็มีส่วนผสมของสมุนไพรสารสกัดจากทางเช่าจากเห็ดลิ้นจือจากถั่วขาวจากมะรุมและก็จากบักขามป้อมยังบ่พอแต่ซำนั้นบัดนี้เพิ่มสมุนไพรดีให้อีก4ขนานคือสารลูทีนจากดอกดาวเรืองกระช่ายดำแปะกล้วยและดอกค่ำฝอยนั่นส่วนผสมหลายๆจังสี่นำมาขายให้พี่น้องได้กินในราคาบ่แพงแค่ห่อละ145บาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง0894222936แจ้งความเข้าใจกาแฟสมุนไพรเก้าดีบ่แม่นยาบ่มีผลในการป้องกันและรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่นนั่น
0: ดีๆจังสี่ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ก็แล้วกันอย่าลืมซอยกันอุดหนุนเด้อของดีๆราคาถูกๆครับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่

อีกจักหนึ่งข้อมวลได้หยิบมาฝากกันช่วงนี้เลือกเอาข้อมวลหลายๆแล้วนะครับเคยดงเคยดังไม่แห้งแล้วงานเพลงนี่เสียงร้องของสุริยาฝ่าปทุมครับงานเพลงหนุ่มนปขมวล

นปขนะบทเพลงนี้แต่งโดยอาจารย์สุรินทร์ภาคสิรินะแต่งให้สุริยาฟ้าปทุมเป็นผู้ร้องนะเพลงนี้ออกมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2515นะฟังย่ำใดกะมวนฟังแล้วกะคิดฮอดทางอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายตอนเป็นเด็กน้อยได้ไปยามคุณลุงนะเพิ่นเฮ็ดสวนบักเลนสวนบักเขือเทศน่ะนะอยู่ใกล้ๆแม่น้ำโขงโอ้ยคิดฮอดครับเว้ามากก็ดีเว้าสุพี่สุน้องฟังอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีครับได้มาฝากกับเรื่องเล่าผู้เพิ่นสนับสนุนรายการในช่วงนี้ครับพี่น้องบ่เว้าหลายดอกกับเรื่องเล่าของกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่นะพี่น้องสิได้ฟังเพลงกันหลายๆสิได้ม่วนได้ซึ้งกันหลายๆฝากไว้นิดเดียวนะช่วงก่อนไอ้เส้นตวยบอกพี่บอกน้องเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟสมุนไพรเก้าดีว่าบ่แม่นยารักษาโรคบอกพี่น้องว่าบ่มีผลในการป้องกันและรักษาโรคนะในห่างของกาแฟสมุนไพรเก้าดียื่นเรื่องขออนุญาตผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบ่ได้ขออนุญาตผลิตเป็นยาสมุนไพรนะขออนุญาตผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งกรรมวิธีในการผลิตกับมีส่วนผสมของสารอาหารดีหลายอย่างสมุนไพรดีหลายอย่างในส่วนสรรพคุณดีของสารอาหารสรรพคุณดีของสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมอยู่ในนี้ก็สิส่งผลดีต่อร่างกายพี่น้องแน่นอนล่ะบ่หน่อยก็หลายสำหรับผู้ที่กินนะและพี่น้องหลายคนผัดเสียกถามว่าแต่สารอาหารดีว่าแต่สมุนไพรดีแล้วสิฮู้ได้จังไดว่าสารอาหารอีหยังแน่มันดีจังไดแน่สมุนไพรขนาดใดแน่มันดีจังไดแน่พี่น้องผัดเสียกถามเนาะสำหรับผู้ที่อยากฮู้นะถ้าให้ไอ้ฉันตวยเว้าสู่ฟังก็บ่เว้าให้ฟังจักเทื่อนะเอาจังสิครับพี่น้องสำหรับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่อยากฮู้ว่าในส่วนผสมอยู่ในกาแฟเก้าดีนี่มีหยังแน่เว้าสู่ฟังได้เลยว่าในส่วนผสมอยู่ในนี้กาแฟในห่างเพิ่นเลือกใส่พันธุ์โรบัสต้าครีมเทียมสกัดมาจากถั่วเหลืองรสหวานเพิ่นใส่สารสู้ค่ารสนะในส่วนสารอาหารมีสารเดกโตรสสารแอลคานิทีนสารแอลทาเทรตสารโคเมียมพิโคลินเนตนั่นในส่วนสมุนไพรมีตังทั้งเช่ามีเห็ดลิ้นจือมีกระช่ายดำมีสารลูทีนจากดอกดาวเรืองมีผงแป๊กกล้วยมีดอกข้ามฝอยมีบักขามป้อมมีถั่วขาวและมีมะรุมนี่หลายๆอันหลายๆอย่างจังสิกับมีแต่แนวดีๆพี่น้องผู้ลังคนผัดสิว่าโอ้ยจดบ่ทันจือบ่ได้จำบ่ได้ดอกว่าสั้นบ่ยากครับพี่น้องซื้อกาแฟสมุนไพรเก้าดีห่อสีแดงเข้มไปพี่น้องพลิกมาอ่านเบิ่งอยู่ด้านหลังของห่อบอกพี่บอกน้องไว้เบิดว่ามีสารอาหารอีหยังแน่มีสมุนไพรอีหยังแน่บอกไว้ในหั่นพี่น้องได้ฮู้แน่นอนน่าและก็บ่เว้าสู้ฟังจักเทื่อว่าสรรพคุณมันดีจังไดนี่สิฮู้ได้จังไดอันที่สรรพคุณว่ามันดีจังไดไอ้ซั่นตวยบ่ได้เว้าให้ฟังพี่น้องสามารถไปเบิ่งตามแหล่งความรู้ได้หลายช่องทางอย่างเช่นไปสอบถามทาง Google นะพี่น้องอ่านเบิ่งอยู่หลังฮอกาแฟเก้าดีว่ามีหยังแน่แล้วพี่น้องเอาซื้อสารอาหารแต่ละอย่างนั่นล่ะเอาซื้อสมุนไพรแต่ละอย่างนั่นล่ะไปเสิร์ชถามเบิ่งอยู่ตาม Google นะสารอาหารเดกโตรสมีประโยชน์จังไดแน่สารแอลคาเนทีนสารแอลทราเทตสารโคเมียมพิโคลินเนตมันมีสรรพคุณดีจังไดแน่พี่น้องไปเสิร์ชอ่านเบิ่งได้เลยสมุนไพรต่างทางเช่าเฮ็ดลิ้นจือกระช่ายดำดอกดาวเรื่องผงแปะกล้วยดอกข้ามฝอยบักขามป้อมทั่วขาวผงมะรุมมันดีจังไดแน่พี่น้องไปเสิร์ชถามเบิ่งนะและพี่น้องก็สิรู้แล้วว่าสรรพคุณแต่ละอย่างที่พี่น้องอยากรู้มันดีต่อสุขภาพพี่น้องจังไดแน่มันดีต่อร่างกายพี่น้องจังไดแน่นั่นเห็นบ่บ่ยากเลยนะมันก็สิเป็นความรู้เป็นเหตุผลซอยให้พี่น้องได้ตัดสินใจได้ว่าพี่น้องสิสมควรกินกาแฟสมุนไพรเก้าดีนี่บ่นะแต่สำหรับผู้ที่ได้กินแล้วเพิ่นบ่ได้ห่วงบ่ได้สนใจดอกเพราะว่าเพิ่นได้กินมาหลายปีแล้วเพิ่นฮู้ว่าดีถูกใจเพิ่นแล้วเป็นห่วงแต่เฉพาะผู้ที่ยังบ่ทันได้กินฉะนั้นแล้วตรวจเช็คพิจารณาเบิ่งแล้วก็ตัดสินใจเอาเองฝากพี่ฝากน้องเอาไว้กับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่1ห่อบรรจุ20ซองขายให้พี่น้องได้กินราคาถูกๆสุดประหยัดสุดคุ้มห่อละ145บาทและถ้าพี่น้องอยากกินถูกล่องกว่านั้นให้พี่น้องพิจารณาซื้อยกโหลยกลัง
พราะว่ามั่นใจแล้วว่ามันดีจริงซื้อยกโหลซื้อยกลั่งกะสิได้ราคาถูกลงหลายกว่านี้อ้าวถูกหลายปันใดติดต่อสอบถามไปที่ศูนย์ใหญ่ศูนย์หลักติดต่อมา0894222936ติดต่อเขามาที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบันดุงเด้อ0894222936ติดต่อมาครับแล้วจากแนวดีเอาควบมวลมาให้ในช่วงนี้ยิบเสียงร้องของสุนารีราชสีมากับงานเพลงพูดกับภาพมวลน้ำกันครับ

0: าเฟิร์สมาจังได
1: ้สวัสดีครับคุณตา
0: เออมาเฮ็ดหยังบักล่ะ
1: อีแม่ให้เฟิร์สเอากาแฟมาให้คุณตาครับ
0: โอ้ยภาษากาแฟอยู่บ้านตามาสิอืด
1: นั่นยาขี่คุยหลายตา
0: บอกคุยแล้วกองท่วมหัวอยู่ข้างกระติกน้ำห้อนนั่น
1: แม่นอยู่
0: อือ
1: แต่อีแม่อยากให้ตากินกาแฟใส่สมุนไพร
0: พว
1: ดเนี่ยกาแฟสมุนไพรเกาหลีเนี่ยมีสมุนไพรผสมอยู่ตั้งหลายอย่าง
0: แม่นบอก
1: อีแม่อยากให้ตากินของดี
0: อันดีกับแม่นอยู่ดอกแต่มันสิแพงโพด
1: แน
0: ่ห่อนึงตั้ง600 700เงินเดือนตากะสิบ่พอ
1: ฟังก่อนแน
0: ่บ่เอาบ่เอาแพงโพด
1: ฟังกันแน่ว่าวน่ะ
0: ฟังหยังอ่ะ
1: เนี่ยกาแฟสมุนไพรเกาหลีเนี่ยราคาห่อละ145บาทนึง
0: เท่าใดนะ
1: 145บาท
2: แม่นล่ะครับห่อละ145บาทกาแฟสมุนไพรเกาหลีตราบัวท่องคอฟฟี่ผลิตจากกาแฟพันโรบัสต้าครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองใส่ความหวานจากสารซูคราโลสแล้วก็ใส่สารอาหารอีกหลายอย่างเช่นสารเดกโตรสแอลคานิทินแอลทาเทรนและโคเมียมพิโคลิเนตและยังเพิ่มสมุนไพรเข้าไปอีกหลายอย่างเช่นสารสกัดจากตังทังเช่าเฮ็ดลิ้นจือถั่วขาวผงมะรุมบักขามป้อมยังบ่พอแต่ซ้ำนั่นบัดนี้เพิ่มสมุนไพรดีๆมาให้อีก4ขนานคือสารลูทินจากดอกดาวเรืองกระช่ายดำแปะกล้วยและดอกค่ำฝอยหุ่นส่วนผสมหลายๆล่นๆจังสิให้พี่น้องได้ซื้อกินห่อละ145บาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวหัวมุม4แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง089 4222936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเกาหลีตราบัวท่องคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่นนั่นนั่นนั่น
0: กาแฟสมุนไพรเกาหลีฝากพี่ฝากน้องไว้ทั้งสปอร์ตเซตซับและก็มาต่อกันไปอีกหนึ่งงานเพลงกันแล้วกันได้ฟังเพลงกันหลายๆให้พี่น้องฟังในช่วงนี้เสียงร้องของนพรัตน์ดวงพรกับงานเพลงน้องอ้อยหัวสั่นมนมวนนับกันอีก

กับขั้วมวลที่ผ่านพี่ผ่านน้องไปเสียงร้องของนพรัตน์หลวงพรงานเพลงน้องอ้อยนะครับครูผู้แต่งเพลงก็คือคู่นครพงภาพนะหลาย10ปีก่อนนอนฟังเพลงนี้ทางวิทยุท่านซิสเตอร์ระบบ AM จากทางสถานีวิทยุเสียง3ยอดอุดรย่าอ้ายเสียงบัวอ้ายสาวเป็นผู้เปิดสู่ฟังนอนฟังอยู่ในซุ้มเฟื่องเขาดอกอุ่นๆอุ่นๆย่ามปิดวิทยุลงว่าสั่นก็ได้ยินเสียงบ่าวธนูดึดึดึดึดึดึดึดึอยู่ทั้งฟ้าหน้าโอ้คือทอดบรรยากาศทงให้ทงหน้าบ้านเฮาจังแม่นมันมีความสุขพี่น้องอ่ะอยู่กับช่วงรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีมาบอกพี่น้องมาเว้าสู่กันฟังกับเรื่องราวของกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวท่องคอฟฟี่ผู้เพิ่นเป็นผู้ดูแลรายการนี้อยู่กับพี่กับน้องมาหลายปีแล้วครับพี่น้องพี่น้องไทยบ้านเฮาส่วนหลายข้อกาแฟทุกคนก็รู้สึกพึงพอใจนะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารอาหารหลายที่มีสมุนไพรหลายแต่เอามาขายให้พี่น้องได้กินในราคาบ่แพงนี่เป็นที่ถือกอกถือใจกันครับนะและตอนนี้แห้งถึกใจคักกว่าเก่าอีกเพราะว่าตอนนี้ในห่างเพิ่นเพิ่มสมุนไพรเข้ามาให้พี่น้องได้กินเพิ่มขึ้นมาอีก4ขนาดนะ4ขนาดที่ในห่างเพิ่นเพิ่มเข้ามากับมี1สารลูทินมาจากดอกดาวเรือง2กระช่ายดำ3แปะกล้วย4ดอกค่ำฝอยนะแต่ก่อนหน้านี้หลายปีที่บ่มีสมุนไพร4ขนาดนี่เขามากกันยังดีคักอยู่แล้วแต่ว่าบัดนี้ในห่างเพิ่มเขาไม่อีก4ขนาดสารลูทินจากดอกดาวเรื่องกระช่ายดำแปะกล้วยดอกค่ำฝอยเขามาอีก4ขนาดแห้งคักกว่าเก่าพี่น้องบัดนี้นะมึงอย่าจื้อมึงอย่าจื้อนะเดี๋ยวนี้เฉพาะสมุนไพรนะอยู่ในกาแฟสมุนไพรเก่าดีนี่บัดนี้มีเก่าสมุนไพรแล้วมีเก่าสมุนไพรแล้วมี1ตังทางเจ้า2เฮ็ดลิ้นจื้อ3ดอกดาวเรือง4กระช่ายดํา5แปะกล้วย6ดอกค่ำฝอย7บักขามป้อม8ถั่วขาวและ9มะรุมเก้าอย่างแนวดีเก้าอย่างสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมอยู่ในกาแฟสมุนไพรเก่าดีนะถ้าพี่น้องอยากรู้ว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันมีสรรพคุณดีจังใดแน่ช่วงที่แล้วไอ้ซังตวยได้บอกพี่น้องแล้วว่าให้พี่น้องไปเสิร์ชเบิ่งสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละอย่างอยู่ใน Google พี่น้องก็สิได้รู้ดีละว่ามันดีจังใดนะและที่สำคัญคักๆหลายๆอย่างจังสิพี่น้องได้กินในราคาถึกๆนี่ติมันถึกใจคักนะฝากพี่ฝากน้องเอาไว้รถครับกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่แต่ละแก้วแต่ละห่อกับบรรจุให้พี่น้องได้กินถึง16กรัมนะ1แก้ว1ซองได้กินถึง16กรัม1ห่อบรรจุให้กิน20ซองกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ห่อสีแดงเข้มเลขอย13-1-26961-2031กาแฟพันธุ์ดีพันธุ์โรบัสต้าครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองบ่มีโคเลสเตอรอลรสหวานอยู่ในนี้บ่ใส่น้ำตาลเลือกใส่สารสู้ค่าโลดดีๆหลายๆล่นๆจังสิให้พี่น้องได้กินห่อละ145บาท145บาทเท่านั้นคุณภาพคุ้มเกินกับเงินที่จ่ายไปฝากไว้ครับสนใจอยากกินสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายฝ้าติดต่อได้ที่ศูนย์ใหญ่ศูนย์หลักสนใจฝ้าติดต่อเขามาที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบันดุงเด้อตั้งอยู่หัวมุมสี่แยกไฟแดงตึกเขียวๆมองเห็นเด่นชัดครับร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบันดุงโทรเข้ามาสอบถามซะก่อนก็ได้กับหมายเลขนี้089-422-2936เน้นย้ำเบอร์โทร089-422-2936ครับผมฝากไว้เพลงมาเพลงมาบัดนี้เพลงมากับเสียงร้องของพุ่มพ่วงดวงจันทร์ครับกระแสะเข้ามาสิมวล

0: ลายคนบอกว่าของดีราคาถูกบ่มีดอกขอบอกพี่น้องว่ามีครับครับครับนี่แหละครับกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวท่องคอฟฟี่คือผลิตภัณฑ์ดีราคาถูกด้วยเจ้าของผลิตภัณฑ์ตั้งจิตตั้งใจดีเอากำไรจากพี่น้องบ่หลายหวังได้บุญไปพร้อมกระย่อมเฮ็ดของดีให้พี่น้องกินในราคาถูกๆซื้อกระจำไงกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวท่องคอฟฟี่ห่อสีแดงเข้ม1ห่อบรรจุ20ซองอัดแน่นด้วยสารอาหารและสมุนไพรหลายขนาดความหวานใส่สารสุขระโลดครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองกาแฟใส่พันโรบัตตาเข้มข้นหอมกลมกล่อมดีมีเอกลักษณ์ราคาห่อละ145บาทคุณภาพคุ้มเกินกับเงินที่จ่ายไปกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่อยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง0894222936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวท่องคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค้ำจุนชีวิตท่อนั่น
1: อีกจักโจอีกจักมวลเป็นหยังได้ฟังกันหลายๆกับงานเพลงทารักของบุษบาอธิษฐานยาว

ครับขั้วมนในรายการงานเพลงท้ารักนะครับของบุษบาอธิษฐานในช่วงที่เพิ่นดังออกทีวียั่งใส่กางเกงขาเหย้าเสือแขนเหย้าห้องเพ่งอยู่ครับบ่คือทุกมื้อนี้โลกมันหมุนมากไกลแล้วนะครับแฟชั่นมันก็เปลี่ยนไปแล้วนะนี่มันก็เป็นธรรมชาติตามที่เพิ่นบอกไว้ครับทุกสิ่งทุกอย่างมันบ่จีรังยั่งยืนอยู่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกสิ่งอย่างครับสาระฝากไว้ในเพลงในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีครับก่อนหน้านี้ไอ้เซิงตวยได้เว้าบอกพี่บอกน้องว่าเป็นของที่มีสารอาหารหลายอย่างสมุนไพรดีหลายอย่างวัตถุดิบแต่ละอย่างในห้างเพิ่นกำชับให้โรงงานผู้ผลิตคัดสรรเอาแต่ของคุณภาพพรีเมียมแม่นหยังล่ะพรีเมียมว่าซั่นพี่น้องไทยบ้านเฮาถามคำว่าพรีเมียมมันเป็นคำเว้าภาษาอังกฤษอังกอยครับพี่น้องนะพรีเมียมเนี่ยหมายถึงว่าของคุณภาพดีของเกรด A นะกาแฟในห้างเพิ่นก็ระบุบอกเลยว่าให้เลือกเอาพันโรบัสต้าครีมเทียมเพิ่นก็บ่ให้เอาผงแป้งมันครับให้สกัดเอามาจากถั่วเหลืองบ่มีโคเรตโตรอนรสหวานที่เป็นอันตรายนะครับในห้างเพิ่นก็บ่ให้ใส่น้ำตาลทรายได้นะครับเพิ่นให้ใส่สารสู้ค่าโลดนะสารอาหารก็มีหลายอย่างบอกพี่น้องไปแล้วสมุนไพรดีๆก็มีหลายอย่างบอกพี่น้องไปแล้วและที่สำคัญรุ่นนี้นะครับในห้างให้เพิ่มสมุนไพรเพิ่มขึ้นมาอีก4ขนาดคือจังบอกพี่น้องไป1สารลูทีนสกัดจากดอกดาวเรือง2กระชายดำ3แปะกล้วย4ดอกคำฝอยเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีคุณภาพพรีเมียมเป็นส่วนผสมกันย่างลงโตให้พี่น้องได้กินอยู่ในกาแฟสมุนไพรเก้าดีนาแล้วพี่น้องก็สิได้ยินไอ้เซิงตวยเว้าอยู่เป็นประจำว่าของดีราคาถูกของดีราคาถูกความหมายว่าราคาถูกนะอยากให้พี่น้องได้เปรียบเทียบให้เอาไปเปรียบเทียบกับกาแฟที่มีส่วนผสมของสารอาหารและสมุนไพรพ่อๆกันนี่พี่น้องสิได้เห็นความแตกต่างหลายๆในห้างเขาบรรจุแค่10ซองเองนะบ่แม่น20ซองคือเก่าดี10ซองเขาขายอยู่ที่300กว่าบาทนี่ก็แสดงว่าถ้า20ซองคือกันกับกาแฟเก่าดีนี่ก็ราคากระตกไปแล้ว600กว่าบาทแม่นบ่พี่น้องว่าเอ้าอย่าสุบไปว่าแต่กาแฟที่มีสารอาหารที่มีสมุนไพรแบบนี้กาแฟ3 in 1ธรรมดาหลายๆยี่ห้อพี่น้องซึ่งมีแค่กาแฟครีมเทียมกับน้ำตาล3อย่างเท่านั้นนะถ้า20ห่อแบบนี้ราคาก็เกือบร้อยแล้วพี่น้องราคาก็เกือบร้อยแล้วได้กินแค่กาแฟกับครีมเทียมกับน้ำตาลเท่านั้นนะเอ้าคันจังสั้นได้สารอาหารเขามาอีกหลายอย่างได้สมุนไพรมีแต่แนวดีๆเขามาอีกหลายอย่างแล้วเพิ่มเงินจักหน่อยแล้วได้กินผลิตภัณฑ์กาแฟที่มีส่วนผสมของสารอาหารและสมุนไพรเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยจังสี่พวกเข้ามากินของดีๆจังสี่สิบ่ดีกลัวบ่นะพิจารณาเอาบัดนี้นะแล้วมาเว้าตามความรู้สึกไอ้เซิงตวยผู้เดียวนี่ว่ายากอยู่ดอกที่สิหาในห้างที่มีคุณธรรมดีๆจังสี่เฮ็ดของดีๆจังสี่เอามาให้พี่ให้น้องได้กินในราคาถูกๆราคาสุดประหยัดสุดคุ้มจังสี่นี่ฝากพี่ฝากน้องเอาไว้โหลดกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ครับผู้สนใจอยากกินหรือผู้สนใจอยากขายฝ่าวติดต่อได้ที่ศูนย์ใหญ่ของเพิ่นเลยติดต่อเขามาได้ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถร้านขายยาบุญช่วยโอสถตั้งอยู่ตึกเขียวๆตั้งอยู่หัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงพี่น้องบ้านเฮาหลายคนหูจักมักคุ้นกันดีอ่ะสนใจรายละเอียดหลายกว่านี้โทรมาติดต่อสอบถามหรือว่าสั่งซื้อได้เลยกับเบอร์นี้0894222936บอกย้ำ0894222936ฝากติดต่อได้เลยครับรายการลูกทุ่งเก้าดีชั่วโมงนี้พระพี่พระน้องมาหอดช่วงท้ายๆของรายการขอบบุญขอบคุณลูกค้ากาแฟสมุนไพรเก้าดีทุกคนครับขอบคุณผู้ฟังรายการทุกคนนำกันพร้อมลืมบ่ได้ขอบคุณกาแฟสมุนไพรเก้าดีที่สนับสนุนรายการนี้ให้ได้อยู่กับพี่กับน้องก็คือสิต้องลาจากกันละชั่วโมงนี้มี2งานเพลงปิดท้ายเอาไว้พี่น้องได้มวนกันงานเพลงแรกก็คืองานเพลงของสายันสัญญาครับ
ทุ่งทองนั่นคืองานเพลงแรกนะและก็ติดตามด้วยงานเพลงที่2ยอดรักสลักใจทำบัตรประชาชนหรือยังเป็นงานเพลงโจงานเพลงมวลถึง2งานเพลง2งานเพลงดังขึ้นจนกว่างานเพลงจบลงเบิดเวลาลงได้จากลากันชั่วโมงนี้เอาไว้ชั่วโมงหน้าเด้อค่อยกลับมาพอกันอีกตลอดรายการที่ไอ้เสียงตัวเฮ็ดรายการนี้มีหยังผิดพลาดต้องกราบขอโทษขออภัยเอาไว้ชั่วโมงหน้าเด้อได้กลับมาพอกันอีกชั่วโมงนี้ไปแล้วสบายดี

0: ป้าน้อย
1: อ้าวลำยอง
0: สิปั่นจักรยานไปใส่ป้า
1: อ๋อป้าสิไปซื้อกาแฟเก่าดีให้เฒ่าอยู่เฮือน
0: โอ้มันเป็นจังได๋ป้าคือเห็นไทบ้านเขากินหลายแท้บ้านลุงหำก็กินบ้านป้าแป้งก็กินบ้านนาสิงห์นาดาวก็กิน
1: แม่นบ้านพ่อตู่จันบ้านพ่อตู่สายทางคุ้มวัดเพิ่นก็พากันกินเบิดคุ้มไผไผก็ว่ากินแซ่บกินดีไทบ้านตื่นโตกินกันหลายเดี๋ยวนี้
0: ฟังเว้านี่คือเป็นตะกินแท้ป้าน้อยแพงบ่
1: สิแพงหยังเนาะห่อละ145บาท
0: ห่วยบ่แพงตัวนี่คันสั้นคอยฝากซื้อจักสองห่อแน่เด้ออ
1: ้าวบ่ฝากซื้อเป๊กติมือนี
0: ่บ่ล่ะป้าน้อยเปลี่ยนใจแล้วซื้อของดีๆกินของดีๆจังซี่ดีกว่าเอานี่ฝากซื้อ2ห่อเด้อป้าน้อย
1: จ้าจ้ารอแป๊บนึง
2: กาแฟสมุนไพรเกาดีรสชาติเข้มข้นกลมกลมหอมมีเอกลักษณ์ดีและที่สำคัญราคาบ่แพงผู้ใดก็มักฝากผู้ที่ยังบ่เคยกินฝ้าวลองกินฝ้าวลองพิสูจน์กาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวทองคอฟฟี่ห่อสีแดงเข้ม1ห่อมี20ซองราคาห่อละ145บาทอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง089 422 2936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวทองคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: ผิวเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดถ้าพญาติก็ผิดกฎหมายพญาติมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเหลือกแต่อย่าไว้โซนิกไว้โซนิกไว้โซนิกกระเด้อเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกะหักแม่กะหักเบื้องคักคักมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังกับบ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
7: ไว้โซนิกชนะขาดพญาติยกข้างหนี
8: เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
9: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
4: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
11: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
12: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
13: ก็เจอถึงสวยสวยใสและเจอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
14: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
15: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
16: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: โอ้มา

0: โอโมสันชายหอมแดดลูกกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสักรวยคักรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสองนี้เท่านั้นสำเร็จ

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
1: เอาเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนไปกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
4: ไหวบอละน้องทองสีจอดตองไปกับไอบอ
5: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
7: มาแล้วมาแล้ว โซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซบนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
8: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกรัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการสุขภาพดีไปกับแซนบุรีชั่วโมงนี้ทุกท่านอยู่กับสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีเลยนะคะควรดื่มน้ำมังคุดเนี่ยวันละ1แก้วหรือ30มิลลิลิตรดื่มแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำตามด้วยที่สำคัญเลยนะคะเปิดขวดแล้วควรแช่ตู้เย็นเพราะว่าน้ำมังคุดของเราไม่มีสารกันบูดค่ะท่านผู้ฟังคะเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังค่ะ
1: น้ำมังคุดตราซานบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราซานบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราซานบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
2: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
3: เรื่องแปลกๆอีกเรื่องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับแม่ของคุณพดุงครับแม่คุณพดุงโดนผีหลอกตอนนั้นยังอยู่ที่จังหวัดนครปฐมแม่เป็นแม่ค้าเดินผ่านดงตาลเป็นประจำเพื่อไปค้าขายต้นตาลต้นนี้มันมีประวัติที่ไม่ค่อยจะดีนั่นก็คือเคยมีคนตกลงมาคอหักตายหลายคนแล้วก็มีตายซ้ำซากอีกทั้งที่คนรู้ว่าต้นตาลต้นนี้มีผีสิงก็ยังมีคนปีนป่ายขึ้นไปเพื่อจะไปเอาลูกตาลลงมากินเอาลงมาขายก็เลยต้องสังเวยชีวิตให้มันแม่น่ะเห็นต้นตาลต้นนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วเคยไปดูคนที่ตกลงมาตายด้วยเห็นศพก็กลัวแล้ววันหนึ่งบ่ายๆแม่กำลังเล่นขายของอยู่ตอนนั้นก็มีคนตะโกนว่าคนตกต้นตาลตายก็วิ่งไปดูกันก็เลยไปเห็นตาคนหนึ่งที่ชอบขึ้นต้นตาลเอาลอนตาลไปขายเขาตายอยู่ใต้ต้นตาลเลือดไหลแดงที่ปากอ่ะนอนนิ่งไม่กระดุกกระดิกนะแมลงวันตอมปากแกนอนตะแคงอยู่แม่จำได้ติดตาอยู่ต่อมาอีกคนก็โดนบ้างคนนี้ยังเป็นเด็กหนุ่มอยู่เป็นคนเกเรมีเรื่องกับคนอื่นบ่อยวันนั้นก็อยากกินลอนตาลก็จะขึ้นตาลต้นนั้นพวกที่ไปด้วยกันก็ห้ามมาอย่าไปขึ้นไอ้ต้นเนี้ยมันสูงแล้วก็เคยมีคนตกลงมาตายแล้วด้วยเขาก็พูดว่าเขาไม่กลัวเขาชอบมันสูง

0: ขอโทษคนโน้นคนนี้หาวายุให้ลูกเขาคือนนตาลแต่ไม่มีใครทำอย่างนั้นหรอกพูดเป็นเสียงเดียวกันก็ว่าห้ามแล้วไม่เชื่อเองอีกคนก็คือลุงบูตัวใหญ่หน่อยบ้านอยู่ใกล้กับบ้านแม่นะแกเป็นคนดีแต่ก็เป็นคนไม่ยอมคนอยู่เหมือนกันแกโดนเพื่อนท้าว่าคนอย่างแกไม่มีทางขึ้นตาลต้นนี้ได้อะเขาหาว่าแกไม่มีแรงเมียก็เลยหนีไปแกก็โมโหมากที่เพื่อนดูถูกกันถึงขนาดนี้เพื่อพิสูจน์ตัวเองแกก็รับคำท้าปรากฏว่าแกตกลงมาตายคนท้าก็หน้าซีดแล้วเพราะว่าเพื่อนต้องตายเพราะตัวเองสำนึกผิดก็เลยทำงานศพให้เพื่อนแล้วก็โกนหัวบวชให้เพื่อนซะ3 เดือนแล้วก็ต้องส่งลูกส่งเสียลูกชายเพื่อนให้เรียนหนังสือให้จบชั้นมัธยมปลายพออยู่มาวันหนึ่งแม่ของคุณพดุงเนี่ยโดนผีต้นตาลมันหลอกสมัยนั้นแม่ต้องหาบของไปขายก็ออกแต่เช้ามืดยังไม่สว่างดีทุกวันก็มีเพื่อนแม่ค้าหลายคนหาบของไปด้วยกันแต่วันนั้นแม่ออกไปก่อนเขาคนอื่นยังไม่ออกมาข้างฝ่ายแม่ก็เข้าใจว่าคนอื่นไปกันหมดแล้วก็เลยหาบไปจำอ้าวกะว่าจะให้ทันพวกที่ล่วงหน้าไปก่อนผ่านดงตาลและตาลต้นนั้นโดยที่แถวนั้นก็มีต้นไม้อื่นๆอยู่หลายต้นแม่ได้ยินเสียงใบตาลมันดังแกรกๆเหมือนกับมีคนไปแหวกมันแม่ก็หันมองไปมันอยู่ทางขวามือก็ทำให้แม่เห็นใครคนหนึ่งเห็นดำๆกำลังโอบขึ้นไปบนต้นตาลสูงเกือบถึงคอตาลแล้วก็ยังขึ้นไปเรื่อยๆแม่คิด2 อย่างคือนั่นเป็นคนอีกความคิดหนึ่งนั่นคือผีแม่ก็รีบเร่งไปจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดเพราะว่าแถวนั้นไม่มีใครเลยน่ากลัวมากเสียงใบตาลแกรกแกรกแม่ก็เหลียวไปมองก็พอดีเห็นคนคนนั้นร่างดำๆนะพลัดร่วงลอยละลิ้วลงมาได้ยินเสียงหล่นตุ๊บแม่ตกใจร้องว้ายมองไปที่คนต้นก็ไม่เห็นอะไรมันน่าจะมีอะไรดำๆเหมือนกับร่างคนมอกองอยู่ที่พื้นแม่รีบจำอ้าวเลยเพราะนึกรู้แล้วว่ามันต้องเป็นผีแน่ๆตั้งแต่วันนั้นแม่ก็ไม่กล้าออกไปขายของคนเดียวต้องรอเพื่อนๆแต่ถ้าวันไหนเกิดพวกคนอื่นเขาไปกันหมดแล้วแม่ก็จะให้ยายไปส่งต่อมาเพื่อนแม่คนหนึ่งก็โดนหลอกบ้างคราวนี้ผีหลอกแปลกกว่าที่แม่เคยโดนคือเพื่อนแม่ไปขายของแล้วกลับมาช้าเย็นค่ำแล้วผ่านตรงนั้นคนเดียวใจก็กลัวผีอยู่แล้วพอผ่านต้นตาลที่ว่าเนี่ยป้าสมใจก็ได้ยินเสียงคนพูดคุยกันก็นึกใจชื้นว่ายังมีคนอยู่แถวนั้นแต่พอป้าสมใจมองก็ไม่เห็นใครสักคนมองหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอไม่มีแกก็เลยรีบเดินเหลียวหน้าเหลียวหลังขณะนั้นเองก็ได้ยินเสียงผู้ชายพูดขึ้นมากลับสมืดเลยนะวันนี้ป้าสมใจเหลียวกลับไปตามเสียงเห็นคนคนหนึ่งยืนอยู่ร่างดำๆตะคุ่มอยู่แกก็ตอบไปว่าไปธุระมาด้วยจ้ะของน่ะขายหมดนานแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเจ้าของเสียงน่ะเป็นใครยังจำไม่ได้แล้วนี่มาทำอะไรอยู่อ่ะมาขึ้นตาลป้าสมใจไม่หยุดคุยด้วยแล้วเพราะว่าสังหรณ์ใจคนบ้าอะไรมาขึ้นตาลมืดๆค่ำๆแล้วตาลต้นนี้ผีก็ดุด้วยเดี๋ยวก่อนสิจะรีบไปไหนล่ะอยู่กินรอนตาลก่อนไม่อ่ะจะรีบไปป้าสมใจรีบจำอ้าวเดินหันไปมองอีกทีตรงที่มีคนยืนดำๆก็ว่างเปล่าลมก็พัดมาวูบหนึ่งเสียงใบตาลบนต้นก็แกรกกรากเหมือนกับมีคนแหวกแกก็แงนมองเห็นร่างดำๆลางๆเหมือนร่างมนุษย์อยู่ที่คอต้นตาล นั่นแล้วป้าไม่อยู่แล้วคนบ้าอะไรตะกี้ยังยืนพูดอยู่ข้างล่างเนี่ยพริบตาเดียวเพ่นขึ้นไปอยู่สูงถึงยอดตาลนนวิ่งทั้งที่มีหาบอยู่บนบ่านั่นแหละหลังจากวันนั้นมาแกก็เข็ดขยาดแบบเดียวกับแม่ตอนหลังก็มีคนโค่นตาลต้นนั้นเพราะเอาไว้ก็ทำให้คนหวาดกลัวไปไหนมาไหนลำบากทำมาหากินลำบากก็เลยโค่นมันทิ้งซะหมดเรื่องหมดราว
1: พักสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวร่าพาขวานมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีมาเล่าสู่ประสบการณ์ที่ได้ลองทานว่าดื่มแล้วดีขึ้นอย่างไรให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังค่ะในช่วงนี้ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
2: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเป๋าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชาย

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำมังคุดได้มาที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอไหนแม่
2: อำเภอพักดีค่ะ
1: อำเภอพักดีชุมพล
2: ก็
1: ตำบล
2: บ้านยัง
1: บ้าน
2: หนองหยาป้อง
1: ครับแม่ซื้อที่ไหนแม
2: ่แม่นั่นซื้อแท้ซื้อบุปผาค่ะ
1: แม่บุปผา
2: สนานนาลีบ้านเลขที่1ตำบลบ้านยังอำเภอพักดีชุมพลจังหวัดชัยภูม
1: ิอายุเท่าไหร่ครับแม่
2: แม่อายุได้60 ปี
1: 60 ปีครับจ้ะถามคุณแม่ว่าก่อนที่มากินน้ำมังคุดนี่มีปัญหาสุขภาพใดๆคร
2: ับ สุขภาพของปวดหัวเข่าค่ะ
1: หัวเข่า
2: ปวดหัวเข่าคัดหัวเข่าย่างไปทั้งใดก็คือยังคัดหลาย
1: ครับ
2: วันนี้แม่ก็เลยมาฟังที่อยู่ย้ำมาคืน
1: ครับ
2: ก็ฟังเราลงไปซื้อมากินก่อนนะ
1: ครับ
2: ฝันมาโดนแล้วว่าเงินเดือนออกเมื่อใดมีเงินเดือนเมื่อใดจะไปซื้อย้ำมังคุดมากิน
1: ครับ
2: มากินแล้วก็พอทะเลา
1: ครับ
2: กินปุ๊บอันย้ำมาขึ้นมาฉันนอนเป็นบ่
1: ครับ
2: โอ้ย้ำมาซ่ามาคือบอกโอ้นั้นแกงนั้นคำแท้อยากกิน
1: ครับ
2: อยากทะเลาะเบาหวาน
1: ครับครับ
2: เรื่องของเรื่อง
1: ซื้อมาที่ไหนจากขวดเนี่ย
2: ซื้อมา3เลย
1: ซื้อมา3ขวด
2: จ้ะซื้อมาเอามาเลย3เลย
1: 3ขวดครับกินจากขวดครับแม่คิดว่ามันต่างขึ้นครับ
2: บอกเดี๋ยว
1: กินได้มือแรกเลยครับ
2: มือแรกฉันว่าโอ้ทำแจ้งแท้อยากกินโอ้นั้นคำแท้อยากกินจ้ะ
1: ครับ
2: บัดนี้ร่างกายของฉันนี่ก็คือว่าปึงตังคือว่าบ่เมื่อย
1: ครับ
2: ตะกี้ทั้งรู้สึกแข็งแรง
1: รู้สึกแข็งแรงในตัวเอง
2: ในตัวเอง
1: ครับขาก็รู้สึกว่าไปได้
2: มาได้เพราะว่าสันมันเป็นโดน
1: อ๋อเป็นมาหลายปีใช่ไหม
2: โอ้ตั้งแต่ยังลูกน้อยจำไปเอาขี้หมูใส่พักแล้วมันก็มาตรงนี้มันขาดมันหนักพวกขนาด
1: ครับเป็นมาเป็น10 ปี 20 ปีแล้วแม่
2: 20 ปีลูกสาวได้30 ปีแล้ว
1: ขวดมาหน่อยมาสิครับ
2: ว่ารักษาบ่กินยายัง
1: ครับ
2: เดี๋ยวนี้แม่ก็บอกกินเหล่าวายแต่พี่แม่ก็บอกกินสุขภาพก็ดี
1: ครับ
2: สุขภาพจนเห็ดจนแรงขึ้น
1: ครับรู้สึกว่ามันมีเฮียงมีแห้ง
2: จ้ะมีแห้งมีแห้ง
1: ครับอ๋ออยากทำงานอยาก
2: อยากไปที่อยากพ้นกินกาแฟ
1: ครับ
2: คืออย่างอดีตฉันกินกาแฟตั้งเกีย
1: ร์ครับ
2: เดี๋ยวนี้ฉันบอกกินยั้งเลย
1: มาเดี๋ยวมากินแต่น้ำมังคุดนี
2: ่กินแต่น้ำมังคุดเดี๋ยวนี้ฉันจะกินแต่ย้ำเช้า
1: ครับ
2: เพราะว่าท้องว่างดี
1: ครับ
2: อย่างที่สั่งกระต้มน้ำอุ่นๆมากินคืออย่างเป็นเบา
1: ครับกินน้ำอุ่นครับน้ำธรรมดามันเห็นผลดี
2: ใช่
1: ดูครับแม่กินมาแต่ขวดแล้วครับ
2: วู้ขวดที่8นัก2บุกพลา
1: ดอ๋อครับหนูดื่มมา8ขวดแล้ว
2: ประ
1: มาณ
2: ดื่มเอาเนาะ
1: ครับแพงกว่าแม่360ขวดนึงนี
2: ่พวกมันแข็งแหกแข็งแรงดีอยู่ตรงนี้แบบว่าไปใดมาได้ฉันว่าบ่แพงแล้ว
1: ครับมันคุ้มค่านะแม่เนาะ
2: คุ้มค่า
1: ครับคือว่าสุขภาพเฮาสําคัญนะแม่
2: สุขภาพสําคัญ
1: ไปได้มาได้
2: แล้วก็แบบว่าคืออย่างขยันหันหม้อหลาย
1: ครับ
2: คืออย่างว่าอยากไป
1: จิตใจเฮาดี
2: จิตใจเฮาดี
1: ครับ
2: จ้ะเข่าละมื้อก็กินได้ดี
1: ครับ
2: กิน
1: ข้าวก็แซ่บ
2: จ้ะ
1: ครับ
2: ละมื้อแล้วแต่ว่าบ่อยากบอกบ่มีนะ
1: ครับ
2: มือแซ่บก็แซ่บหลาย
1: ครับ
2: ฉันก็ไปเล่าให้ฟัง
1: สังเกตว่ากินข้าวดี
2: นั่นน่ะหาคนนั้นแล้วเป็นหลายลูกก็เอามาให้3ขวดด้วยเนี่ย
1: ครับ
2: เราไปบ้าน
1: นักตาแต่ในน้ำเพิ่นให้กินน้ำอ
2: ีกในน้ำ
1: ครับบอกบุญต่อเนาะ
2: ก็บอกบุญต่อ
1: ครับ
2: ถ้ามีบุญคือกัน
1: ครับแม่นครับ
2: ถ้ามีบุญน้ำกันก็จะได
1: ้คืออย่างเพิ่นมาบอกเขาเลยเนาะแม่เนาะอันนี้คือมาคือว่าบ่ได้มาเตรียมมาบอกให
2: ้
1: บ่ได้มาเตรียมแม่เนาะมาหากับมาถามเลย
2: มาถามความจริง
1: มาถามความจริงอยากบอกต่อว่า
2: อยากบอกต
1: ่อ
2: ว่าลองเบิ่งดู
1: ครับ
2: เนี่ยจะฉันกันยังพอพักใครเขาก็กินไปเรื่อย
1: ๆครับ
2: มันครับมันไล่เจ้าก็ผ่อนลงมา
1: ครับ
2: ก็บอกเพิ่น
1: ครับทำบางทีผมคนกระลุกบุคือกันเนาะ
2: บุคือกัน
1: ฉันฟัง
2: บ
1: างคนก็ปวด
2: บางคนก็สัมผัสโรคหลายอย่างอายเนี่ย
1: ครับ
2: อู้มันต้อง3ขวดขึ้นไปเด้อค่อยจะรู้เรื่องกันเลยว่ากันเนาะ
1: ครับบางคนกับมันปวดขึ้นเขาก็ลดลงมา
2: แล้วลดลงมา
1: บางทีมันไล่โรคนะครับ
2: จ้า
1: ฉ
2: ันก็บอกเราตรงกันละ
1: ครับ
2: ฟังฟังคุณยูคุณคืนฟังประโดน
1: คร
2: ับ พออย่างนี
1: ้มันคือกับปัญหาคือตัวของเราปวดท้ายคือกัน
2: ไม่ได้
1: ย
2: ุ่งคือกัน
1: ครับ
2: ที่เพิ่นไปสัมภาษณ์นะ
1: ครับ
2: เราก็เลยอยากเอามาร้อง
1: ครับ
2: เอามาร้องก็ไปไหนได้ไปแบบว่าบอกปวดหลายบอกจ่องหลายอะไรอย่างนี้นะ
1: ครับก็คือบ่คือแต่ก่อนเน
2: า
1: ะ
2: บ่คือแต่ก่อนให้มันหายปัดมันก็บ่ทันได้หายมันบ่แล้วต้องกินไปเรื่อย
1: ๆครับแต่ว่าเฮารู้สึกว่ามันคล่องขึ้น
2: คือมันคล่องขึ้น
1: ครับท่านก็บ่กินมาฮอด8ขวดแล้วแม่เนาะจะเซาแต่3ขวดแรกแล้วทําให้ดีขึ้นคร
2: ับพวกนี้สิไปเอากันหน้า
1: ครับ
2: กันว่า
1: ครับ
2: ลูกหลานน่ะเคยเห็นกัน
1: ครับ
2: บ้านลัดดานั่นน่ะ
1: ค ครับ
2: คนไทยคนบ้านเดียวกัน
1: เนอะครับ
2: สภาพวิทยุแล้วก็ว่ายูใสยูใสยูใสอ่ะ
1: ครับครับ
2: ฉันบอกให้ลูกสาวสั่งชื่อม้ามือนั่นให้หลานไปเงี้ยขวดนึง
1: ถ้าทำมีคนในเขตแถวนี้อยากมามาหามาเยี่ยมกับมาถามเบิ่งว่ากินแล้วดีดีบ่นี่มามาแบบมาหาแม่ได้เนาะ
2: จ้ะ
1: มาถามได
2: ้มาถามได้ครับ
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสีแยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์092-812-7589 092-812-7589หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะสำหรับช่วงนี้กลับมาฟังนิทานสนุกๆข้อคิดดีๆของท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะคะ
4: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร092-812-7589
5: เมื่อครั้งคุณศักดายังเด็กอยู่ในชนบทแถวจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านที่อยู่น่ะเป็นไม้มีใต้ถุนสูงประมาณสักเม็ดหนึ่งพื้นปูกระดานเว้นร่องห่างพอนิ้วมือรอดได้ซึ่งเป็นแบบนี้แทบทุกหลังจุดประสงค์ก็เพื่อถ่ายเทอากาศภายในบ้านแต่ว่าผลของการปูพื้นอย่างที่ว่านี่กลับไม่ค่อยน่าอภิรมย์ต่อคุณศักดาในวัยเด็กนั้นโดยเฉพาะยามค่ำคืนที่มันมืดๆเนี่ยยิ่งพวกผู้ใหญ่เขาชวนกันเล่าเรื่องผีให้ได้ยินเนี่ยคุณศักดาเป็นต้องตะลีตะเหลือกโดดเข้าไปอยู่บนตากใครสักคนเรื่องของเรื่องก็คือกลัวผีจะยื่นมือขึ้นมาทางร่องกระดานนั่นแหละยิ่งไปกว่านั้นทุกครั้งพอได้ฟังเรื่องผีก็ทำให้แกยากที่จะข่มตาหลับหากพยายามหลับจนสำเร็จแทนที่จะสิ้นเวรสิ้นกรรมกลับฝันว่าถูกผีหลอกซะอีก ครั้นในฝันเกิดความกลัวมากๆก็ตกใจตื่นแล้วทีนี้ก็ต้องนอนหวาดผวาไปจนกระทั่งถึงเช้าทีเดียวด้วยเหตุที่ว่าเนี่ยโรคกลัวผีถึงได้แฝงอยู่ในอารมณ์คุณศักดาเรื่อยมาแม้ว่าตั้งแต่เกิดจนถึงขณะนั้นจะยังไม่เคยโดนผีหลอกจริงๆสักทีแค่ฟังเขาเล่าแล้วเก็บไปฝันก็เกินพอแล้วจนกระทั่งแกอายุได้13หรือ14นี่แหละถึงได้เจอเข้าจริงๆเป็นครั้งแรกจำได้ว่าตอนนั้นเป็นหน้ามรสุมฝนตกแทบตลอดทั้งวันทั้งคืนตกจนมีน้ำท่วมนองไปทั่วข้าวในนาได้รับความเสียหายแต่ว่ากุ้งหอยปูปลากลับชุกชุมชาวบ้านก็ชดเชยโดยออกหาปลากันไม่เว้นแต่ละวันดูแล้วพลุกพล่านไม่ต่างจากฤดูเก็บเกี่ยวมีวันหนึ่งใกล้จะค่ำแล้วฝนกำลังตกพรำพรำหน้าอํานวยน้องชายคนเล็กของแม่คุณศักดาเวลานั้นอายุ 17-18 ปีได้ก็ชวนคุณศักดาไปทงเบ็ดในนาเพราะชอบสนุกแล้วก็อยากจะรู้เห็นตามประสาเด็กก็เลยติดตามน้าชายไปโดยไม่ฟังเสียงห้ามปรามของแม่ตอนออกเดินทางฟ้ามืดมิดลงทุกขณะซ้ำฝนก็ยังตกไม่ยอมหยุดน้าอํานวยก็หอบคันเบ็ดหลายสิบคันพร้อมกับถือใต้จุดไฟสว่างเดินนำหน้าส่วนคุณศักดาก็หิ้วกระป๋องใส่ไส้เดือนตามไปติดๆใช้เวลาไม่นานก็มาถึงบริเวณนาของตัวเองคุณศักดาก็รับหน้าที่เอาไส้เดือนมาเกี่ยวเบ็ดส่วนน้าอํานวยก็จัดแจงเอาเบ็ดที่เกี่ยวเหยื่อแล้วเนี่ยไปปักตามข้างคันนาเกือบครึ่งชั่วโมงถึงได้เสร็จแล้วก็หันมาชวนคุณศักดากลับบ้านคุณศักดาก็ถามว่าอ้าวทำไมไม่รอให้ได้ปลาก่อนนะนะปลาอะไรมันจะมากินเบ็ดตอนนี้เพิ่งทงไปหยกดึกๆหรือไม่ก็ตอนเช้าแล้วค่อยกลับมาดูว่าอย่างนี้ไม่สนุกอุตส่าห์ตากฝนมาทั้งทีเดี๋ยวเดียชวนกลับแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวรอดูมันสักพักก็ได้ไปหาที่หลบฝนกันก่อนน้าอํานวยก็ยอมตามใจคุณศักดาอย่างตัดรำคาญแต่ก็ทำเอาคุณศักดาในดีใจแทบจะกระโดดทีเดียวน้าหลานก็หันหลังออกเดินแต่ว่าไปได้เพียงคนละสองก้าวก็ได้ยินเสียงปลาโดดตูมตูมทียิบทั้งเบื้องหลังทั้งน้าอํานวยและคุณศักดาก็หันขวับกลับมาดูอย่างกะนัดแล้วก็ตื่นเต้นตาโตมาเห็นเบ็ดที่แต่ละคันมีปลากระโดดอยู่ไหวๆบ้างก็กำลังดิ้นยื้อยุดฉุดกระชากจนคันเบ็ดโอนไปเอ็นมาแทบจะหลุดไปตามแรงน้าอํานวยก็รีบกระโจนเข้าไปขณะที่คุณศักดาตามหลังติดๆพอไปถึงก็ยิ่งตื่นเต้นดีใจพบว่าเบ็ดแต่ละคันล้วนติดปลาช่อนตัวโตซึ่งแม้แต่น้าอํานวยเองก็ยังอดอุทานออกมาไม่ได้ว่าโอ้ยมันโตจนเกินขนาดนะแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ตอนนั้นความตื่นเต้นยินดีจนเกินไปทำให้สองน้าหลานไม่ทันสังเกตก็คือปลาช่อนทุกตัวนอกจากจะโตเป็นพิเศษแล้วนี่ยังมีขนาดเท่าๆกันราวก็ถูกคัดมาเกี่ยวเบ็ดไว้อย่างจงใจน้าอํานวยไปหักกิ่งไม้เล็กๆมาจากป่าละเมาะข้างคันนามา 3-4 กิ่งจากนั้นก็ช่วยกันปลดปลาออกจากเบ็ดแล้วก็ร้อยเหงือกเข้ากับกิ่งไม้เหล่านั้นเป็นพวงพอเสร็จสรรพก็นำเบ็ดมาเกี่ยวเหยื่อทำการทงใหม่อีกครั้งนึงก่อนจะชวนกันหิ้วปลากลับบ้านอย่างเบิกบานใจเดินไปยังไม่ทันจะพ้นเขตพื้นที่นาเสียงหนึ่งก็งึมงำมึงจะพากูไปไหนไอ้หนุ่ยเป็นเสียงที่คุ้นหูแต่ว่าฟังไม่ค่อยชัดทั้งฟังไม่ออกด้วยว่ามันกลัวหัวเราะหรือกำลังเจ็บปวดแต่ว่าทำเอาคุณศักดานี่ขนลุกขนพองขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลน้ำนวยก็ได้ยินก็พยายามขวาดตาไปมองรอบๆแต่ก็ไม่เห็นใครแกก็หันมาพยักหน้าให้คุณศักดาเป็นการบอกให้เดินต่อแต่ว่ายังไม่ทันก้าวขาเสียงก็ดังอีกมัวไปดูที่ไหนมึงกำลังหิ้วกูอยู่นี่ไงทะลึ่งเอากิ่งไม้มาร้อยเหงือกกูไว้เจ็บจะตายอยู่แล้วเท่านั้นล่ะครับปลาช่อนขนาดใหญ่เกือบ20ตัวที่ร้อยไว้กับกิ่งไม้เป็นพวงถูกเวียงลงน้ำสุดแรงเกิดได้ยินเสียงน้ำดังตูมน้ำกระเด็นกระจายเหมือนกับทุ่มบัวลงไปเป็นตัวพอเสียงเงียบหายก็มีเสียงกูล้อมึงเล่นไหนด้วยน้าอำนวยตกใจตั้งแต่ได้ยินเสียงปลาพูดแล้วมาตอนนี้ถึงกับพังะถอยหลังไปก้าวใหญ่ส่วนคุณศักดาไม่ต้องบรรยายนอกจากจะสั่นงันงกไปทั้งตัวแล้วยังยืนร้องครางพร่ำเพ้อยังกระจับไข้ขาสองข้างก็หนักจนไม่อาจจะขยับโยกย้ายไปไหนได้กระทั่งน้าอำนวยเรียกแล้วก็ตวาดออกไปบอก มึงหลอกกูเหรอไอ้เรียงแต่ว่าเสียงที่ตอบมาอ่ะยังเป็นเสียงหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าน้าอํานวยก็ตวาดออกไปอีกครั้งดีละเดี๋ยวกูจะกลับไปเอาพระมาฟันมึงให้ตายอีกทีพอสิ้นคำน้าอํานวยทุกอย่างก็กลับสู่ความเงียบสงบคือน้าเรียงเนี่ยเป็นเพื่อนคนหนึ่งของน้าอํานวยที่คบหากันมาตั้งแต่เล็กเรียนชั้นประถมมาด้วยกันแต่น้าเรียงพอจบชั้นประถมปีที่4ก็ออกมาอยู่บ้านส่วนน้าอํานวยเนี่ยไปเรียนต่อชั้นมัธยมที่สงขลาระยะหลังก็ห่างเหินกันไปบ้างเมื่อ 6-7 เดือนก่อนน้าเรียงถูกคนฟันด้วยพระจากที่ไหนไม่รู้แต่วิ่งหนีมาขาดใจตายลงบริเวณที่นาเนี่ยส่วนสาเหตุที่ถูกฆ่าก็ทราบมาว่าแกกับพวกไปขโมยวัวแล้วก็ถูกเจ้าของเขาเห็นก็เข้าทำร้ายหมายจะฆ่าปิดปากแต่ว่าจะไปทำร้ายเจ้าทรัพย์อ่ะนะแต่เจ้าของวัวเขาไม่ตายเพียงบาดเจ็บสาหัสสุดท้ายพวกพ้องก็เลยตามมาล้างแค้นแล้วแกก็ตาย

0: เมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้านาบ่าวแฟนเพลงสุหมองสบอนนั่นก็คือนามังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกระเป๋ากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00004ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้นะคะมาพบกับเราอีกแล้วนะคะทีมงานน้ำมังคุดตราแซนบุรีขออนุญาตเว้าแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อนี้เฮาอยู่กันที่จังหวัดชัยภูมินะคะอยู่ที่อำเภอบ้านแท่นนะคะก็คือเฮามาเยี่ยมยามถามข่าวคนที่ดื่มน้ำมังคุดของเฮาเข้าไปนะคะว่าเพิ่นซิมีอาการจังใดนะเดี๋ยวตอนนี้เฮามาคุยกับแม่กันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: แม่ซื้อแม่อย่างน้อยจ้ะ
3: ซื้อแม่หนูไก่พร้อมสนามค่ะ
2: ตอนนี้เฮาอยู่กันอยู่ใส่ค่ะแม่บ้านอีหยัง
3: บ้านแทน
2: บ้านแทนตำบลยังค่ะ
3: ตำบลบ้านแทนอำเภอบ้านแทนจังหวัดชัยภูมิ
2: จังหวัดเฮาอยู่จังหวัดชัยภูมิกันเนาะอยู่อำเภอบ้านแทนเนาะ
3: อำเภอบ้านแทน
2: ก่อนที่ว่าแม่สิมาฮู้จักกับน้ำเปลือกมังคุดนะแม่มีอาการจังใดคะก่อนที่สิมากินน้ำมังคุดตราแซนบุรีค่ะอาการเริ่มต้น
3: เริ่มต้นมันก็เป็นวินเนาะตื่นขึ้นยังบ่เช้ามันก็ตื่นขึ้นมันก็วิน
2: ค่ะ
3: มันก็เป็นง่วงง่างง่วงง่างมันก็ตื่นขึ้นอยู่กันเฮ็ดหยังบ่ได้ก็คือนอนเลยว่าเถอะไปไอ้ที่มันเป็นน่ะก็คือเมื่อนั้นเฮ็ดงานบัดนี้ก็ไข้ไข้อยู่นับได้ก็ครึ่งเดือนละบัดนี้พอดีก็พี่สาวก็ได้ยินเสียงได้ยินในวิทยุเพิ่นก็เลยไปซื้อมาให้กิน
2: อ
3: ันนั้นก็นอนซมอยู่นั่น
2: อันได้ยินวิทยุเพิ่นออกรายการนะคะพี่สาวเปิดฟังก่อน
3: เปิดฟังก่อน
2: ก็เลยได้ไปซื้อมากินสิแม่
3: ก็เลยไปซื้อมากินให้น้องกิน
2: ไปซื้ออยู่ใส่ค่ะ
3: อันอีหยังก็อันนุ่มหนามน
2: อ๋อของนุ่มหนามนคือสถานีวิทยุ
3: สถานีวิทยุบ้านมอน
2: อ๋ออยู่บ้านมอนค่ะที่นี่ไปซื้อมาเที่ยวแรกนี่ซื้อมาจากขวดแม
3: ่ขวดเดียวก่อน
2: โอ้ซื้อมาขวดเดียวก่อนร้องก่อน
3: ขวดเดียวก่อน
2: แม่นบ่ติร้องก่อนก็เลยเอามากิน
3: เอามากินเรื่อย
2: ๆเอามากินขวดแรกนี่อาการเป็นแดงหูจักหรือยังหรือยัง
3: พอตื่นขึ้นยังบ่เช้าก็กระทรวงกับบวินปันใดดอก
2: คือเขาเอามากินเขาเอามากินเขาไปซื้อนะเขาไปกินน้ำแรงเลย
3: จ้า
2: ที่นี่ตื่นขึ้นก็รู้สึกดีน้อยนึง
3: น้อยนึง
2: น้อยนึงก็คือกินไปให้เบิดขวด
3: กินก็กินไปให้เบิดขวดไปเรื่อยๆนะร้องเบิ้ง
2: อ๋อบัดที่นี่พอเบิดขวดแรกก็คือดีขึ้นอยู่น้อยนึงบ่ได้ดีหลายเติบก็เลยอยากร้องต่ออ
3: ยากร้องต่อ
2: แก้วที่สองนี่แม่ไปซื้ออีกจากขวดค่ะ
3: ไปซื้อเที่ยวละขวดมากินเที่ยวละขวดไปเรื่อย
2: ๆโอ้ไปเรื่อยๆ
3: จ้าเราไม่ได้ซื้อมากักไว้พอเถอะไป
2: จ้
3: าซื้อกินไปเรื่อย
2: ๆบัดที่นี่ซื้อจากขวดค่อยอาการแบบว่ามันไข้ด้วยเนี่ยมันดีขึ้นแล้วจังซี่นะกินเบิด
3: ขวดที่2
2: ขวดที่2
3: จ้าก็คือเอาคือจังซงคือแน่ล่ะหึลูกขึ้นก็บ่ค่อยวินบันได
2: บัดเขาก็บ่ได้นอนซมแล้วแม่นบ่ค่ะ
3: จ้าก็บ่ได้สอนซมก็ลูกย่างได้เฮ็ดหยังได้ตื่นขึ้นมาก็นับกับจัดการงานบ้านงานช่องก็ไปเรื่อยๆ
2: ค่ะก็กินไปเรื่อยๆขวดสอง
3: ขวดสามขวดสาม
2: ณตอนนี้คือเบิดไปจะขวดแล้วแม่
3: เก้าขวด
2: เบิดเก้าขวดแล้วค่ะเกือบสิพอล้างแล้วจากแต่ก่อนนี่ก็คือนอนสมอยู่บ้านเป็นเดือน
3: ครึ่งเดือน
2: เ
3: พื่อ
2: นครึ่งเดือนก็คือลูกเคสยังบ่ได้เลย
3: บ่ได
2: ้คือตอนนี้ก็คือสุขภาพร่างกายดีขึ้น
3: จ้า
2: ก็คือว่านับจากขวดที่สองนี่ก็คือไข้ขึ้น
3: แต่ว่าตะกี้นี่ย่างนี่แม่ขาลากเด
2: ้
3: ไปถือหญ้าถือขานี่แม่ก็ล้มแล้ว
2: ขามันอ่อนแรง
3: แม่ขาอ่อนแฮงแม่ขาอ่อนแฮง
2: บ่เคยไปหาหมอแล้วก็ถาม
3: บ่แม่แต่เต้าบ่หวานแม่ก็บ่กินยามา20ปีแล้ว
2: ตอนนี้นี่แม่อายุเท่าไหร่แล้วก็
3: 55
2: ตอนนี้55ปีแล้วเน
3: า
2: ะแต่ว่าหน้าตานี่ยังสาวบ่ถึง50เด
3: ้
2: อดูจากหน้าแล้วหนูก็ว่า40อีหยังจังซี่ได้นะเพราะว่าการที่หนูมาเห็นแม่เนี่ยมันคล่องแคล่วเนาะอันเวลาเดินเวลาอย่างนั้นคือกับว่าคนบ่เคยป่วยมาก่อนนะคะ บัดที่นี่แม่ดีใจว่ากินแล้วมันรู้สึกดีรู้สึกว่าไปเฮ็ดนาไปเฮ็ดอีหยังได้สะคล่องแคล่วรู้สึกดีป่ะคะ
3: รู้สึกดีลูก
2: แล้วคิดว่า360นี่แม่ว่ามันแพงไปบ่สําหรับ
3: แม่บ่แพงหรอกจ้ะ
2: บ่แพงก็คือมันซอยร่างกายเฮา
3: แม่น
2: แล้วที่นี่เฮาสามารถไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้เฮาบ่ต้องมานอนซุ้ม
3: เฮาไปคิดว่าคันซื้อเรียกหลายกว่านี
2: ้โอ้แม่นอยู่ค่ะคันว่าคัน
3: เอาร่างกายเจ้าของซะก่อน
2: แม่นๆก็ต้องดูแลร่างกายเจ้าของ
3: ดูแลร่างกายเจ้าของซะก่อน
2: อืมค่ะเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนฟังอยู่เนาะท่านผู้ฟังเขาฟังอยู่น่ะเขาอาจจะอยู่อำเภอหนองเรือหรือว่าเป็นอำเภอบ้านแท่นจังซี่แม่สิบอกเขาจังไดว่าอันกินแล้วมันดีจังไดจังซี่ค่ะลองแนะนำเพิ่นไปได้ค่ะแม่
3: จ้าคันผู้ใดก็คันเป็นคลื่นสันนี่ก็กินรสเด้อก็ลองกินเบิ่งบ่ต้องไปเสียคนอื่นกินด้วยตัวของตัวเจ้าของเองนี่ละมันต้องค่อยสิแน่นอนคันคนอื่นไปก็เขาก็ห้าว่าเขาบ่ดีบ่ซั่นซี่ก็คือกินของเฮาไปซื้อเองโลด
2: ลองเบิ่ง
3: น่ะลองเบิ่ง
2: ก็คือว่าลองจากเบิ่งจากแช่แรกหั่นลองไปเลยจาก3ขวดด
3: ี
2: ถ้ามันดีให้เฮากินต่อไปเนาะแม่เนาะ
3: กินไปเรื่อยๆคันมีเงินก็ซื้อกินไปเรื่อยๆเลยเพิ่นกินแค่ขวดเดียวบางคนเพิ่นก็ถูกบางคนเพิ่นก็บ่ถูก
2: ค่ะแม่
3: มันคนมันบ่คือกัน
2: แม่นค่ะธาตุมันบ่คือกันอยู่ที่ว่ามันสิถูกกับใครเนาะเพราะว่าตัวน้ำมังคุดตัวนี้มันบ่แม่นยาเนาะแม่เนาะมันเป็น
3: มันเป็นน้ำผลไม
2: ้น้ำผลไม้อาหารเสริม
3: กระ
2: ซอยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายเฮาตัวใดบ่ดีเขาก็ไปซ่อยเติมมันก็สิดีๆขึ้นค่อยๆดีขึ้นคันเฮากินไปเฮาก็รักษาสุขภาพเฮาไปเนาะแม่เนาะหรือถ้าผู้ใดที่ว่าบ่เชื่อจังได๋สิถามแม่ก็ได้ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่อำเภอบ้านแท่นอยากสิเข้ามาถามแม่ก็สามารถมาหาแม่ได้เนาะอยู่บ้านเลขที่ก่อนแม
3: ่บ้านเลขที่ 9/2
2: ตำบล
3: บ้านแท่น
2: อำเภอบ้าน
3: บ้านแท่นจังหวัดชัยภูม
2: ิมาเบิ่งได้เลยโอ้อยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลเนาะ
3: จ้าอยู่หน้าโรงเรียนเฮานี่แหละ
2: โอเคมื้อนี้ก็ฝากไว้ซํานี
4: ้ขอบคุณค่ะ
1: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589 หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี
4: ้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
1: สำหรับช่วงนี้กลับมาฟังนิทานสนุกๆข้อคิดดีๆของท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะคะ
5: น้ำมังคุดตราจารย์บุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราจารย์บุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราจารย์บุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
6: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928172589
7: ที่สุดคืนนั้นคุณศักดาก็ถูกน้ำหน่วยแบกกลับบ้านด้วยสภาพจับไข้หนาวสั่นแล้วก็ต้องนอนคลุมโปงอยู่อย่างนั้นถึง10กว่าวันซ้ำตลอดเวลาที่นอนซมอยู่ในหูก็ยังไม่วายแววเสียงผีหน้าเรียงมาร้องเรียกพอหลับก็ฝันว่าแกตามมาหลอกมาหลอนอีกใช้เวลาเกือบเดือนกว่าจิตใจจะเข้ารูปเข้ารอยเป็นปกติแล้ววันหนึ่งน้ำหน่วยก็มาชวนอีกน้าจะไปดูเบ็ดในนาแกจะไปด้วยหรือเปล่าคุณศักดาสั่นหัวดิกเลยน้ำหน่วยก็เลยบอกกลัวไปได้นี่มันกลางวันแต่ถึงจะเป็นกลางคืนไอ้เรียงก็ไม่กล้ามาหลอกเราอีกแล้วแกจำที่น้าขู่มันว่าจะเอาพระฟันไม่ได้เหรอจำไว้เลยนะเวลาถูกผีหลอกนะอย่ากลัวตั้งสติให้ได้แล้วขู่มันดังๆผีมันเคยตายด้วยอะไรมันก็จะกลัวสิ่งนั้นแหละแต่คุณศักดาสายหัวปฏิเสธพลวันเนี่ยไม่ใช่ไม่เชื่อเรื่องการขู่ผีของน้าชายหรอกแต่กลัวจะเป็นผีคนอื่นที่เราไม่รู้สาเหตุการตายของมันนะแล้วก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปขู่มันแล้วถึงแม้จะเป็นผีน่าเรียงก็เถอะโอ้ไม่เอาอะอย่าไปเจอกันเลยดีกว่ากระทั่งคุณศักดาโตเป็นผู้ใหญ่แม้จะพอเข้าใจถึงคำแนะนำของน้าอำนวยที่ว่าที่จริงแล้วมีเจตนาจะสอนไม่ให้คุณศักดากลัวผีหรือว่ากลัวในสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่ว่าคุณศักดารู้ดีอยู่แก่ใจว่ามันคงไร้ผลเพราะว่าหลังจากได้เจอเข้าคืนนั้นแล้วต่อให้ใครเอาคาถาปราบผีมาสอนเอาอาวุธวิเศษมาให้แกก็ไม่ขอเสี่ยงดีกว่าหรือถ้าใครอยากจะลองก็เชิญตามสบายนะครับไอ้เรื่องขู่ผีนี่นะแต่ถ้าขู่แล้วไม่อยู่ก็อย่ามาโทษกันก็แล้วกันก่อนจากกันวันนี้ท่านผู้ฟังเดี๋ยวคุยเรื่องเรือนหอคอหักที่วัดสาวชะโงกให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังอันนี้เป็นตำนานของวัดว่าเมื่อประมาณ50ปีที่ผ่านมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราแม่น้ำบางปะกงอำเภอบางคลาเนี่ยนะมีวัดอยู่วัดหนึ่งชื่อวัดสาวชะโงกที่นั่นครั้งนั้นมีกำนันปลั่งปกครองดูแลลูกบ้านอยู่แล้วก็มีคนใช้ชายหญิงประมาณ10กว่าคนนะกำนันปลั่งมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งชื่อนางสาวไผ่รูปร่างสวยงามหน้าตาดีเป็นหญิงสาวงามที่สุดในตำบลนั้นกำนันมีพื้นที่ไร่นาอยู่เป็นพันๆไร่แกให้คนยากคนจนเช่าทำมาหากินเก็บค่าเช่าได้บ้างไม่ได้บ้างปกติวิสัยของกำนันปลั่งเป็นคนมีเมตตาโอบอ้อมอารีต่อผู้ที่ยากจนเพราะฉะนั้นแกก็เป็นที่รักใคร่และนับถือของคนตำบลนั้นเป็นอย่างมากวันเดือนปีผ่านไปนางสาวภัยก็มีอายุย่างเขา21ปีบริบูรณ์ก็มีผู้ชายคนนึงมาติดพันรักใคร่ในตัวเธอนายคนนี้ชื่อขจรเป็นลูกปลัดอำเภอมาสู่ขอมั่นนางสาวไผ่ด้วยความเห็นชอบของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายด้วยความรักใคร่ก็กำหนดวันแต่งงานเอาเลิกเอาชัยกำนันแกก็มอบเรือนหอทรงปัญญาแฝดแก่คู่บ่าวสาวด้วยเรือนหอนี่นะแกปลูกเรือนหอนี่สูงมากเลยถึง5เมตรเนี่ยซึ่งไม่มีใครเขาปลูกกันสูงมากขนาดนั้นแต่อย่างว่าแล้วครับรักลูกจะแสดงบารมีวันนั้นได้เลิกเจ้าบ่าวเขานำขบวนแห่มาจากอำเภอบางคลามาทางบกมีกลองยาวเถิดเทิงฟ้อนรำมาละเหวยมาละวาเชียวมาใครมีมะกรูดมาแรกมะนาวอะแล้วตอนนั้นเป็นเวลา 11:00 นาฬิกาเสร็จเจ้าสาวไผ่ก็อยู่ในชุดวิวาสีม่วงอ่อนๆพร้อมกับเพื่อนเจ้าสาวแขกเรือมากมายเพราะว่าเจ้าภาพเป็นผู้ที่มีเกียรติทั้งสองฝ่ายพอขบวนแห่มาถึงตรงหน้าต่างเรือนหอเจ้าสาวไผ่ก็ชะโงกหน้าลงไปหมายจะดูตัวเจ้าบ่าวแต่ว่าหน้าต่างนี่ขอบมันเตี้ยหรือยังไงไม่ทราบหรือชะโงกมากเกินไปก็เสียหลัก เป็นเคราะห์กรรมบาปเวรของเจ้าสาวเป็นอย่างไรไม่รู้หัวทิ่มลงไปยังพื้นดินเบื้องล่างเจ้าสาวภัยคอหักตายทันทีทั้งนี้ยังความเศร้าโศกแก่ผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากไม่นึกว่าจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแบบนี้เมื่อกำนันตั้งศพ บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม7วันและทำบุญครบ7วันกำนันก็สั่งรื้อเรือนหอหลังนั้นแล้วสร้างเป็นวัดขึ้นโดยให้ชื่อว่าวัดสาวชะโงกเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ลูกสาวของตัวแล้วก็สร้างเรือสำเภาด้วยปูนกว้าง3เมตรยาว3เมตรและรูปปั้นเป็นคนยืนอยู่บนเสากระดงมือถือเขาควายนิมนต์พระภิกษุมาจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้ 5-6 รูปด้วยกันเมื่อได้ครบ100วันแล้วกำนันก็จัดงานชาปนกิจแก่ลูกสาวโดยมีมหรสพฉลอง3วัน3คืนส่วนทางวัดสาวชะโงกเนี่ยผีนางสาวภัยเนี่ยออกอาละวาดเที่ยวหลอกหลอนทั้งกลางวันกลางคืนมีเสียงร้องไห้ปนกับเสียงหัวเราะบรรดาพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่วัดไม่ติดไปตามๆกันต้องย้ายไปจำพรรษาวัดอื่นชาวบ้านชาวช่องก็ไม่มีใครอยากจะเดินผ่านไปมาในบริเวณวัดนี้ข่าวรู้ถึงกำนันว่าชาวบ้านและพระภิกษุสงฆ์เดือดร้อนเนื่องจากผีนางสาวภัยอาละวาดหลอกหลอนกำนันก็เชิญหมอชื่อดังทางปราบผีมาทำการสะกดดวงวิญญาณของนางสาวภัยลูกสาวแล้วก็บรรจุอัฐิไว้ในเรือสำเภาที่ได้สร้างเอาไว้ตั้งแต่นั้นวิญญาณของนางสาวภัยก็ไม่ได้ปรากฏอีกและตัวกำนันก็ได้ย้ายมาอยู่บ้านที่ปลูกใหม่ข้างอำเภอบางคล้านั่นเองนั่นก็คือตำนานเก่าๆนะครับตำนานวัดสาวชะโงกอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราครับ
8: ปวดแข้งปวดขาลุกกะอ้อยนั่งกะอ้อยปวดไปเบิดน้ำต้นน้ำโตคือบ่เป็นตะยืนน้ำพันแท
9: ้ว้ายมันเป็นไห้ปนันสัมบ่เอาน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ไปกินบ้างสิได้เศร้าห้องเศร้าโอ้ยบ่ว่าแต่ปวดแข้งปวดขาปวดไปน้ำต้นน้ำโตเด้อคอยเจ็บท้องปวดท้องจนนอนกดจี้คงอยู่กะเศร้าก็ย้อนน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ละเอาลองกินบ้างเด้อ
8: ฮึบุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยน้ำมังคุดตราแซนบุรีดีอีหลีกินแล้วกะไข้หายเจ็บหายปวดย่างไปวัดไปบ้าย่างไปหัวไปสวนได้สำบายเฮ็ดเวียกได้กุนกุนขอบคุณน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีเด้อ
9: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์รวมลูกค้าท่วมทนทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-20953-2-0004สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589ย้ำ092-812-7589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
10: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
11: มาหาอีกแน่กวดนึงเบิดหรือเบิดวันนี
10: ่อ๋อจ้าส่งที่อยู่เดิมเลยไหมคะแม
11: ่ที่อยู่ก่อนอันเก้าอันเก้าแปดสี
10: ่แม่ใช้เบอร์นี้โทรมาสั่งแล้วเนาะ
11: จ้า
10: จ้าเดี๋ยวลูกส่งให้นะคะ
11: จ้ากินเบิดเมื่อวันนี
10: ่อ๋อจ้าแม่เดี๋ยวลูกรีบส่งให้ค่ะ
11: จ้าจ้า
10: ค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
12: สาวล่าภาคขวนบ่
10: จ้าลูกเป็นทีมงานสาวล่าค่ะสาวล่าทำรายการอยู่ค่ะแม่
12: เ
10: ออ
12: ดื่มแน่เชียวยา
10: จ้าแม่รับเป็นชุดไหมคะ
12: สามขวดเออ
10: ค่ะสามขวด 1,000 บาทแถมขวดเล็ก3ขวดนะคะแม่
12: จ้า
10: ค่ะแม่ชื่ออะไรคะ
12: แม่ชื่อปทุมเข้มงามดี
10: ตำบลอะไรคะแม่
12: ตำบลสอยเท้า
10: อำเภอ
12: หนองหาน
10: โอ้อยู่หนองหานนะคะ
12: ค
10: ่ะเดี๋ยวลูกส่งให้วันนี้เร็วสุดพรุ่งนี้ถ้าช้าจะเป็นมะรืนนะคะแม่
12: ใช่ถึงพรุ่งนี้โลดแม่บ่มียาเมื่อ
10: ค่ะ
12: ที่มือเหรอ
10: ค่ะแม่จะรู้จะรีบ
12: เอามา
10: ค
12: ือว่าลูกเด
10: ้อค่ะขอบคุณนะคะ
12: ท้องแม่มันท้องน้อยแม่มันหน่วงไหมลูก
10: อืมค่ะแม่
12: ท้องน้อยนี่หน่วงเลยท้องน้อยนี
10: ่อืม
12: ความมีอีกยุ
10: คอืมกินมากี่ชุดแล้วคะแม
12: ่แม่กินได้เมื่อ6ขวดแล้ว
10: อืมทานไปเรื่อยๆนะคะ
12: จ้า
10: ค่ะขอบคุณนะคะแม
12: ่ทุกนี้เด้อ
10: ค่ะ
12: ท้องแม่มันหน่วงแม่เลยกินอีกนี
10: ่ได้ค่ะแม่ค่ะขอบคุณค่ะ
12: ให้นี่ละลูก
10: ค่ะ
13: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
14: อ
13: ัน จ้า
14: ไอ้พันหนึ่งเลยจ้าขวดก็จ้า
13: ได้3ขวดจ้าแล้วก็แถมฟรี3ขวดเล็กด้วยจ้าเป็น6ขวด3ขวดใหญ่แล้วก็3ขวดเล็กจ้า
14: เอาพันหนึ่งจ้า
13: จ้าหนูขอชื่อไหนค่ะ
14: ไอเพิ่นเพิ่นเคยกินตลอดเพิ่นอันแม่อุ่นบ่จ้าแม่อุ่นเปิดเสิร์ฟตัง
13: เคยใช้เบอร์นี้โทรมาสั่งไหมคะ
14: บ่จ้ามันนั่น
13: อ๋อ

0: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเลื้อยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
1: มันมาอีกแล
2: ้
1: ว
2: เนื้อโอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
3: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ก็เจอถึงสวยสวยใสและเจอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
6: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
7: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
8: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: ็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโปต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับ
0: มาได้ตลอดมาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
3: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
4: ไหวบอละน้องพร้อมสิปลอดกองไปกับไอ้บอไอ้สิ
5: ถ้าสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวนะคะเพื่อนใจกินประจำนะคะรู้สึกว่าสิบ่แพ้ตัวอื่นทั้งนั้นเลยนะคะก่อนสิไปลองไปล่ำย่ามือเศร้าก็กินล่างมือเพื่อนใจคิดว่าตัวเองสีเมื่อยๆเพี้ยๆมากเพื่อนใจยังกินเลยนะคะสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวคอลลาเจนนะคะลองเบิ่งนะคะแฟนๆของเพื่อนใจถ้าบ่ลองบ่รู้ค่ะ
6: ช่วงหน้าที่ทองหน้าที่ทูโทรตอนนี้เลยครับ043009888รับไปเลยกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนนุ่มสยามชัยกาแฟดีต่อสุขภาพน้ำตาลบ่มีไขมันท่านบ่มีโทษตอนนี้รับไปเลยสั่ง4กล่องแถม1กล่อง580บาทสั่ง9กล่องแถม3กล่องหั่น300บาทตอนนั้นแจกจริงให้จริงทุกต้นชั่วโมงโทษ043-009-888 043-009กด8 3โตตอนนี้เดี๋ยวนี้เด้อพี่น้อง
7: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆ
8: มันเป็นเรื่องนะครับ
7: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

ลมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการน้ำมังคุดตราแซนบุรีวันนี้อยู่กับสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมนะคะเช่นเคยสาวล่าพาขวัญมีตัวช่วยดีๆที่จะมาแนะนำพ่อจ๋าแม่จ๋านะคะก็คือน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดกล่องสีส้มขวดสีส้มค่ะตัวนี้จะช่วยบำรุงร่างกายซ่อมแซมร่างกายที่เกิดจากการทำงานพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านใดที่ทำงานหนักปวดเมื่อยตามร่างกายปวดแขนปวดขาสามารถทานน้ำมังคุดตราแซนบุรีได้นะคะเพราะว่าน้ำมังคุดจะเข้าไปช่วยปรับสมดุลร่างกายแล้วก็ไปกระจายเลือดกระจายลมให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นตรงไหนที่รู้สึกปวดเมื่อยหรือไม่มีแรงตัวนี้น้ำมังคุดก็จะเข้าไปบรรเทาไปปรับสมดุลบริเวณนั้นให้ดีขึ้นได้ค่ะเพราะน้ำมังคุดตราแซนบุรีเป็นน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% สกัดมาจากเปลือกมังคุด 100% ไม่ผสมสารปรอทพ่อจ๋าแม่จ๋าที่ทานก็จะสบายใจได้มีโรคประจำตัวสามารถทานได้ปลอดภัยแน่นอนค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านใดที่อยู่ไกลจากจุดจำหน่ายสามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญเพื่อสั่งซื้อได้เลยสาวล่าพาขวัญจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางพ่อจ๋าแม่จ๋ารอรับสายและรอรับน้ำมังคุดที่หน้าบ้านได้เลยค่ะส่วนพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านใดที่ไปซื้อที่ร้านตามจุดประกาศร้านไหนสินค้าหมดพ่อจ๋าแม่จ๋าสามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญโทรมาแจ้งข่าวสาวล่าพาขวัญได้เลยว่าร้านนี้ตรงนี้หมดแล้วนะสาวล่าพาขวัญก็จะได้รีบส่งไปให้ร้านค้าเพื่อที่จะใกล้ต่อการซื้อของพ่อจ๋าแม่จ๋านะคะหรือกำลังกังวลกำลังชั่งใจว่าจะซื้อดีไหมหรืออาการนี้ทานได้ไหมสามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญเพื่อมาปรึกษาได้เลยค่ะโทรมาที่เบอร์0928127589 0928127589สาวล่าพาขวัญรอรับสายพ่อจ๋าแม่จ๋าทุกท่านอยู่นะคะ
1: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
2: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
3: ทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านช่วงสุดท้ายน่ากลัวหน่อยนะครับแต่ก่อนเมื่อคุณวินัยเด็กๆแถวบ้านแกน่ากลัวมากมีเสือปล้นโจรขโมยควายถ้าไม่พอใจกันก็ลักยิงกันตายแทงกันบ้างทุบด้วยไม้บ้างเสร็จแล้วก็ทิ้งศพให้เน่าในป่าบางทีก็ขุดฝังหมาก็ไปขุดเอามือขึ้นมาแทะกินผีก็ดุชาวบ้านก็กลัวกันส่วนมากเลยส่วนใหญ่ผีตายโหงทั้งนั้นนี่ทำไมจะไม่กลัวคนหนึ่งเนี่ยเป็นไอ้เสือปล้นคนเกรงกันมากมีลูกมีเมียแต่ว่าไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะเพราะออกไปหากินในทางร้ายๆปล้นเขาได้เงินได้ทองก็จะกลับมาบ้านสักทีนึงเวลาเขากลับมานี่คนหวาดกลัวกลัวจะโดนเขาปล้นเขาจี้ต้องเอาอกเอาใจเขาทักทายพูดอย่างนอบน้อมเกรงใจมีข้าวมีแกงพืชผักอะไรก็เอาไปให้เมียเขาทั้งที่ใจอยากจะไปแจ้งตำรวจให้มาจับแต่ก็ทำไม่ได้ขืนทำถ้าเขารู้ก็มีหวังตายแน่ๆตัวเขาไม่ได้ใหญ่โตหน้าเกรงขามแต่อย่างใดออกจะเตี้ยซะด้วยซ้ำผิวสองสีล่ำๆหน่อยพูดเสียงเบาๆแต่ว่าตาเขาเฉียบคมอีกทั้งใจเขานั้นเด็ดนั่นแหละที่มันน่ากลัว แต่ไม่ว่าเขาจะเก่งแค่ไหนก็หนีรอดพ้นความตายไปไม่พ้นเขาไปโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจไล่ตะครุบตัวที่จังหวัดลพบุรีหนีลงมาในป่าหญ้าสูงมีน้ำท่วมเขาลงไปหลบนิ่งอยู่นานจนทนไม่ไหวเพราะยุงมันชุมมดกัดตัวแมลงต่างๆก็กัดต่อยกันวุ่นวายทำให้เขาหมดความอดทนค่อยๆ

0: เวลามันเย็นเกือบจะค่ำแล้วก็ทำให้ทุกคนเกิดความหนาวสั่นไปตามๆกันแล้วอีกอย่างก็คือกลิ่นแปลกๆจะว่าเป็นกลิ่นคาวเลือดของคนตายก็ไม่น่าจะใช่ตั้งใจสูดดมดีๆจะรู้ว่ากลิ่นนั้นเหมือนกับกลิ่นน้ำดินน้ำโคลนขณะที่พระกำลังสวดศพในคืนนั้นลมพัดแรงเชียวคล้ายๆฝนมาแต่ว่าไม่ได้มีเขาฝนเลยใบไม้ในปลิวมาจากป่าช้าเข้ามาในศาลาที่พระกำลังสวดแล้วก็คนมาฟังพระสวดนั่งกันอยู่ไม่กี่คนอะที่ว่างมีอยู่เต็มศาลาเพราะว่าชาวบ้านเขาเกลียดคนตายที่เคยเบียดเบียนปล้นจี้เขาจะไปว่าเขาก็ไม่ได้ขนาดว่ามีพระอยู่บนศาลาด้วยคนยังกลัวผีกลิ่นดินโคลนในรุนแรงมากคนไปรับศพ บอกว่าเป็นกลิ่นเดียวกับที่ได้กลิ่นจากตัวศพตอนที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดคนก็ยิ่งกลัวหมาวัดก็หอนยิ่งวังเวงแม้แต่พระสวดศพก็ยังหวาดหวาดท่านรีบสวดสวดจนจบแล้วก็รีบลงจากศาลาไปพอพระคุณเจ้าไปหมดแล้วบนศาลาเงียบกริบแล้วไม่มีใครพูดอะไรได้แต่นั่งมองกันไปมาบางคนทนกลัวไม่ไหวก็รีบกลับไปคนนั้นกลับคนนี้กลับพักเดียวบนศาลาเหลือแต่ญาติสนิทของคนตายรวมหมดแล้วนับได้7คนด้วยกันงานนี้แม้แต่ขี้เมายังขอตัวกลับบ้านเลยคุณวิโรจน์เองอยู่บนศาลาด้วยคุณวิโรจน์เป็นญาติห่างๆข้างเมียเขาคือเมียเขามีศักดิ์เป็นน้าลมหวีดหวิวผ่านเข้ามาในศาลาข้าวของปลิวขันนี่หล่นจากปากโอ่งกระทบพื้นเสียงดังเพลงเสียงอะไรต่ออะไรดังโขงเขงไปหมดเสร็จแล้วไฟดับไปวูบหนึ่งอยู่ๆลุงถนอมหรือที่คนแถวนั้นเขาเรียกแกลุงหนอมแกนั่งอยู่เกิดสั่นสะท้านตาเหลือกทำท่าเหมือนโดนอะไรเข้าสักอย่างแกไม่ได้เป็นญาติคนตายแต่เป็นคนทำงานอยู่ที่วัดอาศัยวัดกินวัดอยู่บ้านแกก็มีแต่ไม่มีอะไรจะกินเพราะมันจนมากก็เลยมารับใช้พระที่วัดอยู่วัดมาเป็น10ปีละยังไม่ทันมีใครไปแตะต้องเนื้อตัวแกเอนตัวล้มลงไปแล้วก็ลุกนั่งหลับตาชี้มือไปเรียกชื่อเมียคนตายบอกอารีมานี่กวักมือเรียกเสียงพูดนั้นใครได้ยินก็ต้องแปลกใจไม่ใช่เสียงแก่ๆของลุงหนอมแต่เป็นเสียงที่หนุ่มกว่าหน้าอารีก็เข้าไปนั่งตรงหน้าช่วงนั้นก็มีคนพูดกันบ้างแล้วว่าสงสัยผีจะเข้าลุงหนอมหน้าอารีก็มานั่งอยู่เบื้องหน้าคนที่กวักมือเรียกเสียงนั้นพูดว่าเลี้ยงดูลูก3คนของเราให้ดีนะเงินทองไม่มีก็ขายของไปเสียบ้างเอาเงินมาใช้แล้วปืนก็ให้ขายไปเอาปืนสั้นไว้ติดบ้านกระบอกเดียวแล้วก็อย่ามีผัวใหม่เป็นอันขาดพอได้ยินหน้าอารีก็รู้แล้วว่าผีคนตายมาเข้าเพื่อจะสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าก่อนตายนี่ไม่ได้สั่งเสียอะไรเนื่องจากไม่รู้ว่าจะไปตายนะอารีได้ยินก็น้ำตาไหลพรากลงมาสะอื้นหักลูกๆ3คนนะเข้ามารุมล้อมกอดแม่แล้วก็พากันมองลุงหนอมด้วยสายตาสงสัยลูก3คนผู้หญิงคนผู้ชาย2อายุไล่ๆกันยังไม่ถึง10ขวบแม้แต่คนเดียวในตอนนั้นเองร่างลุงหนอมก็ฟุบลงไปแล้วผีก็ออกไปละพอแกรู้ตัวก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่ลพบุรีครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วเกิดที่ลพบุรีเหมือนกันแถวท่าวุ้งนะครับมีบ้านเก่าโทรมหลังหนึ่งอยู่ละแวกที่เปลี่ยวห่างไกลผู้คนนานๆจะมีคนเดินผ่านทางนี้สักคนมีตาเฒ่าท่าทางแปลกๆหน้าตาทื่อๆอายุ60-70ละทำตัวลึกลับครึ่งดีครึ่งบ้าอยู่ในบ้านหลังนี้คนเดียว
1: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวานมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่รับประทานน้ำมังคุตราแซมบุรีมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงอย่างไรดีขึ้นอย่างไรเชิญทุกท่านรับฟังค่ะในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
2: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเป๋าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับพวงก็ดื่มเป็นประจำทุกวัน

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีค่ะมื้อนี้สิมาถามข่าวสำหรับลูกค้าที่ดื่มน้ำมังคุดไปนะคะมื้อนี้เฮามาอยู่กันที่จังหวัดหนองคายนะคะอำเภอท่าบอนะคะตำบลพ้นสานะคะอยู่กับคุณแม่สันเนาะ
2: จ้า
1: เฮามาคุยกันดูว่าคุณแม่สันเนี่ยมีปัญหาสุขภาพอีหยังค่อยได้มั้ยดื่มน้ำมังคุดของเฮาขอไปนะคะมาพบกับคุณแม่สันได้เลยค่ะแม่สวัสดีค
2: ่
1: ะคุณแม่ซื้ออีหยังร้องบอกให้ท่านผู้ฟัง
2: ซื้ออีหลีป่ะ
1: จ้า
2: ซื้อสวยอ่ะ
1: โอ้คุณแม่สวย
2: จ้า
1: ก็สวยสมซื้อ
2: โอ้ยพ่อแม่สวย
1: คุณแม่สวยแต่ว่าซื้อคุณแม่สันนี่ก็คือเป็น
2: ลูกสาวอ่ะก็เลยอีสันอีสันสนาเพิ่นก็เลยเอิ้นเลื่อยไปนำมันนะ
1: อ๋อเอิ้นตามลูกสาว
2: จ้า
1: อันนั้นหนูขออนุญาตเอิ้นก็คือคุณแม่สวยเน
2: า
1: ะคือแท้ๆของแม่
2: บ่เป็นหยังดอก
1: คุณแม่สวยนี่อายุเท่าใดแล้วคะ
2: 75 76ปีอย่างแหละ
1: 76ปีแล้ว
2: แม่น
1: มื้อนี้เฮาอยู่บ้านเลขที่หยังคะแม่
2: 84จ้า
1: หมู่หยังคะ
2: หมู่1
1: เนาะตำบล
2: ตำบลพ้นจานี่ตัวเนาะจังหวัดหนองคายเพื่อจะบ่อยตัว
1: โอเคอยู่บ้านอย่างเขาเอิ้นบ้านเนี่ยแม่
2: บ้านนี่วะ
1: จ้า
2: บ้านพ้นจาม
1: ีปัญหาสุขภาพอีหยังค่อยได้มาดื่มน้ำมังคุดของเฮาเนี่ยค่ะ
2: ก็จะปวดขาปวดแข้งเนี่ยก็เลยไปซื้อมากินแหละ
1: คืออาการปวดขา
2: แมน
1: เป็นจังไหนคะอาการร้องว่าวให้ท่านรู
2: ้ก็มันก็ปวดเนี่ยคันเฮานวดยากับสีไข้คันมืดผิดยามันก็คือว่าเนาะแม่นี่มื้อนี
1: ้ก็คือมีอาการปวดแล้วที่นี่อาการปวดขาเนี่ยแม่ได้ไปหาหมอบ่คะ
2: บ่ได้ไป
1: บ่ได้ไปเลย
2: จ้า
1: อาการปวดนี่มันปวดหลายปานใดแม่
2: แต่ว่ามันทรมานเนาม
1: ันทรมาน
2: จ้าคันปวดหลายๆก็ไปเอิ้นเขามาอนวดให้ร้อยนึง
1: เอิ้นหมอนวด
2: จ้า
1: เอิ้นหมอน
2: บ่ไข้อ่ะเครียดไปแดง
1: ใช่เครียดไปแดง
2: จ้า
1: แล้วก็กลับมาเป็นใหม
2: ่มันก็คือว่ามืดผิดมันก็ขึ้นเนาะอันมื้อนี้มันบอดเด็ดขาดนะ
1: บัดที่นี่อันฟังวิทยุเนี่ยฟังโดนปันใดกว่าที่ตัดสินใจซื้อมาร้องกินนะเนี่ย
2: ไอ้ฟังว่ามันเกิดทุกคืนอยู
1: ่ฟังทุกคืน
2: จ้า
1: โดนปันใดแม่กว่าที่ตัดสินใจนะ
2: ว่าผู้ใดเงินผู้นี้ว่าไปซื้อมากินร้องหรือเพียงคือพญาติเฮาอาจารย
1: ์
2: ก็เลยพากันเพิ่นไปเพิ่นโทรไปซื้อขอขี่รถไปนี่แหละ
1: ก็คือ
2: ไว้ใจนี่แหละ
1: คุณแม่แนะนำคุณแม่แดงมันบ่ค
2: ่
1: ะคุณแม่แดงมาแนะนำว่าคุณแม่แดงเนี่ยทานอยู่แท้ๆเด
2: ้อ
1: ร้องสื่อมากินเบิ่งว่ามันถือกับลูกเจ้าของ
2: แม่น
1: แม่ก็เลยร้องสั่งมากิน
2: แม่นแหละ
1: เที่ยแรกนี่สั่งมากินแต่ขวดแม
2: ่ว่ามันแพงเนาะ
1: ค่ะ
2: เอาลองขวดนึงเด้อกันเขาเลยว่า360นี่แม่ว่ากันว่ามากินแล้วมันดูตีไข่ๆเนี่ยโอ๊ยต้องเป็นพันเนา
1: ะ
2: แล้วก็มืดชุ่มนี่แล้วก็ไปเอาใบพันหนึ่ง
1: เที่ยแรกนี่เที่ยแรกนี่ร้องซื้อมาเนาะอัน360นะซื้อมาขวดหนึ่งก่อนแล้วแม่ร้องกิน
2: กินแล้ว
1: แล้วรู้สึกจังไหนคะ
2: ลูกขึ้นก็ง่ายไปง่ายมากง่าย
1: ตั้งแต่ขวดแรกเลย
2: จ้า
1: ก็คือดีข
2: ึ้
1: น
2: ว่าวันจ้าเถอะหน่อย
1: ค
2: ือว่าว่าวันนั้นด้วยเฮาเหงียวกับสีขาวๆสีบกๆคุณนะสีใจๆอ้าวมันร้องมันก็น่าจันนี่แต่คนว่าเอาเฮากะหากระป๋องสีเนา
1: ะ
2: มาล้างคร่าวๆจันแล้วเฮาก็เฮ็ดร้องเบิ่งนะ
1: ค่ะ
2: โอ้มันหลุดคือเขาวายตัวว่าจันน่ะ
1: คือเฮาสังเกตเจ้าของแต่ก่อนนี่มันสิเป็นบ่อสีใสติค่ะ
2: บ่อมันอยากเหลือง
1: โอ้
2: แต่ก่อนเพราะว่าเราอยู่อันได้ยินก็จะว่าพอก็ซื้อมากินจะมืดเก็ดกวด8ขวดแล้วนะว่าจัน
1: ที่นี่พอกินขวดแรกเขาสังเกตอาการเรื่องการเหนียวเรื่องการคานี่ก็คือมันเบาขึ้นมาน้อยนึงก็เลยว่าอ่ะลองต่ออีกค
2: ือ
1: มาจากพันหรือจาก3ขวดอุ้ยว่าเสียตัวเองก็เลยลองสั่งเพิ่นมากินบัดที่นี่พอกินเบิดไป3ขวดกับอีกขวดนึงก็รวมกันเป็น4แล้วเนาะบัดที่นี่อาการเป็นจังได๋ค่ะ
2: ดีขึ้นก็ไข้แรงอยู่เบาตัว
1: หนูเห็นแม่ย่างมาอย่างนั้นเนาะคือก็คือคนปกติคือจังคนบ่ได้ปวดขานี่คือย่างปกติกินขวดที่หาไปแล้วร่างกายอีหยังก็เริ่มทรงตัวแล้วตอนน
2: ี้แม่นกับกว่าพอไปพอมาแล้วเดี๋ยวนี
1: ้ตอนนี้ให้จักเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะแม่จากแต่ก่อนจากคะแนนเต็ม100นะคะแม่ให้จักเปอร์เซ็นต์สําหรับ
2: ว่าที่นี่ระวังเรื่อง
1: จ้ะ
2: ได้ใจเนาะ18 10ปุ่นแหละนี่สิใกล้สิเข้าตึกครับตัวกินไปเรื่อยๆก็สิอาจสิ
1: โอ้
2: 90 100ก็บ่จักแล้วเนาะบัว
1: อันนี้
2: เฮาก็ทดลองไปเจ้ากันแม่นบ่ไปเรื่อยๆ
1: แม่นค่ะตอนนี้ก็คือกินเกือบเบิด5ขวดแล้วไป
2: แม
1: ่ก็เลย
2: ขวดที่อันหานี่สิซ้ํามื้อแลงนี่แหละ
1: อ๋อซ้ํามื้อแลงก็สิเบิดแล้ว
2: จ้า
1: ก็คือให้เป็นเปอร์เซ็นต์ในการดูแลสุขภาพเจ้าของเนี่ยก็คือไป 80% แล้วเหลืออีก 20% ท่านกินต่อเนื่องไปก็อาจจะดีกว่านี้
2: จ้า
1: ที่นี่ได้ไปหาหมอหายังบ่คะเดี๋ยวนะแม
2: ่ยังบ่ทันได้ไปคันเอาแป้วยาเบาหวานความดันเนาะ
1: ค่ะ
2: เขาจะกันนัดให้เฮา3เดือน4เดือนเขาได้ไปจะนึง
1: พอไปจำศีลย่างไปตะลงตลาดนี่คือมันคล่องแคล่วขึ้นแม่นบ่แม
2: ่
1: นมันเบาม
2: ันเบาตัวกะขี้อันนั้นจะแลคือเจ้าเห็นก็จูงมาแล้ว3ขา
1: จักรยาน3ขา
2: เออก็ปรุงไปจวนแล้วก็เข้าลองตลาดมันสิแม่ๆก็ไปนั่งตุ๊บวางแล้วก็ค่อยตัวเขาก็เบิ่งอาจารย์เขาอยู
1: ่เขาก็เบิ่งเขาก็ซ้อมเบิ่งอยู
2: ่แ
1: ม่นเขาทรงเมื่อยขี่จักรยานกันนั่งแวะหาหมูคุยน้ำหมูเขาไปมา
2: คุยน้ำแดงคุยน้ำหมูไปที่เจ้าเขาว่าเขาบอกเป็นอย่างนี้นะเขาเที่ยวมันเป็นอย่างนี้เขาก็อายมันบอกลูกเต้ากจินาอายบอกแล้วยามาสิยามาอียังพระปฏิบัติลูกก็ได้แม่นบอก
1: อันนี้ก็คือเสียงของแม่สวยนะคะท่านผู้ฟังก็คือถ้าเกิดว่าใครที่อยู่อำเภอท่าบ่อตำบลพลสาอยู่หมู่หนึ่งนะคะใครที่มีลักษณะกันหรือปวดแข้งปวดขาคือคุณแม่สวยเนี่ยสามารถมาถามได้เนาะที่นี่หนูอยากให้แม่สวยเนี่ยฝากกับแฟนรายการที่เขาฟังรายการอยู่เนี่ยก็คือผู้ใดที่ฟังที่เป็นอาการเดียวกันเนี่ยก็คือแม่ว่าแนะนําว่าซื้อลองกินเบิ่งเนาะ
2: แม่น
1: ลองกินเบิ่งจาก3ขวดก่อนสุดแรกนะคะถ้ามันอาการมันดีขึ้นช่วงตู่ค่อยกินต่อถ้าเกิดว่ามันบ่ดีขึ้นเลยก็เซากินก็ได้เนาะ
2: แม่น
1: ตัวนี้ก็คือรักษาสุขภาพของเฮาเนาะก็อันนี้ก็แม่มีปัญหาเรื่องการปวดขาเนาะปวดแข้งปวดขาบ่เบาเนื้อเบาตัว
2: อันขาเฮาเบื้องนี่เบื้องบ่เป็นเลย
1: ค่ะ
2: มันตี๊ดอยู่นั่นในนี่แหละ
1: ค่ะ
2: บัดนี้มากินแล้วก็บ่มีนั่นก็ไข้แลอยู
1: ่หลังกินน้ํามังคุดเนี่ยมันบ่อีดแล้วติแม
2: ่บ่
1: มันก็ทรงไข
2: ่เออมันก็ทรงไข่ไปแลนี
1: ่โอ้หนูก็ดีใจนะแม่ 80% เนี่ย
2: จ้าถูกอยู่ดีแม่งบ่ดีแม่
1: ค่ะเมื่อนี้นะคะก็ขอขอบคุณคุณแม่สวยมากๆนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์เป็นวิทยาทานนะคะให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะในมื้อนี้นะคะแล้วเฮามาเจอกันใหม่มื้อนี้ต้องขอขอบพระคุณแม่สวยมากนะคะขอให้พระคุ้มครองเทวดารักษา
2: จ้าสมพรฝากสาธุสาธุ
1: ขอให้แม่แข็งแรงร่มรื่นตลอดไปค่ะ
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์092812-7589 092-812-7589 หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะสำหรับช่วงนี้กลับมาฟังนิทานสนุกๆข้อคิดดีๆของท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะคะ
4: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
5: มันมีคนไปแจ้งตำรวจว่าแกทำตัวเหมือนกับคนโรคจิตเกรงจะฆ่าชาวบ้านเจ้าหน้าที่ก็ให้ความสนใจไปตรวจสอบแกไม่อยู่บ้านเจ้าหน้าที่ไปถึง4ครั้งไม่เคยเจอแกเลยคนที่ไม่ชอบหน้าแกมากที่สุดน่ะชื่อลุงดุลเขาบอกว่าไอ้เท่านี่มันนกรู้จริงๆลุงดุลสาธยายอดีตของตาเท่าให้เด็กรุ่นหลังฟังที่ร้านเหล้าป้าขวัญบอกว่ามันเป็นไอ้แก่เจ้าเล่ห์ข้ารู้จักกับมันมานานแล้วก่อนนั้นมันก็ไม่เท่าไรพูดจากันพอรู้เรื่องแต่หลังจากเมียมันหายไปมันก็เข้าขั้นบ้าบอคอแตกวันๆไม่พูดกับใครมึงเห็นมั้ยคอยออกจากบ้านที่ไหนอ่ะทำตัวเหมือนกับไอ้ผีดิบกลัวแสงแดดกลางวันไม่ออกแต่กลางคืนออกนะเดินท่อมท่อมไม่รู้จะเดินหาประแสงอะไรสงสัยจะหาเหยื่อพวกเองต้องระวังกันนะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายอย่าไว้ใจมันแล้วกลางคืนแกออกมาทำอะไรอะลุงออกมาหาเลือดกินมั้งคำตอบนั้นเท็จจริงไม่มีใครรู้แต่ก็ทำมาทุกคนขวัญผวาหน้าถอดสีเองรู้หรือเปล่าว่าเมียมันหายไปไหนเด็กๆก็สายหน้ากันมันฆ่าตายไปแล้วแล้วก็หมกไว้ในบ้านที่สวนมันนั่นแหละขุดหลุมแล้วก็ถีบศพลงไปเอาดินกลบเท่านั้นก็สิ้นเรื่องเสร็จแล้วก็บอกกับใครต่อใครว่าเมียหายไปไหนไม่รู้ลุงดุลแกพูดยังกับตาเห็นแต่จริงๆแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าลุงดุลแกเคยเข้าๆออกๆบ้านหลังนี้เนื่องจากลุงดุลกับอีตาเท่าว่าเนี่ยเคยสนิทสนมกันมาก่อนกินเหล้าเมายาคอเดียวกันแต่มาแตกคอกันทีหลังจากที่เมียตาว่าหายตัวไปซุบซิบกันว่าที่เมียตาว่าหายไปก็เพราะลุงดุลเป็นต้นเหตุเนื่องจากว่าลุงดุลนี่แหละแอบไปมีอะไรกับเมียตาว่าเขาก็ทำให้ตาว่าโกรธเคืองแล้วเมียตาว่าก็หนีหายไปด้วยความอับอายขายขี้หน้าคนอื่นตาว่ากับเมียไม่มีลูกญาติพี่น้องก็ไม่มีจึงเหมือนกับว่าอยู่กันในอีกโลกหนึ่งที่เป็นโลกส่วนตัวลุงดุลก็ไม่เชื่อว่าเมียตาว่าหนีไปแกเชื่อว่าตาว่าเนี่ยฆ่าเมียตายฝังไว้ในสวนเพราะฉะนั้นในเวลาต่อมาลุงดุลก็ดอดเข้าไปค้นหาความจริงด้วยตัวของแกเองตามลำพังคนเดียวในช่วงที่ตาว่าออกจากบ้านไปทำธุระที่ตัวจังหวัดแกก็ใช้ให้เด็กหนุ่มหลานชายของแกคอยเฝ้าดูต้นทางตอนที่แกจะเข้าไปเสร็จแล้วลุงดุลแกก็เที่ยวไปขุดค้นสวนหลังบ้านตรงที่แกสงสัยว่าตาว่าฝังศพเมียเย็นเกือบค่ำก็ไปเจอเข้ากับโครงกระดูกที่ถูกฝังทิ้งไว้หลายปีแล้วลุงดุลกำลังจะเอาโครงกระดูกนั้นออกมาแต่ว่าไม่ทันเพราะว่าหลานชายกระหืบกระหอบวิ่งหน้าตาตื่นมาร้องบอกว่าตาว่ากลับมาแล้วก็เลยทำให้ลุงดุลหนีออกมาแต่ตัวสิ่งที่ลุงดุลพบนั้นไม่เพียงแต่โครงกระดูกอย่างเดียวแกยังรู้อีกว่าวิญญาณ นั้นโดนสะกดเอาไว้ด้วยตะปูตอกหน้าผากเชื่อว่าตาว่าเป็นคนทำเพราะว่าตาว่าเนี่ยแกมีความรู้ทางไสยศาสตร์พอสมควรแกสนใจใฝ่ใจทางนี้ด้วยแกเคยเป็นลูกศิษย์อาจารย์ปราบผีคนนึงหลังจากอาจารย์คนนั้นเสียชีวิตแกก็ไม่ได้ตั้งตัวเป็นอาจารย์แทนแต่อย่างใดสำหรับเรื่องเมียเนี่ยแกคงจะกลัวผีเมียจะหวนกลับมาแก้แค้นแกก็เลยสะกดไว้ก่อนฝังแต่ว่าลุงดุลน่ะถอนตะปูนั้นออกแล้วตาว่าคงยังไม่รู้ว่าสวนโดนบุกรุกเพราะว่ามันมืดค่ำซะก่อนแกคงไม่ได้เฉลียวใจจะไปตรวจตราดูลุงดุลตั้งใจว่าเช้ารุ่งขึ้นก็จะไปแจ้งตำรวจให้มาจับตัวตาว่าไปเข้าคุกเพราะว่าหลักฐานมีอยู่แล้วแกไม่มีทางจะดิ้นหลุดแต่ดึกสงัดคืนนั้นละแวกบ้านได้ยินเสียงตาว่าร้องดังลั่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เงียบกริบไปคนตกใจกันไปทั้งหมู่บ้านเลยเชียวพอเช้าลุงดุลรีบอาบน้ำกินข้าวแต่งตัวจะไปแจ้งตำรวจก็พอดีมีเสียงคนพูดกันว่าตาว่าตายแล้ว แปลกใจมากก็รีบไปดูก็เห็นว่าเป็นความจริงตาว่าตายอยู่ในที่นอนบนบ้านตาเหลือกค้างข้างๆตัวแกมีโครงกระดูกเปื้อนเปื้อนเลอะเทอะดินนอนอยู่ด้วยก็เลยทำให้งงงันมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีแต่ลุงดุลเท่านั้นที่เดาออกว่าอะไรเป็นอะไรว่าผีอายุพินเมียตาว่ามาจัดการล้างแค้นแกคิดว่าอย่างนั้นแต่ตำรวจไม่เชื่อว่าผีจะมาฆ่าตาว่าควานหาตัวคนร้ายกันใหญ่แต่ก็ไม่สามารถเก็บร่องรอยหลักฐานที่ระบุตัวฆาตกรได้ไม่มีรอยนิ้วมืออะไรไม่มีรอยอะไรทั้งสิ้นนอกจากร่องรอยที่ลำคอคนตายมีดินเปื้อนบีบเค้นจนเห็นเด่นชัดสีคล้ำเขียวเรื่องนี้มาจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครคิดออกเลยว่าเหตุผลที่ตาว่าตายเป็นเพราะผีเมียหักคอหรือว่าโดนลุงดุลแกบีบคอตายกันแน่

0: ค่ะเจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบาวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้านะบ่าวแฟนเพลงสุมงสบอนนั่นก็คือนามังกุตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกะปีกะเป่ากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารเสพติดร้อยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00004ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: สวัสดีค่ะคุณยายคุณยายซื้ออีกอย่างค่ะ
3: ซื้อนั่งสีแม่สีนวลคุณเจริญ
2: แม่สีนวลเนาะกันนะเมื่อนี้เข้ามาอยู่บ้านใดกันแม่
3: อยู่บ้านนวลหินแฮ
2: บ้านนวลหินแฮตำบลอีหยังจ้ะ
3: ตำบลนวลสะอาด
2: ตำบลนวลสะอาดอำเภอ
3: หนองเลีย
2: อำเภอหนองเลียจังหวัดขอนแก่นจ้ะก่อนที่ว่าสิมากินน้ำมังคุดตราแซนบุรีอันมันมีอาการจังใดคือได้คือได้ไปกินนั่นสิคะ
3: มันมีอาการคัดเคร่งน้ำหัวเข่าน้ำแขนก็เลยว่ามันเป็นอย่างมาขัดมาเคร่งแท้กินอันใดมันก็บ่ถือกินอันใดมันก็บ่ไข้ฉันฟังวิทยุพอได้ยินอันนี้ก็คือจังส่งสิถือยายก็เลยซื้อมากินเบิ่งมากินแล้วก็อาการก็ไข้อยู่ดอกมีอาการไข้อยู่พอไปพอมาได
2: ้ก็คืออ่านก่อนที่ซีซื้อมากินเนี่ยคือได้ฟังวิทยุฟังอยู่โดนปานใดบ่แท้นะคุณยาย
3: ฟังอยู่เป็น2เดือนพุ่นละไป
2: ฟังอยู่2เดือนเด้อค่ะ
3: บ่เสียปานใดวันพอไปเนาะกินอันใดก็ว่าคือเพิ่นว่า
2: บัดที่นี่พอได้ยินเสร็จเอ้าลองเบิ่งก่อน
3: ว่าสิเบิ่ง
2: เนาะพอลองเบิ่งนี่ไปลองเบิ่งนี่ลองเบิ่งเท่าแรกจากขวดค่ะ
3: ลองเบิ่งที่แรกน่ะขวดนึงกินบ่แล้วก็ว่ามีอาการไข้แน่หมดจักว่าไข้ขึ้นน้อยนึง
2: ไข้ขึ้นน้อยนึงขนาดกินขวดเดียวก็คือไข้ขึ้นน้อยนึง
3: ไข้ขึ้นหลังก็บ่เก็บปานใดถ้านําไข้แน่ก็จะกี่แน่
2: ก็คือว่าย่างไปใส่มาใส่
3: ย่างไปใส
2: ่มันคงของบัดที่นี่พอกินขวดแรกรู้สึกไข้เนาะที่นี่อันคุณยายก็เลยให้ลูกไปซื้ออีกจากขวดค่ะ
3: 3ขวด
2: ไปซื้อ3ขวดก็เลยเป็นขวดที่4
3: เป็นขวดที่4เป็นขวดที่5แล้วเดียวเนี่ย
2: โอ้ขวดที่5แล้ว
3: ขวดที่6ก็ได้กินมาได้3มื้อแล้ว
2: ขวดแรกทรงไข้เนาะก็เลยไปซื้อมาอีก3ขวดที่นี่ก็เริ่มกินมาก็เริ่มไข้ขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มดีขึ้นนะคะก็คือว่าอันกินน้ำมังคุดไปเนี่ยอันคุณยายว่าอันร่างกายแบบว่าแต่ก่อนเฮาเป็นตะกอนบ่วงขัดเข้าขัดอีหยังนี่คือไข้ขึ้นเติบ
3: ไข้ขึ้นบัดนี้น้ําเอียวก็เก็บอยู่ดอกมันหังบ่ทอเก่ามันลุกขึ้นมันมาค่อมไปลุกขึ้นมันก็เป็นเที่ยงๆมันก็เที่ยงก็คือบ่เที่ยงเนาะขาเฮาก็ปีแล้วเนาะลูก
2: จ้าม
3: ันก็ย่างเปี้ยงไปเปิ้นไปไป
2: อายุจะ80แล้วเด้อนะคะมันอายุจะ80ได้ซ้ํานี่ก็สุดยอดแล้วค่ะแข็งแรง
3: คันไปใส่อยู่ก็บรรลุขึ้นก็ไข้แน่ไข้แน่อยากมีกำลังแน่เยอะดอกขาอันน่ะทำวัฒนมากไม่เท่าไปใส่กระถือพร้อมแล้วเนี่ยไม่เนี่ยจังเสียไปใส่กระถือพร้อม
2: จ้าให้หนูถามได้ว่าที่นี่ได้ไปหาหมอตามโรงพยาบาลตามอีหยังบ่แบบว่าเพิ่นว่าเป็นโรคหยังแซ่เพิ่นได้บอกบ่คะ
3: เพิ่นคันไปเพิ่นก็ว่าเป็นตามไว้ผู้เฒ่าย ายได้อายุเท่าใดแล้วเพิ่นก็ถามหมอเพิ่นน่ะ
2: จ้า
3: เพิ่นก็ว่าโอ้ยเป็นตามไว้กินหยังมันก็บ่เซาดอกคุณยายเพิ่นก็ว่าเพิ่นก็บอกว่า
2: จ้าก
3: ินไปอยู่ไปจังซั่นล่ะเพิ่นบอกแบบนี้แหละเพิ่นหมอเพิ่นทะได
2: ้เพิ่นก็บ่ได้ว่าให้ยามั้ยบ่มีหยังเลย
3: บ่มีหยังบ่ให้ยาอีหยังมันคันยาก็มีแต่ยาแก้ปวดนึง
2: โอ้คันเฮาปวดแก้ปวดค่ะคุณยายก็กินยาไปเด้อจังซี่ติค่ะ
3: นั่นล่ะเพิ่นว่าจังซั่นล่ะกินยาแก้ปวดไปเพิ่นว่าเดี๋ยวยายก็เลยบ่ไปก็กินได้จังซี่แล้วก็แล้วบ่ได้กินอย่างอื่นอีกนะมันก็พอไปพอมาอยู
2: ่ก็คือว่าเฮาดูแลร่างกายก็คือว่าเป็นตัวนี้ก็เป็นน้ําสมุนไพรเนาะสกัดจากธรรมชาติโดยตรงนะคะตัวน้ํามังคุดอันนี้ไปซื้ออยู่ร้านใดก็
3: อมรเภสั
2: ชอมรเภสัชโอ้ตรงหนองเลียเนาะร้านให้ลูกไปซื้อให้
3: ลูกไปซื้อให
2: ้ก็คือว่าน้ํามังคุดเนี่ยมันก็บ่แม่นยาเนาะคุณยายก็เป็นน้ําสมุนไพร
3: เวลาอันเดียวก็บ่แม่นยาดอก
2: จ้าบ่แม่นยาบ่แม่นว่ากินเข้าไปแล้วปวดตรงนี้หายเลยมันบ่สามารถเฮ็ดได้เนาะก็คือตัวเนี่ยซอยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายเพราะว่าเขามีอนุมูลอิสระต้านคือตัวใดที่ว่าตรงใดที่เฮามันบ่ดีในส่วนร่างกายเฮานะมันจะเข้าไปค่อยๆส่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายของเฮาให้มันค่อยๆดีขึ้นอย่างต่ำๆนี่คือกิน3ขวดขึ้นไป3ขวดขึ้นไปเนี่ยลองไปเลยอ่ะ 1,000 นึงน่ะค่ะ3ขวดขึ้นไปเนี่ยจะรู้เลยว่าดีหรือบ่ดีอีถือกับโรคเฮาหรือบ่ถือกับโรคเฮาเพราะเฮากินมาหลายสัมมาปิที่เฮาสิกินมาแม่นบ่ค่ะทีนี้คั่นเฮากินตัวนี้ถือเฮากินต่อแต่คั่นเฮากินบ่ถือเฮาก็ไปเฮาก็เซาแค่นั้นเองเนาะก็บุญใครบุญมันเนาะแล้วแต่ว่าเฮาอีมาสัมพันธ์มาถือตัวนี้หรือเปล่าซะเนาะแม่นบ่
3: คือแม่ได้ฟังว่าพ่อยายนึงทางอุดร
2: ค่ะ
3: สัมพันธ
2: ์ค่ะ
3: วันนี้แล้วว่าแล้วอันเป็นลูกกับพ
2: ่อค่ะ
3: มาได้จะปีแล้วเนาะ5ปีแล้วว่าวันนี้เรากินมา15ขวดเราเป็นกดไหลย้อนว่าซั่นอันนี้แม่บ่แม่นแม่ว่าบ่แม่นกดไหลย้อนดอกมันเป็นออกห่อนพ่อซื
2: ้อ
3: ของเราไม่กดไหลย้อนมันแน่นมันหันใจบ่ได้แล้วว่าเจ้าก็มันเศร้าจะหึงว่าซั่นลูกแล้วว่า
2: เอาก็กินไปกินไปคือเฮาก็ไป
3: ซ่อมแค่ปุ๊ดสิไปซื้อมากินมุกแนวก็ว่าออกห่อนคอกูโคห่อนคอแท้ก็เว้าหยาบๆแต่เจ้าของดอกลูกขอโทษเถาะแม่เว้าอยู่ผู้เดียวมันใจให
2: ้กินหยังก็บ่เศร้าจักเที่ยววันนี้ก็เลยใจให
3: ้วันนี้มากินวังบุญขอกินเนาะเดือน3พ่อขอต้มแล้วเอ้ยกูหิวข้าวเสียมขอต้มหมด2เกียบลูกกินแล้วกินข้าวแล้งก็บ่ได้มันออกห่อนทันใจก็สิบ่อิ่ม
2: จ้า
3: เอาคันว่ากดไหลย้อนแม่ก็บ่เอี่ยมคือเพิ่นเนาะมันก็เป็นออกห่อนอยู่ซื่อๆเนี่ยก็เลยได้ยินเพิ่นบอกว่ากูสิมั่นใจใส่ได้แท้ระบาดนี่ว่า
2: ถ้าสมมุติว่าคนเนี่ยกําลังฟังอยู่เนาะค่ะอันที่นี่เขาอยู่อําเภอหนองเลื้องเสียอาจจะอยู่บ้านเดียวบ้านโน้นหินแฮเนาะ
3: บ้าน
2: เดีย
3: วกับเพื่อนแม่ตัวนี้เอามากินแล้วหลายคนเดียวแม่กินแล้วแม่ไปบอกเพื่อน
2: โอ้ก็คือเป็นบอกบุญไปเนาะเป็นวิทยาทานเนาะ
3: ย่างออกไปเพื่อนถามว่าเอ้าคือเป็นย่างสีไข่ไข่ตัวกินยาดีก็ดอกเลยบ้านสี
2: น้ำมังคุดแม่
3: แม่บางสีเหลียวแม่ก็ว่าแม่กินยาแล้วเพื่อนก็เลยถาม
2: โอ้ก็คือแนะนำบอกบุญเพื่อนต่อไปว่าอันกินน้ำมังคุดตัวนี้อยู่เด้อ
3: นั่นแหละแม่ก็บอกเพื่อนเพื่อนก็ซื้อมากินมาแล้ว3ขวดแล้วคนพวกนั้นก็ได้
2: จ้ะคนที่ฟังอยู่นี่ที่นี่ถ้าเกิดว่าเขาบ่มั่นใจจังซะคุณยายสีนวลบอกเพิ่นได้ว่าแนะนําให้ซื้อกินแบบอีหยังจังซะค่ะ
3: แม่ก็บอกเพิ่นว่าซั่นน่ะซื้อมากินลองเบิ่ง
2: เนาะ3ขวด
3: ลองเบิ่งก่อนกินค่อยว่าค่อยไข้อยู่ก็วางสิแล้วบอกเพิ่นก็ได
2: ้โอ้
3: เพิ่นก็เลยฝากไปซื้อมากินเพิ่นว่าอยู่ไสนี้อยู่น้องแก่บ้านสารยานี่ก็มี
2: สารยาน้องแก่ร้านสารยา
3: ค่ะ
2: ใกล้มองใดไปซื้อตรงนั้นนะคะเมื่อนี้ก็ต้องขอขอบคุณแม่สีนวลเนาะขอบคุณค่ะ
1: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพิ่มเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสีแยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักแม่ชมบ้านปากดงอยู่สีแยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สีแยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวาน อำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
4: ปวดแข้งปวดขาลูกกะอ้อยนั่งกะอ้อยปวดไปเบิดน้ำต้นน้ำโตคือว่าเป็นตาเงินน้ำพันแท
5: ้ว้ายมันเป็นไห้ปนันสัมบอเอาน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ไปกินบ้างสิได้เศร้าห้องเศร้าโอ้ยบ่มาแต่ปวดแข้งปวดขาปวดไปน้ำต้นน้ำโตเด้อคอยเจ็บท้องปวดท้องจนนอนกดจี้คงอยู่กะเศร้าก็ย้อนน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ละเอาลองกินบ้างเด้อ
4: ฮึบุยบุยบุยบุยน้ำมังคุดตราแซนบุรีดีอีหลีกินแล้วกะไข้หายเจ็บหายปวดย่างไปวัดไปบ้าย่างไปหัวไปสวนได้สบายเฮ็ดเวียกได้กุนกุนขอบคุณน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีเด้อ
5: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์รวมลูกค้าท่วมทนทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-20-0953-2-0004สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589ย้ำ092-812-7589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
6: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมงคลค่ะ
7: บอกค
6: ่
7: ะ
6: ใช่ค่ะ
7: ก็ส่งได้บอกค่ะเอา3ขวด3ขวดพันบอกคะ
6: ค่ะ3ขวดพันแล้วก็แถมฟรี3ขวดเล็กค่ะ
7: อ๋อค่ะมาส่งเลยเด้อค่ะ
6: ค่ะหนูขอชื่อหน่อยค่ะ
7: เอาชื่อเองละจิรนันท์แสนตังนาค่ะ
6: ค่ะบ้านอะไรคะพี่
7: บ้านทุ่งมนตำบลเชียงคืออำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
6: ค่ะหนูจะส่งเป็นพัสดุไปให้นะคะพี่น่าจะถึงพี่ประมาณวันอาทิตย์หรือว่าวันจันทร์นะคะพอดี
7: ค่ะค่ะวันนี้ก็บ่ได้อยู่นะคะ
6: อ๋อได้เลย
7: เก็บเงินปลายทางบ่คะ
6: จ้าเก็บเงินปลายทางแค่ 1,000 บาทค่ะ
7: ค่ะค่ะ
6: ค่ะเดี๋ยวหนูรีบส่งให้นะคะ
7: ค่ะค
6: ่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
8: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
9: สว
8: ั
9: สดีค่ะ
8: น้ำมังคุดค่ะค่ะรับเป็นชุดไหมคะ3ขวด 1,000 บาทค่ะ
9: แซนบุรีค
8: ่
9: ะ
8: ใช่ๆค่ะ
9: ค่ะ
8: รับเป็นชุดไหมคะ3ขวด 1,000 บาทแถมขวดเล็ก3ค่ะ
9: ค่ะค่ะ
8: ค่ะขอชื่อหน่อยค่ะ
9: สุนทรแสนสมตำบลทางขว้าง
8: ค่ะอําเภอ
9: เมือง
8: จังหวัดสกลใช่มั้ยคะ
9: อ๋
8: อได้ค่ะเดี๋ยวเรียกจะส่งให้ถ้าเร็วสุดจะได้พรุ่งนี้นะคะถ้าช้าจะเป็นมะรืนนะคะ
9: ค่ะ
8: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
9: ค
8: ่
9: ะ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
10: อยู่ที่ไหนนี่อยู่ที่ไหน
6: แม่อยู่อำเภอไหนคะ
10: บ้านนาน้อย
6: จ้าแม่สั่งน้ำมังคุดเหรอคะ
10: น้ำมังคุดนี่อยู่ไซนี
6: ่ลูกส่งไปหาแม่ได้อยู่ค่ะอันนี้ส่งตรงจากบริษัทค่ะถ้าแม่โทรมาเบอร์นี
10: ้จ้า
6: จ้า
10: ขวดใดค่ะ
6: ขวดหนึ่ง360บาทค่ะถ้าซื้อ3ขวดจะ 1,000 บาทค่ะแล้วก็แถมฟรีอีก3ขวดเล็กค่ะ
10: บอ
6: จ้า
10: อันคือว่าเมื่อคืนนี่บ่แม่ฟังนำวิทยุนี่เนาะ
6: จ้าแม
10: ่มังคุดตะลือก็ได้ซื้อพัน
6: จ้าน้ำมังคุดแซงบุรีค่ะแม่
10: เออ
6: จ้าม
10: ันแก้ตัวเด
6: ้แม่ป่วยเป็นโรคอะไรคะ
10: เป็นหมื่นเป็นสานี่เลย
6: อ๋อถ้าบัญชามือชาเท้านี่ทานได้ค่ะแม่ตัวนี้เขาจะไปช่วยกระจายเลือดกระจายลมค่ะ
10: โอ้
6: จ้าจะทำให้ไม่ช้าพวกกล้ามเนื้ออ่อนแรงเงี้ยค่ะก็จะทำให้มือไม่ชาเท้าไม่ชาค่ะแม่แต่ว่าก็จะใช้เวลาหน่อยค่ะเพราะว่าเขาเป็นมังคุดมันไม่ใช่ยามันจะแบบหลายขวดหน่อยค่ะแม่บางคนทาน3ชุดก็เห็นผลหรือว่าบางคนทานเป็นลังถึงจะเห็นผลก็มีค่ะแม
10: ่เออนานเห็นผล
6: จ้าแต่ว่าลูกรับประกันเลยค่ะแม่ว่าจะเห็นผลภายใน3ขวดเลยค่ะว่ามันดีขึ้นจ้า
10: อันกระเพาะกระแพะกระกินได้ป
6: ่ะได้ค่ะแม่เพราะว่าตัวนี้มีสารแซนโทนเขาจะไปช่วยเคลือบบริเวณลำไส้กระเพาะหรือว่าส่วนไหนของร่างกายที่มันมีแผลหรือว่ามีการอักเสบค่ะแม่เขาก็จะเข้าไปช่วยบรรเทาตัวนี้ให้มันดีขึ้นค่ะถ้าเป็นแผลในกระเพาะกับลำไส้เนี่ยยิ่งช่วยเลยเพราะว่ามันอักเสบมันเป็นแผลเนี่ยเขาจะเข้าไปมันเป็นลิ้นมันเย็นๆค่ะแม่มันจะทำให้ไม่แสบร้อนแล้วก็จะบรรเทาอาการที่แม่รู้สึกเจ็บท้องหรือว่าเจ็บลำไส้
7: ขวด
10: ใน
7: 6ขวด
10: นะอันเลียนทำโบเลนบ่ตือกันละได้อยู่นังบาว่านนี่ก็กินได้อยู่บ
6: ่ได้ค่ะได้ค่ะแม่เพราะว่าเขาไม่ได้ใส่น้ำตาลค่ะแม่ไม่มีน้ำตาลผสมเลยบาหวานก็ทานได้ค่ะ
10: เออเป็นดูผู้หรือไม่แม่ละเจ็บซ้ำอ่ะ
6: อะไรนะคะแม่
10: เอาดูผุนนี่นะบนแม่ละเจี๊ยบน้ำสะบ
6: อได้จ้า
10: แม่อยากกินลองบึ่งอยู่
6: จ้าแม่สั่งกับลูกก็ได้ค่ะเดี๋ยวลูกส่งเป็นพัสดุไปให้เก็บเงินปลายทางค่ะแม่ส่งฟรี
10: บอก
6: จ้า
10: บอกที่อยู่เลยเนาะเอาเตือนบอกพันดู
7: สรุปแล้วจ
10: ะได้สามกวดแทนสามกวดแล้ววะ
6: จ้าสามขวดใหญ่แล้วก็แถมสามขวดเล็กค่ะ
10: อ
6: ๋
10: อ
6: ค่ะ
7: ทำตามบ้าง
11: จะเอาไหม
7: ลองบึ่งยูเออเอาบัว
11: เตือนใจเง่าน้อย
6: ค่ะแม่เตือนใจเง่าน้อยนะคะ
11: ค่ะ
6: ค่ะบ้านอะไรคะพี
11: ่บ้านนาน้อย
6: ค่ะตำบล
11: เหล่าพัฒนา
6: อำเภอค่ะ
11: อำเภอนาว่า
6: อ๋อนาว่าได้เลยจ้าเดี๋ยวลูกรีบส่งให้รับ3ขวด 1,000 บาทนะคะ
11: จ้า
6: ค่ะประมาณวัน2วันนะคะรอรับสายพัสดุหน่อยนะคะ
11: จ้า
6: ค่ะเดี๋ยวหนูรีบส่งให้ค่ะ
11: ถ้า
6: ได้รับพัสดุแล้วโทรหาหนูอีกทีนึงก็ได้นะคะเรื่องวิธีทานเดี๋ยวหนูแจ้งอีกทีนึงกลัวลืม
11: จ
6: ้
11: า
6: ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
12: ข้าวดีมือดีมีของดีๆมาแนะนำน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ดีอารมณ์ดีไทยกระคล่องท้องกระเบาบรรเทาความเมื่อยล้าร่างกายสดชื่นต้องน้ำมังคุดแซนบุรีกล่องสีสมทนแน่นโปรโมชั่นมือนี้ซื้อ3ขวดราคาเพียง 1,000 บาทน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดตราแซนบุรีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589ย้ำ092-812-7589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
13: ช่วงนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะคะสาวล่าพาขวัญก็อยากจะขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เปิดใจลองทานน้ำคุดตราแซนบุรีไม่ว่า จะเป็นลูกค้าทางสกลนครอุดรธานีนครพนมบึงกาฬหนองคายที่โทรมาสั่งซื้อกับสาวล่าพาขวัญเองหรือไปซื้อที่ร้านค้าใกล้บ้านสาวล่าพาขวัญก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะส่วนพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านไหนที่เพิ่งฟังรายการเป็นครั้งแรกนะคะนี่คือน้ำมังคุดตราแซมบุรีค่ะน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะถ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านไหนอยากที่จะโทรมาปรึกษาว่าทานได้ไหมก็โทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0928127589 0928127589สาวล่าพาขวัญรอรับสายพ่อจ๋าแม่จ๋าอยู่นะคะ
14: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตราแซมบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษ
15: ขณะนี้เวลา 19:00 น.ได้เวลาติดตามรับฟังข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดแรกวันพรุ่งนี้เพื่อวางแนวทางกำกับดูแลปิดช่องโหว่ทางกฎหมายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิกถอนผู้ทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 3,868 รายยืนยันดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดองค์การสหประชาชาติเตือนปรากฏการณ์เอลนิโยมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นถึงระดับรุนแรงมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงการคลังเตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดแรกวันพรุ่งนี้เพื่อวางแนวทางกำกับดูแลปิดช่องโหว่ทางกฎหมาย
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ครั้งที่ 1/2569ภายหลังนายกรัฐมนตรีได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานโดยมีภารกิจเร่งด่วนคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในภาพรวมเพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมซึ่งที่ผ่านมามีกิจการ Data Center เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและพบว่ามีผู้ประกอบการบางรายไม่ได้ยื่นขอรับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แต่กลับอาศัยช่องว่างทางกฎหมายอื่นๆที่ยังมีข้อจำกัดและยังไม่มีกรอบการกำกับดูแลที่ครอบคลุมเข้ามาดำเนินการจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเพื่ออุดช่องโหว่และปรับปรุงแก้ไขให้รัดกุมยิ่งขึ้นขณะเดียวกันการกำหนดระเบียบและแนวทางการจัดการเกี่ยวกับที่ตั้งของ Data Center จะต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงานเช่นกระทรวงพลังงานหน่วยงานด้านผังเมืองรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครซึ่งได้มีการเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้ามาร่วมหารือด้วยแล้วทั้งนี้เพื่อนำกฎหมายและกติกาของทุกภาคส่วนมากางร่วมกันพิจารณาอย่างละเอียดทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่ามีจุดใดบ้างที่มีความรั่วไหลหรือยังขาดการกำกับดูแลอย่างเหมาะสม
3: ทาง BOI เนี่ยหยุดไปตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ได้ขอ BOI วันนี้ที่ไม่ขอ BOI ก็จะไปดูว่ามีกฎหมายอะไรอยู่บ้างหลายอันยังไม่มีกรอบในการกำกับดูแลซึ่งกฎตอนนี้เข้าใจว่ามีหน่วยงานเยอะเหมือนกันนะครับกระทรวงพลังงานมีทั้งในเรื่องผังเมืองมีทั้งเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกทม.ก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าแล้วก็คือมันมีหลายกฎหลายกติกาเราจะเอาตรงนี้มากลางเพื่อจะได้รู้ให้ชัดเจนว่ามันมีกฎตรงไหนมีส่วนรั่วไหลตรงไหนและมีตรงไหนที่ยังไม่กำกับ
2: นายเอกนิติยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษามุ่งเน้นการบูรณาการภาพรวมเพื่อวางกรอบกติกา Data Center ให้มีความชัดเจนโดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขและมาตรการต่างๆเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ที่จะช่วยสร้างรายได้และผลประโยชน์ให้ตกถึงมือคนไทยอย่างแท้จริงก่อนที่จะรวบรวมข้อสรุปและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวิริกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการลักลอบก่อสร้างและติดตั้ง Data Center ในหลายพื้นที่ซึ่งสร้างความกังวลให้กับประชาชนอยู่ในขณะนี้ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางในการแก้ไขปัญหากระทรวงพลังงานเร่งจัดระเบียบศูนย์ข้อมูล Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังพบมีถังเก็บน้ำมันสำรองผิดกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
4: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงมาตรการควบคุม Data Center หลังลงพื้นที่สัปดาห์ที่ผ่านมาตรวจพบถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองขนาดใหญ่เกิน 150,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตจึงส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีพร้อมเตรียมปูพรมตรวจ Data Center ทุกแห่งทั่วกรุงเทพมหานครหากพบผิดจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่าปัญหานี้สะสมมานาน 3-4 ปีบางแห่งติดตั้งถังน้ำมันมาตั้งแต่ปี2563ซึ่งการนำน้ำมันมาปั่นไฟสำรองในชุมชนไม่สามารถทำได้จึงประสานนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งระงับส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างรอการตรวจสอบระบบคาดว่าใช้เวลาไม่เกินหลักเดือนนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ Data Center โดยมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลการจัดทำระเบียบใหม่เพื่อให้การพัฒนา Data Center เติบโตควบคู่กับเศรษฐกิจโดยไม่กระทบต่อประชาชนและการใช้ทรัพยากรนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท Data Center ย่านพระราม9หลังประชาชนร้องเรียนมีกลิ่นคล้ายน้ำมันจากท่อระบายน้ำพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและดินตรวจสอบในห้องปฏิบัติการคาดทราบผลภายใน 2-3 สัปดาห
5: ์นายจตุรงค์อัศวะไตรธรรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่บริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำภายในโครงการ1จุดซึ่งเป็นจุดพักน้ำก่อนระบายออกสู่ภายนอกและเก็บตัวอย่างดินจุดท่อน้ำทิ้งลงสู่คลองที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการหลังประชาชนร้องเรียนได้กลิ่นคล้ายน้ำมันบริเวณท่อระบายน้ำเจ้าหน้าที่รับรู้ได้ถึงกลิ่นผิดปกติแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสารชนิดใดต้องรอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการออกมาก่อนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ทั้งนี้เรื่องมลพิษจาก Data Center ถือเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศไทยเพราะนอกจากเรื่องคุณภาพน้ำแล้วกิจการประเภทนี้ยังอาจมีผลกระทบด้านอื่นเช่นเสียงจากระบบเครื่องจักรและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าความร้อนจากการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขมเหลาและควันจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอีกด้วยดังนั้นการกำกับดูแล Data Center ในอนาคตอาจต้องอาศัยการบูรณาการหลายหน่วยงานร่วมกันทางด้านสิ่งแวดล้อมควบคุมอาคารพลังงานระบบระบายน้ำและสาธารณสุขเพื่อวางมาตรฐานที่ครอบคลุมผลกระทบทุกด้านปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ถูกตรวจสอบคุณสมบัติกระทบสถานะประธานกสทช.ด้านรองเลขาธิการกสทช.ยืนยันพร้อมอำนวยความสะดวกการทำงานโดยยึดหลักให้ความเป็นธรรมเจ้าหน้าที่รัฐนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เปิดเผยถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นให้รับคำฟ้องของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ไว้พิจารณากรณีการยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.เรื่องการวินิจฉัยคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของประธานกสทช.โดยศาลปกครองสูงสุดระบุว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.เมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานภาพการดำรงตำแหน่งสิทธิการปฏิบัติหน้าที่และชื่อเสียงของนายแพทย์สรณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้เกิดความไม่แน่นอนและขาดความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะศาลจึงเห็นว่านายแพทย์สรณะเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายและมีสิทธิฟ้องคดีอย่างชัดแจ้งโดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งเสียก่อนซึ่งการตรวจสอบทางศาลควรเป็นการป้องกันหรือยับยั้งการใช้อำนาจรัฐที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมากกว่าทั้งนี้ขอยืนยันว่าจะอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมและปฏิบัติหน้าที่ของกสทช.อย่างเต็มที่พร้อมยึดหลักปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและให้ความเป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเคร่งครัดซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสำนักนายกรัฐมนตรีที่ระบุว่าหากกระบวนการยุติธรรมยังไม่ถึงที่สุดหรือยังมีข้อโต้แย้งทางกฎหมายก็ไม่ควรดำเนินการใดๆที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของบุคคลดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันผู้ลงทะเบียนโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัดนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่า จากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้ใช้งานรายวันกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 ถึง 1,400,000 คนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวพร้อมยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทั้งนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.หาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับโปรได้ทั่วถึง
6: ก็ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันมีการชะลอในการลงทะเบียนจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่ผมกังวลที่สุดไม่ใช่ในเรื่องของตัวโมเดลหรือการที่คนเอาผิดโมเดลมาใช้งานอันนี้เดี๋ยวเรียนรู้กันไปเรามีเวลาคือความตั้งใจของรัฐบาลเนี่ยคือการทลายกำแพงความเหลื่อมล้ำใช่ไหมครับเราทำเรื่องของการเข้าถึง AI โมเดลโปรฟรีแล้วเนี่ยแต่มันมีอีกความเหลื่อมล้ำหนึ่งก็คือค่าเน็ตเราเห็นว่าตอนนี้ยอดมันกระจุกอยู่ที่กลุ่มคนที่อยู่ในเมืองซะส่วนใหญ่ยังไม่ออกไปถึงตามเป้าหมายที่เราอยากให้ถึงพี่น้องประชาชนที่ด้อยโอกาสกว่าก็ไปศึกษามาแล้วก็ทราบว่าเพนพอยต์หลักอันนึงสำหรับน้องๆนักศึกษาต่างจังหวัดคุณครูก็จะเป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากำลังหาแนวทางหาแนวร่วมอยู่ครับแล้วก็อยากที่จะให้การเข้ามาใช้งาน THAI เนี่ยมีโปรหรือว่ามีการใช้เน็ตในราคาที่ถูกหรือฟรีให้ได
1: ้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิกถอนผู้ทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 3,868 รายยืนยันดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบแข่งขันได้โดยสุจริต
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เร่งให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือกจังหวัดพิจารณาเพิกถอนและให้ความเห็นชอบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ออกคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่งเพื่อรอการบรรจุจำนวน 3,868 รายพร้อมยกเลิกผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุอีก 2,057 รายจากจำนวนผู้ที่พบการแก้ไขคะแนนสอบทั้งหมด 5,925 รายโดยรายงานผลการดำเนินการต่อสำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางภายในวันที่15กันยายนนี้สำหรับการดำเนินคดีตามกฎหมายได้ส่งรายชื่อและข้อมูลผู้ที่ถูกเพิกถอนให้แก่5หน่วยงานตรวจสอบเพื่อสืบสวนขยายผลตามอำนาจหน้าที่พร้อมแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์หรือมศว.ในฐานะผู้รับจ้างจัดสอบกรณีเสนอข้อมูลผลคะแนนที่ผิดปกติโดยหารือกรมบัญชีกลางรวมถึงสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาชะลอการเบิกจ่ายงวดที่4จำนวนกว่า32ล้านบาทพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลืออปท.ด้านกฎหมายเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกรณีถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามมติการเพิกถอน
7: เราไปพบเจอว่ามีบุคคลบางกลุ่มได้ถูกแก้ไขคะแนนในการประกาศคะแนนการสอบกลุ่มคนเหล่านี้ได้ทั้งหมด 5,925 คนซึ่งกสทก็มีการประกาศใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำไปสู่การถอดถอนบุคคลที่มีคะแนนผิดปกติที่มีการบรรจุราชการไปแล้ว
4: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์กล่าวด้วยว่าในวันที่17กันยายนนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเสนอสำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานทั่วไปเพื่อเยียวยาผู้สอบแข่งขันได้โดยสุจริตที่ได้รับการบรรจุในรอบที่1-3ให้สามารถยื่นขอโอนย้ายได้เมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบ6เดือนและภายในเดือนพฤศจิกายน2569สำนักงานกกลางจะดำเนินการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับบัญชีที่ถูกต้องเพื่อดำเนินการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันกรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าพร้อมเตรียมผลักดันประกันภัยพิบัติทั่วหน้าคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้
8: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายเจนเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัฐนนท์ศรีก่อเกลือส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือเรนบอมทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงขณะที่ประชาชนบางส่วนไม่ได้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินเนื่องจากประเมินสถานการณ์จากพายุวิภาในปีก่อนรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัดส่วนด้านการเยียวยารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิต 2 ล้านบาทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ประสานธนาคารออมสินให้เร่งโอนเงินให้ผู้ประสบภัยภายใน 3 วันทำการเมื่อเอกสารครบถ้วนขณะที่จังหวัดน่านใช้เงินทดรองราชการช่วยเหลือแล้ว 4,416 ครัวเรือนกว่า 27 ล้านบาท
9: ตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้เข้าไประดมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับใช้เวลาประมาณ 7 วันในการที่จะฟื้นฟูสภาพการสัญจรนะครับแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีในเรื่องของการเยียวยาที่เป็นการจ่ายเงินก็ยังมีมติของครม.ที่เยียวยาในเรื่องของครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าเสียชีวิต 2 ล้านบาทกรมปภ.เนี่ยนะครับได้แจ้งผ่านธนาคารออมสินนะครับให้โอนเงินนะครับเข้าบัญชีผู้ประสบภัยภายในระยะเวลา3วันทำการหากเอกสารนะครับครบถ้วนก็สามารถจะโอนจ่ายได้เลยทันทีให้กับทายาทผู้เสียชีวิต
8: สำหรับแนวทางระยะยาวรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศสำหรับ3ภัยหลักได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกำหนดเงินช่วยเหลือ10,000บาทกรณีอุทกภัยและ5,000บาทกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวไม่รวมค่าซ่อมแซมบ้านที่อาจกำหนดวงเงินสูงสุด 100,000 บาทส่วนกรณีเสียชีวิต 2 ล้านบาทโดยตั้งเป้าผลักดันให้เริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้ชวิ

0: ออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้พื้นที่ตอนบนมีอากาศเย็นอาทิจังหวัดเชียงรายอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสในตอนเช้าโดยคาดการณ์ว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะสิ้นสุดฤดูฝนในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนนี้เนื่องจากลมหนาวแผ่ลงมาเร็วกว่าปกติประมาณ2สัปดาห์อย่างไรก็ตามยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอาทิจังหวัดอุบลราชธานีมุกดาหารและยะโสธรเนื่องจากตั้งอยู่บริเวณแนวลมปะทะรวมถึงภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดตากและอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีที่ยังคงเสี่ยงต่อน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากดินอิ่มน้ำสูงส่วนภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครอาจมีฝนตกเล็กน้อยช่วงบ่ายถึงเย็น
1: โซนที่เป็นของแนวรับลมมรสุมเดิมนะครับภาคตะวันออกจันทบุรีและตราดก็จะมีช่วงเช้าช่วงเย็นนะช่วงบ่ายเย็นก็มีโอกาสรวมถึงกรุงเทพมหานครนะฮะช่วงเลิกงานนะฮะ 4-5 โมงเย็นน่ะก็มีโอกาสแต่ว่าความรุนแรงคงไม่ได้เท่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับแต่ภาคที่เป็นภาคตะวันตกตอนที่อยู่ทางบนๆนะฮะจังหวัดตากสบขอบพม่าฮะก็มีโอกาสที่จะมีฝนแต่ไม่ได้หนักนะครับแต่มีโอกาสที่มีฝนตกแล้วก็ฝนมันตกต่อเนื่องหลายวันตกอยู่เรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าปริมาณการตกไม่มากแต่อาจจะมีบางพื้นที่ที่มันมีก็เรียกความอิ่มน้ำของดินอยู่สูงแล้วนะอาจจะมีความเสี่ยงทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะยิ่งแถบบึงกาฬแถบทองผาภูมินะครับตอนนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังต่อไปอีกนิดหน่อยนะครับ
0: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่ากรมอุตุนิยมวิทยามีความกังวลต่อสภาวะเอลนิโญที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาแล้งจัดขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศปัจจุบันมีเพียงร้อยละ 60-70 เท่านั้นกรมอุตุนิยมวิทยาจึงประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เพื่อบริหารจัดการน้ำพร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปลังรณรงค์ใช้น้ำใต้ดินเฉพาะอุปโภคบริโภคและขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำเพื่อข้ามผ่านช่วงแล้งนี้ไปให้ได้นันนภัสแสนตุ้มรายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยย้ำว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนซึ่งกฎหมายใหม่ขยายคำว่าความรุนแรงไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายแต่รวมถึงการข่มขู่ทำให้หวาดกลัวหรือการบั่นทอนทางเศรษฐกิจด้วยที่สำคัญความผิดจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจะยอมความไม่ได้และมีโทษหนักขึ้นโดยเฉพาะหากกระทำต่อเด็กหรือทำผิดซ้ำและนอกจากนี้หากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถออกมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกระทำได้ทันทีเช่นห้ามผู้ก่อเหตุเข้าใกล้เพราะความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่ต้องอดทนและไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวในบ้านรัฐบาลจึงมุ่งให้เหยื่อได้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นและทำให้ทุกบ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO ออกแถลงการในวันนี้ที่เตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโญมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นถึงระดับรุนแรงมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อรูปแบบฝนและอุณหภูมิรวมถึงความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติต่างๆเช่นน้ำท่วมภัยแล้งและสภาพอากาศร้อนจัดพร้อมกันนี้ยังคาดการณ์ว่า โลกจะยังคงเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างต่อเนื่องไปจน

0: ถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2570ทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญถือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไรก็ตามบรรดานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นและส่งผลให้สภาพอากาศสุดขั้วมีความรุนแรงมากขึ้นนายริชาร์ดมาร์ชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียเปิดเผยว่าออสเตรเลียและสหรัฐจะยกระดับความร่วมมือด้านกลาโหมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านกำลังรบระหว่างสองประเทศโดยกองทัพสหรัฐสามารถฝึกซ้อมจัดเก็บยุทโธปกรณ์และส่งอากาศยานทางทหารเข้ามาประจำการชั่วคราวในออสเตรเลียรวมถึงได้รับการสนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุงให้กับเรือรบของสหรัฐอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะส่งกำลังพลเข้าประจำการในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาร์สหารือกับนายพีทเฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางความพยายามของออสเตรเลียและสหรัฐในการถ่วงดุลอิทธิพลของจีนและรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเปรสชันในระยะต่อไปขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:58 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรและเวลา 21:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 16:03 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น
1: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
2: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
1: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาดอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬาครับวันนี้มาพบกันที่ห้องส่งครับหาหน้าหายตาไปหลายวันนะครับก็มาทั้งเสียงตอนนี้มาทั้งตัวแล้วครับนะหน้าตานะครับให้ได้เจอกันนะครับแวดวงเวลาวันนี้มาพร้อมกับสายฝนครับโอ้โหตกกระหน่ำเลยทีเดียวตั้งแต่ประมาณ1 ทุ่มนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับอยู่ที่ห้องส่งนะแล้วก็ทางด้านของทีมงานเพจสถานีวิทยุในวันนี้นะครับคุณอัครเดชคัมภีระนะครับแล้วก็ทีมงานห้องส่งนะครับคุณสายชนนิสังนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งใครติดตามฟุตบอลนะครับยู20นะก็จะเป็นการเจอกันระหว่างไทยกับเติร์กเมนิสถานนะครับนะส่วนคุณฟังหลายท่านกำลังอยู่ในช่วงของการเดินทางนะครับในช่วงของฝนตกในกรุงเทพมหานครเนี่ยขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับมีวัดดวงกีฬาแล้วก็มีรายการต่างๆของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับนำคุณผู้ฟังสู่หมุดหมายปลายทางเนี่ยอย่างสวัสดิภาพนะครับเราจะอยู่เป็นเพื่อนกันนะจนถึงหมุดหมายจนถึงเป้าหมายจนถึงเส้นทางนะที่ไปถึงไม่ว่าจะเป็นที่พักที่ทำงานอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของเอเชียนเกมนะกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับอีกไม่กี่วันและกลางเดือนนี้แหละกันยายนนะครับแบรนด์สำคัญนะครับที่เปิดคอลเลกชันนะครับให้คนไทยนะได้ร่วมกันนะส่งแรงใจให้กับทัพนักกีฬาไทยก็คือแบรนด์สิริวรรณวรีนะครับเปิดตัวคอลเลกชันพิเศษครับเชียร์ทีมไทยตอบรับกระแสเรียกร้องจากแฟนกีฬาชาวไทยเปิดโอกาสให้คนไทยร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับผ่านหมวกและเสื้อกีฬาที่เป็นการถ่ายทอดคาแรคเตอร์เดียวกับชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับคอลเลกชันประกอบด้วยหมวกแก๊ปนะครับเชียร์หมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยนะครับแล้วก็พาดดอนกอยนะครับผูกหางราคา 2,900 บาทนะครับหมวกแก๊ปเชียร์ไทยเชียร์ทีมไทยนะครับขออภัยนะครับหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยนะผ้าไนลอนผูกหางราคา 1,900 บาทหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยผ้าไนลอนราคา 1,200 บาทนะครับและเสื้อกีฬาเชียร์ทีมไทยราคา 1,500 บาทนะครับคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยมีการจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับแฟนกีฬาที่อยากจะใส่อยากจะเก็บสะสมไว้นะครับนะฮะประกาศนะเป็นทางการนะครับแบรนด์นะครับที่วันที่11กันยายนนะครับตั้งแต่12:00 นเป็นต้นไปที่ร้านสิริวรรณวรีชั้น1สยามภารกรนะครับ ขออภัยนะโซนเซาโซนนะครับนะโดยนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกโดยคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยสำหรับเอเชียนเกมส์ครั้งที่20จะลงแข่งขันกันระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569นะครับที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับขณะที่การแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5จะแข่งขันระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569นะครับคุณฟังครับกระแสวอลเลย์บอลนะครับยังคึกคักยังสร้างความปลื้มปิตินะครับนะสำหรับกองเชียร์ชาวไทยนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะแฟนคลับของเราหลายๆท่านก็เฝ้าติดตามนะครับว่านักกีฬาวอลเลย์บอลของเรานะครับไปไหนกันบ้างนะครับไปเจอกับผู้ใหญ่ใจดีที่ไหนกันบ้างนะครับก็เริ่มต้นที่เรื่องของโครงการส่งเสริมกีฬานะครับโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับมอบสิ่งของพระราชทานแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจากคว้าแชมป์เอเชียสร้างประวัติศาสตร์ลุยโอลิมปิกเกม2028นะครับวันนี้เวลา16:00 นนะครับที่โมโนสเตเดียมจังหวัดนนทบุรีนะฮะเจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอนอนงปิยนาถวชิรพัฒน์ประธานกรรมการที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มอบหมายให้พลอากาศเอกปรัชญาพรมบรมนะครับหัวหน้าส่วนราชการพระตำหนักราชฤทธิ์รุ่งโรจน์ปิยนาถวชิรพัฒน์เป็นประธานในพิธีมอบแจกันดอกไม้ตุ๊กตามอลลี่กระเป๋าสุขภาพและกระเป๋าผ้าโครงการส่งเสริมกีฬาพระราชทานแก่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าหน้าที่ทีมและคณะผู้บริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในโอกาสที่สามารถคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026สมัยที่4และสร้างปรากฏการณ์นะครับบริษัทคว้าตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับซึ่งจากชัยชนะนะครับจากชัยชนะดังกล่าวสร้างความปิติยินดีให้กับคนไทยทุกหมู่เหล่านับเป็นตัวอย่างของการพัฒนาด้านกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพอย่างดีซึ่งผู้ที่ได้รับแจกันดอกไม้และสิ่งของพระราชทานต่างปราบปลื้มและรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับซึ่งนักกีฬาและทีมสตาฟโค้ชมีกำหนดเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในค่ำคืนนี้นะครับโครงการส่งเสริมกีฬาขอเป็นกำลังใจให้กับคณะนักกีฬาทีมชาติและสตาฟโค้ชทุกท่านประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับส่วนในช่วงเช้านะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับเดินทางเข้าพบนายกรัฐมนตรีณทำเนียบรัฐบาลหลังจากคว้าแชมป์เอเชียและสร้างบริษัทคว้าตัวโอลิมปิกเกมนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับเปิดทำเนียบรัฐบาลแสดงความยินดีแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจากคว้าแชมป์เอเชียสร้างบริษัทคว้าตัวโอลิมปิกเกมได้เป็นครั้งแรกได้สำเร็จนะครับนายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีและความกับความสำเร็จนะครับของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับแล้วก็อวยพรในการเดินทางไปสร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยในโอลิมปิกเกมนะครับแล้วก็ยังหยอดบุ๊กด้วยว่าวันที่คว้าแชมป์ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยทำให้บรรยากาศไปในทางที่ดีทั้งบนท้องตลาดนะในร้านอาหารในโซเชียลมีเดียและกระแสขอบคุณมากเพราะในช่วงนั้นไม่มีใครนะไม่มีใครตำหนิรัฐบาลเลยสักคนเดียวนะจะเรียกก็ได้เสียงหัวเราะกับทั้งงานเลยนะครับนอกจากนั้นด้านของนายกรัฐมนตรีนะก็ลองเล่นวอลเลย์บอลนะฮะจังหวะเซตบ้างอันเดอร์บ้างนะกับทางด้านของกัปตันทีมพรพันธ์เกิดปราดนะครับแล้วก็พรพันธ์ก็บอกว่านายกเนี่ยมีเซนส์บอลมีเซนส์เรื่องของกีฬานะนะครับหลังจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับก็เป็นประธานมอบเงินอัดฉีดจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจำนวน14,760,000บาทให้เป็นรางวัลแก่นักกีฬาสตาฟโค้ชและสมาคมด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยนักกีฬาทั้ง14คนได้เงินรางวัลคนละ 600,000 บาทนะครับ 600,000 บาทแล้วเข้าไปพร้อมเลยนะหลังจากที่โอนเข้าปั๊บนี่นะฮะเอามือถือของแต่ละนักกีฬาแต่ละท่านนะก็มีเด้งเลยฮะ SMS เด้งมาว่าเงินเข้าแล้วก็ยิ้มกลิ่มกันเลยทีเดียวนะครับก็นักกีฬาของเราจะเดินทางต่อนะครับสำหรับไปแข่งขันรายการเก็บตัวแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับก็จะเดินทางไปแข่งขันก็เราก็รอส่งแรงเชียร์กำลังใจให้กับทีมทัพนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับส่วนฟุตบอลทีมชาติไทยนะฮะรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับก็กำลังลงแข่งขันในเวลานี้นะฮะในการเจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับในการแข่งขันมาไม่แน่ใจว่าที่ชลบุรีนะสนามที่ชลบุรีชลบุรีสเตเดียมเนี่ยนะฝนจะตกหรือเปล่านะครับแต่ว่าของเรานะตกไม่ตกนะครับกองเชียร์ก็เต็มสนามนักกีฬาก็เต็มสนามนะครับ11ผู้เล่นของเราในการเจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับมีทางด้านของภูมิรับฉีสิริบุญญากุลนะฮะผู้รักษาประตูมีวิชั่นอินอารามมีสุรชัยบุญชารีมีจรพงษ์แช่มสกุลเนี่ยนะครับมีดนุพลบุพภามีเสวกรพลสันมีพิชยาคงศรีมีณัฐกรรัตนสุวรรณมีจักรพลอุปการะนะครับมีศิวาภิกุลหอมแล้วก็มีทางด้านของปวริศบุญมาเลิศนะครับจะเจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับรอเชียร์กันนะครับน่าจะคิกออฟกันเรียบร้อยแล้วล่ะผลสกอร์เป็นอย่างไรก็ติดตามได้ทางไทยรัฐทีวีในทุกช่องทางนะครับหรือว่าทางทูวิชนาวนะครับส่วนเรื่องของการแข่งขันเทนนิส US Open นะครับการสแลม US Open ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเป็นการแข่งขันในรอบที่2หรือ64คนสุดท้ายนะครับตามรายงานในท้องถิ่นเมื่อวานนี้นะครับรวงข้าวลันนาธรฤดีนะครับนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับที่72ของโลกเจองานหนักครับเจอกับลินดานอสโกวามืออันดับที่6ของโลกนะจากเช็กเกียเจ้าของแชมป์วิมเบิลดันปี2026นะครับแม้ว่าช่วงแรกต้นเกมนะครับลันนาจะพยายามสู้ได้อย่างสูสีครับแต่ว่าไปมาก็ต้านทานความแข็งแกร่งระดับแชมป์วิมเบิลดันนะแกรนด์สแลมนะทางด้านของลินดานอสโควานะก็เขาเป็นแชมป์แกรนด์สแลมฟอร์มยังแรงอยู่นะแล้วก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะ4-6แล้วก็2-6นะครับก็ทำให้ลันนาก็ยุติเส้นทางของ US Open นะครับในรอบที่2นะครับรับเงินกันในการแข่งรายการนี้นะครับ6,400,000 บาทนะครับนะฮะโอ้โหนี่เข้าสู่รอบ2แกรนด์สแลมได้เงินรางวัลสูงนะครับ6,400,000 บาทนะครับส่วนเทนนิส อีกคนหนึ่งไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะครับก็ลงแข่งขันในฐานะมือ94ของโลกนะครับลงแข่งขันในรอบ2เจอกับแลล่าเฟอร์นันเดสมือ33ของโลกมือวางอันดับที่31จากแคนาดาแล้วก็เป็นอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021นะครับนี่ก็สู้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะเซตแรกสูสีเจอเบรกไป1เกมนะฮะเจอเบรกเข้าไปแล้วก็แพ้ไปนะ4-6พอในเซตที่2เขาพยายามสู้นะเจอเบรกไป3เบรกเนี่ยนะก็แพ้ไป1-6นะครับก็ทำให้ไหมมัญชยาสว่างแก้วนะครับแพ้เฟอร์นันเดสไปนะครับ0-2เซตนะครับคือผมดูแล้วมีการตีเสียเองเยอะด้วยนะมัญชยาอาจจะเกรงไปด้วยนะตีเสียไปก็40กว่าครั้งนะครับนะก็แพ้ไปนะครับไหมมัญชยาก็ได้เงินรางวัลไปก็เกือบ6,400,000นั่นแหละนะเท่ากับเงินของลันนาเลยนะครับได้เงินรางวัลก็ถ้าเป็นดอลลาร์ก็$1,900,000นะคิดเป็นเงินไทยก็6,400,000 บาทโดยประมาณนะครับทั้ง2คนทั้งไหมทั้งลันนาจะได้เงินนอกจากเงินรางวัลแล้วเนี่ยก็จะได้คะแนนอันดับโลกอีกนะเพิ่มเติมอีกประมาณ65-70คะแนนนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของแบดมินตันนะก็ยังมีการแข่งขันกันอยู่นะที่จีนนะฮะการแข่งแบดมินตันรายการใหญ่ระดับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750นะนักกีฬาไทยก็ไปแข่งขันกันด้วยผ่านไหมนะก็มีใครบ้างลงแข่งขันมีสุภนิดาเกตทองนะครับลงแข่งขันกับทางด้านของมีสุภนิดาเจอกับใครเจอกับทางด้านของคู่ของซิวเปียนเสียปินเซียนนะจากชุนิชัยปีนะครับก็พยายามสู้กันสุดฤทธิ์เลยนะครับแล้วก็โอ้กว่าชนะในเกมแรกได้นะครับ29-27นะฮะโอ้โหเล่นกันยาวเลยนะในเกมแรกนะครับรายการใหญ่นะรายการนี้เงินรางวัลกว่าตั้ง41 ล้านบาทเป็นเงินไทยนะฮะที่เซินเจิ้นนะที่จีนนะครับก็เกมแรกชนะกันยาวเล่นกันเกมยาวเลยนะฮะเรลลี่พอยต์อ่ะ29-27นะครับสุดท้ายในเกมที่2ก็มาชนะทางด้านของคู่ต่อสู้นะฮะทางด้านของซิลปินเซียนไปนะครับ21-15 2เกมรวดนะครับเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะจะไปเจอกับมือเก๋ามือต้นของโลกอย่างอากาเนะยามากุชิโอ้โหงานหนักจริงๆงานหนักจริงๆนะก็รอเชียร์แหละนะครับส่วนคู่ผสมรอบ2ครับโอโมพักพลธีรรัตน์สกุลกับปอป้อซับสรีแต้รัตนชัยนะคู่มือ14ของโลกเจอกับเผิงหยางเจ๋อกับหงดงปิงนะคู่มือ1ของโลกนะครับอ๋อนะก็ได้ลุ้นกันเลยทีเดียวนะฮะผ่านหรือเปล่านะแต่ว่าไปมาก็แพ้ไปนะครับทางด้านของโอโมกับปอป้อเจอกับนักแบดนะจากจีนนะก็เขาตัวเก๋าล่ะนะเผิงหยางเจอก็หงดงปิงเนี่ยมือหนึ่งของโลกแล้วแพ้ไป1-2เกมมาตกรอบนะครับขอบคุณคุณฟังด้วยนะแจ้งข่าวมานะครับบอกว่าทางด้านของรวงข้าวยังมีลงแข่งขันในประเภทหญิงคู่ด้วยนะฮะเดี๋ยวก็รอแจ้งให้ทราบนะครับเหมือนจะคู่กับทางด้านของจับคู่กับชิบาฮาระนะจากญี่ปุ่นลงแข่งขันหญิงคู่ด้วยนะก็ได้ลุ้นนะครับมีคู่อื่นด้วยไหมนะฮะของมีอุนอันนากับมูนานะเจอญี่ปุ่นนะครับในการแข่งขันนะฮะไชน่ามาสเตอร์นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีวิวกรุฑวิทิสารนะเจอกับมือต้องบอกมือท็อปนะซึ่งมีสูสีกับเราเลยนะก็คืออันทอนเซ่นนะครับรอเชียร์เลยทีเดียวนะครับนะสุภนิดาเกตทองจากอากาเนะยามากูชินะครับแล้วก็มีใครอีกนะแข่งพรุ่งนี้เนี่ยนะครับอันนานะเบญญาภากับนันทการเอี่ยมสะอาดเจอกับคู่ของญี่ปุ่นนะครับฮิโรตะกับอายาโกะนะวิวกรุฑวิทิสารพรุ่งนี้ตามเวลาในบ้านเราก็17 นาฬิกาเจอแอนเดรียสอันทอนเซ่นโอ้โหนี่มือสูงมาเจอกันเองเลยอ่ะนะได้เชียร์รายการ China Master 2026นะครับนะที่ประเทศจีนนะครับนะผลการแข่งขันเนี่ยก็รอเชียร์นะรอเชียร์แล้วก็เอาผลการแข่งขันมาเล่าให้ฟังในรายการแวดวงกีฬานะครับสำหรับการแข่งขันนะวิวชนะใครวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าวิวก็ชนะด้วยนะวิวชนะทางด้านของลูกวางซูนะลูกวางซูนะครับจากจีนไป21-17แล้วก็21-12นะครับจะไปเจอกับอันทอนเซ่นนะครับนะคือพลิกไปพลิกมาคู่ของวิวนะจากตามหลังแล้วมาแซงชนะประมาณนี้นะครับคือรายการนี้เนี่ยมีขออนุญาตดูคู่ของเมรัชนกหน่อยนะฮะเมรัชนกนี่แพ้ดาวรุ่งจากบังการีครับพี่เมฮะ แพ้ทางด้านของคาโยยาน่านาบานโตว่านะครับ0-2เกมนะฮะ20-22แล้วก็17-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะพี่เมย์นะนะครับก็ไม่เป็นไรครับว่ากันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับการขันลีนิงชนะมาสเตอร์2026นะครับเวิร์ลทัวร์ซูเปอร์750นะครับจากแบดมินตันครับคุณผู้ฟังครับนะไปดูติดตามเรื่องของกอล์ฟกันบ้างนะครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับกอล์ฟรายการนี้นะกอล์ฟรายการที่แข่งขันกันที่ประเทศไทยนี่แหละนะครับการแข่งขันกอล์ฟโดยสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีจากการแข่งขันสิงห์ SAT ปราจีนบุรีเลดี้แชมเปี้ยนชิพเงินรางวัล1,500,000 บาทนะครับแข่งขันกัน 2-4 กันยายน2569นะครับซึ่งรายการนี้นะครับสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะฮะกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะสนับสนุนนะครับรวมถึงสนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับนะครับเป็นการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์3วัน54หลุมนะครับก็3วัน54หลุมนะมีนักกอล์ฟเข้าร่วมในผ่านมาถึงรอบนี้นะก็หญิง50นะนักกอล์ฟอาชีพนะครับนักกอล์ฟสมัครเล่นนะครับก็อีก13คนนะฮะเงินรางวัลประจำสนามนะก็เงินรางวัล 200,000 บาทนะครับก็ผลการแข่งขันในวันที่2ผู้นำเนี่ยเป็นคนเดิมนะโปรออนอชิรยาศรีวงนะอดีตนักกอล์ฟทีมชาติแล้วก็มือสมัครเล่นโลกอันดับที่21เจ้าของแชมป์ไทย LPGA 2026นะครับสนามที่3และสนามที่4นะฮะวันนี้เก็บได้อีก4อันเดอร์พาร์นะฮะเก็บได้อีก4อันเดอร์พาร์นะครับก็สกอร์รวม2วัน10อันเดอร์พาร์นะก็ลุ้นแชมป์เลยแหละผมดูแล้วสกอร์นำห่างนะก็พยายามนำห่างอยู่นะครับทางด้านของอชิรยาศรีวงศ์นะครับนะฮะโดยมีโปรอิ่มนะพัชรัตน์รัตนวรรณนะครับจากสระแก้วอดีตแชมป์สนามนี้เมื่อปี2024แล้วก็แชมป์ไทย LPGA ปี2026สนามที่8นะที่เทรเซอร์ฮิลนะเมื่อเดือนที่แล้วนะ9อันเดอร์พาร์โอ้ตามหลังอยู่สโตรกเดียวเนี่ย2วันนะตามหลังกันสโตรกเดียวได้ลุ้นกันเลยนะครับนะ134กับ135สโตรกเดียวนะฮะก็ลุ้นวันพรุ่งนี้แหละนะแล้วก็มีทางด้านของสรัญพรลางคุณเกตรินนะครับแล้วก็มีชนพันษาทวินสังนะครับมือสมัครเล่นแล้วก็วิชาดีมีชัยโปรแจนลงแข่งขันด้วยนะตามหลังอยู่ห่างๆนะ139นี่ตามหลังอยู่ประมาณสักตามหลังผู้นำอยู่5สโตรกนะครับรอพรุ่งนี้ตั้งแต่ทีออฟแต่เช้ารอรู้เลยนะครับนะที่แดกูนะแดกูเกาหลีใต้นะซึ่งมีการแข่งมาหลายวันแล้วสำหรับการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลกรายการนี้นะนักกีฬาของไทยไปแข่งขันกันด้วยนะนะอย่างโค้ชปูเวทไวรารานะก็ไปแข่งขันบุญถึงศรีสังก็ไปแข่งขันนะครับไปแข่งขันกับนักกีฬาหลายชาตินะครับกีฬาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลกเนี่ยนะฮะเป็นรายการใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐเยอรมันอังกฤษมองโกเลียนะสเปนออสเตรเลียคือมาทั้งโลกอ่ะมาแข่งขันกันและของเราเนี่ยทางด้านของคุณตาสว่างนะก็ไปแข่งขันนะ109ปีแล้วยังแข็งแกร่งนะได้เหรียญรางวัลด้วยนะครับหลายๆท่านอายุเกิน100นะหลายๆท่านก็40กว่า40อัพก็ไปแข่งขันกันนะครับก็สรุปการแข่งขันวันสุดท้ายนะครับเมื่อวานนี้วันสุดท้ายในการขออภัยนะวันนี้วันสุดท้ายนะการแข่งขันรายการสุดท้ายที่เราแข่งขันก็คือ4x400เมตรรุ่น50ปีหญิงนะครับเราก็ไปสู้กับทางด้านของสหรัฐนะครับสู้กับทางด้านของมองโกเลียสู้กับออสเตรเลียอย่างสนุกนะครับสุดท้ายไม่ได้เหรียญนะก็ประคองเข้าอันดับที่5นะครับเราคณะของทีมกรีฑาผู้สูงอายุไทยในการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลกนะครับได้เหรียญรางวัลทั้งหมด7เหรียญทอง6เหรียญเงินและ7เหรียญทองแดงนะครับเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยค่ำคืนนี้21นาฬิกานะคุณตาสว่างกันดาพราหมณ์106ปีนะขออภัยคว้ามา2เหรียญทองนะครับนะคุณตายังวิ่งได้ยังพุ่งแหลมได้อยู่นะครับแล้วก็ได้รับรางวัลพิเศษนะฮะจากนายกเทศมนตรีเมืองแจกูนะฮะนักกีฬาที่อายุมากที่สุดในโลกที่เดินทางมาแข่งขันนะก็คือคุณตาสว่างจันทพรามนะ106ปีคิดดูว่ายังวิ่งได้ยังเล่นในทายผมให้ลานได้นะครับถึงแม้ว่าจะแข่งคนเดียวแต่แข่งจบถูกกติกานะครับคุณตาก็ลงแข่งขันนะฮะสร้างความชื่นมื่นนะฮะส่วนของคนไทยนะที่ได้เหรียญรางวัลมากที่สุดอีกคนหนึ่งนะได้เหรียญรางวัลก็คือป้าปานะสมสง่าบุญนอกนะครับได้2เหรียญทอง3เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงนะฮะป้าปานก็โอ้โหอายุเยอะเหมือนกันนะครับก็คว้าเหรียญรางวัลนะครับนี่คือ เรื่องของกีฬาผู้สูงอายุนะฮะประเทศบ้านเราก็มีชิงแชมป์ประเทศไทยนะก็มีการแข่งขันกันต่อเนื่องนะครับนะก็นักกีฬาอยากเป็นทีมชาติอาวุโสก็ไปแข่งขันกันนะครับ เรื่องของเอเชียนเกมอีกครั้งหนึ่งนะฮะมวยเนี่ยประกาศรายชื่อทีมชาติไทยแล้วนะครับในการลุยศึกเอเชียนเกมไม่ว่าจะเป็นกลางปีโบขุนทศศักดารวมธรรมบรรจงสินสิริวีรพลจงจอหอนะจักรพงษ์ยมโคตรนะครับแล้วก็มากกว่า90กิโลก็คืออัตพงษ์แสงเทพนะครับนะนี่คือตั้งแต่รุ่น55 60 70 80 90กิโลนะครับก็ความหวังไม่ว่าจะเป็นกลางปีนะบรรจงวีรพลนะก็ได้ลุ้นกันนะครับส่วนหญิงนะก็มาจากผ่านเวทีเอเชียนเกมผ่านเวทีโอลิมปิกกันมาหมดแล้วนะครับนะ51กิโลจุธามาศรักษัตริย์54กิโลนัทนิชาจงโปร่งกลาง60กิโลปุณวีรื่นรถ65กิโลระดับเหรียญโอลิมปิกก็คือจันแจ่มสวรรค์เพ็งนะครับ75กิโลกรัมพรทิพย์บัวป่านะครับนี่นักมวยของเราและชายและหญิงนะครับชาย6หญิง5 11รุ่นนะจะได้เหรียญมากี่เหรียญรอลุ้นรอติดตามกันนะครับโดยมีหลุยมาเรียโนกอนซาเลสคอสเม่นะครับเป็นผู้ฝึกสอนนะครับมีทัศกรสนกรุณานะอภิชาติภูลศรีนะพนุงชัยพันนุมานะเป็นหัวหน้าทีมผู้ฝึกสอนและสตาฟโค้ชนะครับนี่จะเดินทางไปญี่ปุ่นนะเพื่อปรับสภาพอากาศนะครับก็วันที่8กันยายนนะเก็บตัวฝึกซ้อมนะก่อนเข้าแข่งขันนะการแข่งขันมวยนี่วันที่21กันยายนถึง2ตุลาคมนะนักกีฬาของเราไปที่ญี่ปุ่นแล้วมีการเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ประมาณสัก8วันนะฮะเก็บตัวฝึกซ้อมนะแล้วก่อนเข้าแข่งขันนะก็ได้ลุ้นนะฮะสำหรับทางด้านของทีมมวยของเรานะฮะจะได้เหรียญหรือไม่นะรอติดตามกันนะครับไทยลีก2นี่กำลังจะเริ่มแล้วนะคุณผู้ฟังนะนะฮะนัดปัตตานีนะฮะเปิดบ้านจะบอกเปิดบ้านไม่ได้สินะเพราะว่าไม่ได้เล่นที่เรนโบว์สเตเดียมนะก็ปัตตานีจะเปิดสนามสงขลานะเจอกับทางด้านของ BG ปทุมนะโอ้นะปัตตานีนะตารางแข่งขันนะก็วันพรุ่งนี้19นาฬิกานะครับปัตตานีขนรถบัสน่ะข่าวว่าขนรถบัสกันแบบโอ้โหก็หลายคันรถอ่ะนะท่านนายกอบจนะฮะแล้วก็ทางของผู้บริหารนะฮะบอกว่าถึงแม้ว่าไม่ได้แข่งขันที่เรนโบว์ตอนนี้ก็คือการที่เรนโบว์สเตเดียมบอกคุณฟังก่อนนะก็จะเป็นเรื่องของการปรับปรุงลู่วิ่งนะเป็นลู่วิ่งรอบสนามนะไม่สามารถจะแข่งขันได้นะลู่วิ่งรอบสนามนะก็อยู่ช่วงของการก่อสร้างนะก็ผู้รับเหมาก็ปฏิบัติหน้าที่ตาม TOR แหละนะครับก็ทำให้ปัตตานีไม่สามารถใช้แข่งขันได้ก็ได้พูดคุยนะร่วมมือกันกับทางสงขลานะไปใช้สนามตินและสุรานนท์นะครับปัตตานีขนรถบัสมาแน่นอนน่าจะถึงแล้วล่ะนะกองเชียร์ไปรอล่วงหน้าแล้วนะนักฟุตบอลก็ไปสร้างความคุ้นเคยที่สนามแล้วนะครับเจอกับ BGPU นะครับเจ้าตังสารัตอยู่เย็นเมสซี่เจมาก็ถึงเรียบร้อยแล้วนะพรุ่งนี้เนี่ย19นาฬิกาปืนใหญ่ลังกาสุกะนี่นะไปทำให้ BGPU ได้รู้ว่าปัตตานีชื่อนี้ไม่ได้มาง่ายๆนะขึ้นมาจากไทยลีกทีมไทยลีก3นะมาไทยลีก2แล้วก็ขึ้นชั้นมาอยู่ไทยลีก1นะทำให้ BG ได้รู้ว่าปัตตานีปืนใหญ่ลังกาสุกะนี่นะยิงได้แม่นยิงได้คมนะมาลอนซินวาเอกชัยสำเรเจนพบโพคีนะยังมีอยู่นะยังเล่นอยู่เล่นอยู่นะแล้วก็ได้นักเตะต่างชาติมานะฮะเมนเดสนี่จากบราซิลได้ถ่ายรูปคู่ด้วยนะวันก่อนที่มาเปิดตัวนะกับธนาคารอิสลามนะสนับสนุนปัตตานีนะครับนอกจากนั้นคู่อื่นในสุดสัปดาห์นี้ไม่ว่าจะเป็นสิงห์เชียงรายเจอชลบุรีแบงคอกเจอศรีสะเกษราศีสลายเจอการท่าเรือยังมีอยู่นะครับนะก็ลงแข่งขันกันแล้วก็ระนองเจอระยองเจอประจวบอยุธยาเจอกับราชบุรีวันอาทิตย์ลำพูนเจออุทัยธานีสุโขทัยเจอบุรีรัมย์นะวันอาทิตย์เนี่ยนี่คือฟุตบอลลีกนะครับคิกออฟไปแล้วนะคิกออฟไปแล้วก็ไปลุ้นไปเชียร์กันนะพูดถึงฟุตบอลแล้วนี่นะนักเตะเมืองทองนี่ย้ายจากเมืองทองไปอยู่ทรูแบงคอกแล้วนะค่าตัวเนี่ยทรูแบงคอกซื้อคณะคำยก20ล้านนะก็ตอนนี้เมืองทองมีภาระเรื่องหนี้สินนะนักเตะหลายคนแหละนะก็ตอนนี้เนี่ยนักเตะที่ยังใช้งานได้อยู่กี่คนล่ะ19คนนะนะจะเปิดไทยลีกแล้วนะไปเรียนอุตรดิตถ์ FC ขึ้นส่งชื่อนักเตะทันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะนักเตะหมายเจริญศักดิ์ประกรณ์เปรมพักเซรี่แมมบ้านะลงชื่อทันหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะก็เป็นกำลังใจกับเมืองทองด้วยนะหล่นไปอยู่ไทยลีก2แล้วนะนะครับมีเรื่องของเงินทองด้วยนะครับนะก็จะกลับมาเมื่อไหร่ก็ว่ากันนะครับส่วนอีกคนนึงต้องคุยเลยนะอยากจะกลับมาอีกแล้วนะหลังจากที่แขวนสตั๊ดไปแล้วหลายรอบนะลีซอเทือเทพวิโนไทยนะฮะก็เจ้าตัวบอกว่ามีแพลนที่อยากจะกลับมาเล่นไทยลีกอีกครั้งนะเพ พราะเจ้าตัวบอกว่าอยากจะสานฝันยิงประตูในลีกสูงสุด100ประตูเชื่อไหมครับคุณผู้ฟังครับรีซอร์เทพวิโนไทยนะครับยิงประตูในลีกสูงสุดไปแล้ว96ประตูนะฮะขาดอีก4ลูกเท่านั้นคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยเขาขาดอีกกี่ลูกนะ1,000ประตูรีซอร์บอกไม่ต้องขอลีกสูงสุดนะ96ขออีก4ลูกเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าช่วงนี้ยังก่อนนะเล็กแรกยังก่อนนะเพราะยังคุยกับบางสโมสรบางสโมสรยังหาข้อตกลงเรื่องข้อจำกัดหลายๆอย่างยังไม่ได้แต่ว่ามีโอกาสในกองนะในเลข2นะครับแต่ว่าตอนนี้เรื่องหลายๆสโมสรเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของโควต้าเนี่ยอยากจะใช้ต่างชาติมากกว่านะก็ต้องไปดูกันนะต้องแย่งกันเยอะไงนะระดับรีซอร์เนี่ยนะคืออายุเยอะแล้วความฟิตต้องเยอะด้วยนะครับไปยิงกองหน้าเป้านะก็ลำบากหน่อยนะคือเจ้าตัวก็อยากจะสานฝัน100ประตูในไทยลีกแหละนะเลข2อาจจะได้เห็นนะครับ100ประตูไทยลีกมีใครบ้างเนี่ยจำได้ว่าคนไทยเนี่ย8คนนะครับพี่พบอ่อนโมสรายุทธชัยคำดีคริสตันซินวาเทียสินแดงดาเฮอร์เบอร์ตี้เฟอร์นันเดสเดียโกซานโตนะดารันบอสโควิดเลอันโดอัสซัมเซานี่นะครับทางด้านของรีซอร์อยากจะเป็นคนที่9นะครับรอติดตามกันพรุ่งนี้เชียร์ปัตตานีนะเปิดเจอกับ BGPU นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและสิงคโปร์กระชับความสัมพันธ์ในการประชุม Leaders Retreat ครั้งที่5เดินหน้าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4มิติพร้อมเตรียมรับไม้โตประธานอาเซียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแจกันดอกไม้และกระเป๋าผ้าแก่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่3กันยายน2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมาริโนความสัมพันธ์ทางการทูตที่ผ่านมาเป็นเวลา42ปีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐซานมาริโนได้พัฒนางอกงามขึ้นด้วยความเข้าใจอันดีความมุ่งมั่นและไมตรีจิตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีให้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในด้านที่มีศักยภาพเช่นการค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:08 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยเวลา 14:02 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569ณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครเวลา 9:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐม ในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่2กันยายน2569เวลา 19:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระทิ้งกระจาดในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนั้นเวลา 21:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสดับปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท่าราชวรดิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ไทยสิงคโปร์กระชับความสัมพันธ์ในการประชุม Leader Retreat ครั้งที่5เดินหน้า
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 20:08 นาที

ขอกราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงแฟนรายการลูกทุ่งบ้านพารวยที่คิดฮอดคิดถึงทุกพื้นที่กับผมมณีบาวีศรีวงศ์กลับมามอบความสุขในด้านงานเพลงลูกทุ่งบ้านม้วนให้กับคุณผู้ฟังคือเก่าคือเดิมครับผมที่ผ่านมาก็ถือว่าวางเว้นไปหลายมือทีเดียวติดภารกิจหลายสิ่งหลายอย่างมณีกลับมาด้วยความคิดฮอดคิดถึงที่มีต่อแฟนเพลงแฟนรายการลูกทุ่งบ้านพารวยนอกจากสินำงานเพลงลูกทุ่งบ้านม้วนกลับมาฝากมาตอนแล้วก็ยังนำสิ่งที่ดีๆนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ของบ้านพารวยทุกผลิตภัณฑ์มาหมอบเป็นของฝากของตอนให้แฟนเพลงรายการเกษตรกรอันเป็นที่รักครับผมได้นำไปพิสูจน์คุณภาพที่ผ่านมาก็ถือว่าการันตีได้แล้วครับผมสิ่งที่คุณผู้ฟังได้พิสูจน์ด้วยตัวของคุณผู้ฟังเองนั่นก็คือบ้านพารวยฝาแดงสูตรฉีดยาในหน้าเขาบ่ว่าสิเป็นเขาหน้าปีหน้าปังเด้อตอนนี้แฟนเพลงรายการก็เฮ็ดถึงหน้าปีผ่านหน้าปีไปแล้วก็เขาสู่ฤดูกาลแห่งเขาหน้าปังก็โทรมาถามมาไทยโทรมาสั่งไปใส่คือกันเพราะว่าบ่ว่าสิเป็นหน้าปีหน้าปังยาบ่ได้เลือกว่าสิไปเกิดช่วงใดครับผมมองได้มีพื้นที่การเกษตรมองนั้นก็ย่อมคู่กันกับการลูกล้านของหญ้ารายที่จะไปสร้างความเสียหายกับพืชผักพืชพันธุ์ของคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าหากคุณผู้ฟังมีปัญหาในด้านหญ้าถ่วมเขาบ่ว่าสิเป็นหน้าปีหน้าปังให้คุณผู้ฟังคิดฮอดวันพระรวยฝาแดงเท่านั้นสารสกัดจากสาหร่ายเกี่ยวทองสารสกัดจากธรรมชาติผลผลิตเขาหน้าปีคุณผู้ฟังกับประทับอกประทับใจต่อไปนี้ล่อรุ่นผลผลิตเขาหน้าปังกับผมถ้าหากใส่แล้วคุณผู้ฟังสิประทับใจนำไปฉีดนำไปพ่นบ่ให้ยารายมาทำลายเขาในหน้าของคุณผู้ฟังอีกต่อไปบ่ว่าสิเป็นยาใบแคบใบกว้างบ่ว่าสิเป็นยาไข้เขียดยาหั่งกายาเข่านกต้นกกต้นโน่แดงผักปอดผักแว่นหรือว่าผักบุ้งฉีดพ่นด้วยวันพารวยฝาแดงเท่านั้นฉีดแล้วบ่มีอันตรายต่อต้นเขาบ่มีอันตรายต่อสัตว์น้ำบ่มีอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงบ่มีอันตรายกับเกษตรกรผู้ใส่เพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติบ่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นฉุนแต่อย่างใดวิธีการใส่ใส่ซีฝาตวงต่อน้ำ20ลิตรเด้อฉีดพ่นช่วงหลัง 3:00 น.ก่อน 4:00 น.แล้งช่วงแดดแจ่มๆจังซี่ถือว่าใส่แสงแดดในการเป็นตัวในการซอยในการเผาใหม่ครับผมเพราะฉะนั้นสิได้ผลดีบ่ต้องไปวิตกไปกังวลว่าสิมีสารผิดแต่อย่างใดเพราะว่าของเฮาเป็นจุลซีย่อยสลายหญ้าเป็นจุลซีย่อยสลายวัชพืชต่างๆฉีดแล้วเสียดให้ยาติดเชื้อตายโดยที่บ่มีอันตรายต่อตนเขานั่นคือการทำงานของวันพระรวยฝาแดงใส่มือคนผสมน้ำฉีดเองได้เขาหน้าปังแฟนเพลงรายการก็ใส่กระโทษสั่งไปใส่หลายพื้นที่ทีเดียวบ่ว่าจะเป็นเขตพื้นที่อำเภอมันจาครีแว่งน้อยแว่งใหญ่ชนบทหรือว่าบ้านไผ่ก็ติดต่อมาหลายผู้หลายคนทีเดียวตรงนี้มาวีขอกราบขอบพระคุณหลายๆส่วนทางด้านเขาหน้าปีก็เตรียมไว้คือกันเด้ออีกจักหน่อยก็สิได้วานเขาหน้าปีแล้วครับผมโดยเฉพาะพื้นที่เขตอำเภอบ้านดุงเพิ่นบ้านตั้งแต่ตอนสงกรานต์เพราะว่าฟ้าดีฝนดีฝนเที่ยวทั้งผุ่นก้อนทั้งใดครับผมเที่ยวมาจากอุดรก็ลงมาฮอดชัยภูมิขอนแก่นเฮานี่แหละเพราะฉะนั้นแฟนเพลงรายการชาวอุดรธานีเขตอำเภอไข่ไกลเคียงครับผมเพิ่นก็ได้เตรียมไว้สำหรับวันพระรวยฝาแดงไว้ฉีดจัดการหญ้าที่สิมาเกิดทำลายเขาหน้าปีของคุณผู้ฟังส่วนทางด้านวันพารวยฝาเขียวสกัดมาจากกรดอะมิโนมะนาวสูตรเข้มข้นเหมาะสำหรับเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนบ่ว่าสิเป็นมั่นสำปะหลังตอนนี้ก็ประสบกับปัญหาหญ้ากำลังสิท่วมมั่นก็กำลังสิใหญ่หญ้าก็กำลังเกิดพร้อมกันพอดีโทรมาปรึกษาบาวีบาวีก็แนะนำให้ใส่วันพารวยฝาเขียวไปฉีดไปพ่นจัดการหญ้าไร่ที่สิท่วมมั่นสำปะหลังท่วมไห้อ้อยของคุณผู้ฟังบ่ว่าสิเป็นสวนหยางสวนปาล์มสวนข้าวโพดสวนพริกสวนมะเขือบางท่านกำลังปลูกพริกปลูกมะเขือก็โทรมาถามมาไทยว่าฉีดได้บ่ฉีดสวนบักพริกบักเขือได้บ่ฉีดได้ครับผมแต่ว่าอย่าให้ไปถึกยอดพริกเฮาเด้อฉีดลงต่ำๆปั๊บเป็นละอองน้ำค้างฉีดใส่โคนต้นบ่เป็นหยังบ่ว่าสิเป็นบักม่วงบักมีบ่ว่าสิเป็นผลไม้ต่างๆครับผมวันพารวยฝาเขียวเป็นสารสกัดมาจากกรดอะมิโนมะนาวสูตรเข้มข้นซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติบ่ว่าสิเป็นหญ้าใบแคบใบกว้างหญ้าขนหญ้าเครือหญ้าหวายหญ้าค่าเกือตดหมาหรือว่าหญ้าเหี่ยวหมูต่างๆอย่าไปนักอกนักใจอีกต่อไปฉีดพ่นด้วยวันพารวยฝาเขียวหลักการใส่ก็ใส่มือคนผสมน้ำยางฝาแดงใส่น้ำมันพืชเป็นตัวจับใบ2ฝาล้างถังฉีดให้ดีๆถ้าหากถังฉีดถังนั้นเคยใส่สารผิดสารเคมีมาก่อนสิใส่วันพารวยฝาแดงหรือว่าฝาเขียวให้คุณผู้ฟังเอาเกลือลงไปใส่สักถ้วยนึงแช่ไว้เอาน้ำใส่ให้เต็มถังแช่ไว้สักครึ่งหรือว่า2ครึ่งให้เกลือกัดสารเคมีออกเฮาจังค่อยมาใส่วันพารวยของเฮาจังค่อยสิได้ผล 100% ทีเดียวใส่มือคนผสมน้ำฉีดแบบสบายโอ๊กสบายใจบ่ต้องไปจ้างไปว่านผู้อื่นให้เสียเวลาเสียเงินเสียทองเพิ่มอีกต่อไปเพราะฉะนั้นวันพารวยฝาแดงเหมาะสำหรับเกษตรกรผู้รักความปลอดภัยวันพารวยฝาเขียวเหมาะสำหรับเกษตรกรผู้ต้องการห่างไกลสารผิดสารเคมีต่างๆนอกจากนั้นของเฮายังมี
PP Booster กับผมเป็นอาหารเสริมผืดสูพิเศษหัวเชียสูตรเข้มข้นจากการวิจัยของต่างประเทศกับผมจากอิสราเอลและประเทศแคนาดาผสมผสานความรู้ความเชี่ยวชาญในเชิงวิชาการนำมาผลิตขัดสันออกมาเพื่อเกษตรกรชาวไทยของเฮาผู้ที่ต้องการลดต้นทุนเพิ่มพื้นผลผลิตพี่ๆบูเตอร์เป็นหัวเชื่อหรือว่าอาหารเสริมผืดสูตรพิเศษนำไปฉีดอันใดก็งามอันนั้นบ่ว่าสิเป็นฉีดเข่าเขาก็งามห่วงยักห่วงใหญ่ฉีดบักม่วงบักเขือบักไฟครับผมก็เป็นดอกเป็นผลออกมาเพิ่มผลผลิตให้กับคุณผู้ฟังอ้อยนะให้กระล่ำหยักล่ำใหญ่บ่ว่าสิเป็นพืชผักพืชพันธุ์ให้แตงโมสวนแตงโมสวนกระโพดต่างๆครับผมนำพี่ๆบูเตอร์เด้อ1ช้อนกาแฟผสมน้ำ20ลิตรครับผมนี่คืออัตราการใส่สูตรเข้มข้นของเฮาใส่ทดแทนการใส่ปุ๋ยเคมีต่างๆบ่ต้องไปแบกกระสอบปุ๋ยบ่ต้องไปพ่ายปุ๋ยให้นักบ้านักหลังอีกต่อไปของเฮาเป็นอาหารเสริมผืดสูตรพิเศษครับผมเป็นหัวเชื้ออาหารเสริมผืดสูตรเข้มข้นนำเข้าจากประเทศอิสราเอลเฮาก็สังเกตบ่ง่ายๆต่างประเทศเพิ่นบ่ได้แบกปุ๋ยเคมีคือจังประเทศเฮานะครับหรือว่าแรงงานไทยที่ไปเฮ็ดเกี่ยวกับการเกษตรต่างประเทศก็ถามเพิ่นเบิ่งเพิ่นได้แบกปุ๋ยบ่เพิ่นได้พ่ายกระสอบปุ๋ยบ่เพิ่นมีแต่ใส่ปุ๋ยน้ำฉีดทั้งนั้นแล้วก็ผลผลิตของต่างประเทศอุดมสมบูรณ์ครับผมเพราะว่าเพิ่นเป็นเกษตรกรที่ทันสมัย

ที่เรียบร้อยแล้วสำหรับอาหารเสริมผืดสูตรพิเศษ PP Booster สูตรเข้มข้นครับผมส่วนทางด้านจุลินทรีย์ย่อยสลายเกี่ยวกับมูลสัตว์ต่างๆเป็นจุลินทรีย์ดับกลิ่นมูลสัตว์ตอนนี้ก็ยังขายดีขายดีเกษตรกรเพิ่นโทรมาสั่งตลอดครับผมได้ส่งกันอยู่ตลอดตอนนี้บ่ว่าสิเป็นคุณผู้ฟังที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มหมูฟาร์มไก่มูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นงัวควายคอกงัวคอกควายบ่สะอาดครับผมแมลงก็เต็มไปหมดนำจุลินทรีย์สูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์นำไปฉีดนำไปพ่นเด้อจุลินทรีย์ตัวนี้เขาก็สิไปย่อยสลายก๊าซแอมโมเนียให้ระเหยขึ้นสู่อากาศมูลสัตว์ก็สิบ่มีกลิ่นเหม็นบ่ว่าสิเป็นแมลงต่างๆก็สินี้ไปอยู่บนอื่นบ่มากัดบ่มารบกวนสัตว์เลี้ยงอีกต่อไปโดยเฉพาะแมลงวันแมลงวีเหลือบยุงลิ้นไล่มักสิไปวางไข่อยู่ในคอกสัตว์เลี้ยงเพราะฉะนั้นฉีดด้วยจุลินทรีย์ตัวนี้เขาสิไปย่อยสลายไข่แมลงต่างๆเกิดไข่เน่าไข่เสียบ่บ่ออกฝักบ่ออกครับผมเฮ็ดให้แมลงต่างๆตัดวงจรบ่มีการแพร่ระบาดอีกต่อไปดับกลิ่นมูลสัตว์ด้วยจุลินทรีย์วันพระรวยสูตรฉีดล้างคอกสัตว์เลี้ยงก่อนสิมาเว้ามาจาในช่วงต่อไปกับผมคุณผู้ฟังก็ถามไทยติดต่อหม่องใดเด้อสำหรับผลิตภัณฑ์ของวันพระรวยที่บาวีได้บอกได้เว้ากับผมเขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอจตุรัสเนินสง่าบ่ว่าสิเป็นบ้านขวาวติดต่อโดยตรงครับผมบาวีมีทีมงานยินดีส่งให้ฮอดบ้าน0615907522 0615907522บ่ว่าสิเป็นเขตอำเภอแก่งคร้ออำเภอชุมแพอำเภอผู้เขียวผู้ผาม่านครับผมอำเภอค่อนสารหนองบ่อแดงเกษตรสมบูรณ์ก็ติดต่อมาได้คือกันหมายเลขโทรศัพท์เดียวกัน0615907522 0615907522ถ้าหากคุณผู้ฟังรับฟังอยู่เขตอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงรับฟังจากสถานีวิทยุไบออนเรดิโอ FM 102 MHz อำเภอบ้านดุงติดต่อพี่หมอเย้าเตียงนวดพี่หมอเย้ายินดีส่งให้ฮอดบ้านฮอดซองสำหรับผลิตภัณฑ์วันพารวยหมายเลขโทรศัพท์ของพี่หมอเย้า0807552210 0807552210ครับผมนี่คือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้คุณผู้ฟังยืนรอรับอยู่หน้าบ้านใดกระท่อมพ่อไม้ครับผมอาจารย์พรพิรมบาวียิบยกมาฝากมาตอนแล้วก็ต่อด้วยงานเพลงคนสวยใจดำของอาจารย์รพินภูไทย2งานเพลงมวลๆครับ

สองงานเพลงช่วงแรกจบผ่านไปเหมือนม้วนเหมือนมวนกับรายการลูกทุ่งบ้านพารวยเปิดศักราชใหม่ครับผมปี2568ปีนี้สิ่งที่ดีๆจากทางรายการบ้านพารวยหยิบยกกลับมาฝากมาตอนให้กับคุณผู้ฟังแต่ละปีก็มีสินค้าดีๆกลับมาเป็นทางเลือกให้กับคุณผู้ฟังเกษตรกรอันเป็นที่รักได้พิจารณาในการใส่ต่อไปครับผมแต่ก่อนเฮาเคยกลุ่มอกกลุ่มใจเกี่ยวกับปัญหาหญ้าท่วมเข้าตอนนี้เฮาก็สวงอกสวงใจไปหลายปีแล้วเพราะว่าบ้านพารวยฝาแดงเท่านั้นที่ไปจัดการหญ้าในหน้าเขาให้กับคุณผู้ฟังแบบปลอดภัยแบบไร้สารผิดบ่ว่าสิเป็นหญ้าใบแคบใบกว้างบ่ว่าสิเป็นหญ้าไข่เขียดหญ้าหังกาหญ้าข้าวนกต้นกกต้นโน่แดงผักปอดผักเวนหรือว่าผักบุ้งตายเกลี้ยงบ่มีเหลือเขาก็งามงามล่ำต้นแข็งบ่มีศัตรูพืชมากำมากายบ่มีแมลงต่างๆมากำมากายเนื่องจากว่าต้นเขาเฮาบ่ได้สัมผัสกับสารผิดสารเคมีเขาก็สิแข็งแห้งตามธรรมชาติเพราะฉีดพ่นด้วยบ้านพารวยฝาแดงครับผมนอกจากสิเฮ็ดให้หญ้าตายแบบบ่มีอันตรายต่อต้นเขาบ่มีอันตรายต่อกุ้งหอยปูปลาบ่มีอันตรายต่อผู้ใส่แล้วก็ยังซอยเฮ็ดให้ดินร่วนซุยปรับสภาพดินให้อยู่ในความเหมาะสมอุดมสมบูรณ์นี่คือเก่ากับผมนี่คือเป็นสูตรพิเศษที่วันพระรวยฟ้าแดงได้ดูแลพื้นที่หน้าเขาให้กับคุณผู้ฟังมายาวนานหลายปีเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่เพิ่นก็ใส่ติดต่อกันมายาวนานหลายปีผู้ที่เพิ่นบ่เคยใส่เพิ่นก็ยังลังเลสงสัยยึกยักยึกยักอยู่ตลอดครับผมเพราะฉะนั้นบ่ต้องไปสงสัยบ่ต้องไปลังเลใจเด้อแฟนเพลงรายการที่เคารพกับผมสิ่งที่ดีๆนั่นคือวันคือวันพระรวยฟ้าแดงสารสกัดจากสาหร่ายเกลียวทองเป็นสารสกัดจากธรรมชาติฉีดได้ทั้งหญ้าใบแคบใบกว้างบ่ว่าสิเป็นหญ้าไข่เขียดหญ้าหังกาหญ้าข้าวนกต้นกกต้นโน่แดงผักปอดผักแว่นผักบุ้งที่กำลังถ่วมเข้าหน้าปีหรือว่าเข้าหน้าปังของคุณผู้ฟังนำวันพระรวยฝาแดงไปฉีดไปพ่นครับผมประหยัดประหยัดซีฝาต่อน้ำ20ลิตรใส่น้ำมันพืชเป็นตัวจับใบแล้วก็ฉีดแล้วประมาณ7มือหรือว่า10มือขึ้นไปให้สังเกตว่าหญ้าก็สิเริ่มแห้งตั้งแต่ปลายลงมาแห้งลงมาเรื่อยๆหอดลำต้นหอดโคนต้นดึงขึ้นมาหากแก้วกับบ่เหลือหากฝอยกับบ่เห็นเน่าเหม็นอื้อๆนี่คือการทำงานของจุลซีวันพารวยเขาสิไปย่อยสลายหญ้าให้ตายไปคือหญ้าติดโรคตายติดเชื้อตายโดยที่บ่มีอันตรายต่อต้นเขาเพราะว่าของเฮาบ่แม่นยาฆ่าหญ้าบ่แม่นสารผิดบ่แม่นสารเคมีแต่อย่างใดเป็นจุลซีย่อยสลายหญ้าฉีดแล้วสิเฮ็ดให้หญ้าเกิดการติดเชื้อตายครับผมนี่คือการกระบวนการทำงานของวันพารวยฝาแดงต้นเขากระเคี้ยวขจีกุ้งหอยปูปลากะกลับมาอยู่มาอาศัยกบเขียดกะกลับมาห้องมาเต้นให้คุณผู้ฟังได้ชื่นอกชื่นใจอยู่คือเก่าเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้สมมุติมีสารผิดอีกต่อไปครับผมถ้าหากใส่วันพารวยฝาแดงจัดการหญ้าในหน้าเขาส่วนทางด้านวันพารวยฝาเขียวสกัดมาจากกรดอะมิโนมะนาวสูตรเข้มข้นฉีดหญ้าในไร่ในสวนบ่ว่าสิเป็นไห่มันสำปะหลังไห่อ้อยต่างๆบ่ว่าสิเป็นสวนผลไม้สวนพริกสวนมะเขือช่วงนี้บักม่วงกำลังสิออกดอกออกผลจัดการหญ้าอย่าให้หญ้าไปท่วมสวนบักม่วงของคุณผู้ฟังเด้อฉีดพ่นได้วันพารวยฝาเขียวเท่านั้นบ่ว่าสิเป็นหญ้าขนหญ้าเครือหญ้าวายหญ้าข้าเครือตดหมาหญ้าเหี่ยวหมูตายเกลี้ยงบ่มีเหลือแล้วก็บ่มีอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงบ่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมบ่มีอันตรายต่อผู้ใส่แต่อย่างใดเพราะว่าเป็นสารสกัดมาจากกรดอะมิโนมะนาวใส่มือคนผสมน้ำฉีดแบบสบายอกสบายใจบ่มีกลิ่นเหม็นบ่มีกลิ่นฉุนปลอดภัย 100% ลุงป่าเอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่บ่ต้องไปจ้างไปบ้านผู้อื่นให้เพิ่นมาฉีดมาพ่นให้เปลืองเงินเสียเวลาอีกต่างหากเฮาฉีดเองปั๊บเป็นละอองน้ำค้างถังฉีดที่เหมาะสมที่สุดคือถังฉีดแบตเตอรี่นะครับเด้อถ้าหากเฮาไปใส่ถังมอเตอร์ก็สิแห้งเกินไปก็สิเฮ็ดให้เปลืองผลิตภัณฑ์ของเฮาเพราะฉะนั้นถังโยกหรือว่าถังแบตเตอรี่เหมาะสมที่สุดเพราะว่าเฮาปรับเป็นละอองน้ำค้างฉีดพ่นมองได้หญ้าหลายหรือว่าหญ้าหนาๆเฮาก็ฉีดสีเปียกๆจักน้อยครับผมฉีดมือเด็ดๆเด้อหลัง 3:00 น.ก่อน 4:00 น.คึมฟ้าคึมฝนก็อย่าไปฉีดเพราะว่าเสี่ยงต่อการถูกฝนตกชะล้างเพราะว่าเขาสิบ่เกิดการจับใบแต่ว่าหลังฉีดแล้วประมาณ2 ชั่วโมงฝนตกก็บ่เป็นหยังเพราะว่าเขาเกิดการจับใบแล้วครับผมนี่คือการทำงานของวันพารวยฝาแดงหรือว่าวันพารวยฝาเขียวบ่มีอันตรายกับสิ่งแวดล้อมบ่มีอันตรายต่อผู้ใส่แต่อย่างใดเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจัดการหญ้าในหน้าเขาแบบปลอดภัยจัดการหญ้าในไห่มันไห่อ้อยแบบไร้สารผิดโดยวันพารวยฝาแดงแล้วก็ฝาเขียวพอถ้าฉีดหญ้าตายแล้วอยากให้พืชผักพืชพันธุ์ของคุณผู้ฟังเจริญงอกงามเติบโตสมบูรณ์ลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตให้ใส่พี่ๆบูสเตอร์เด้ออาหารเสริมพืชสูตรพิเศษหรือว่าปุ๋ยทางใบของเฮานำไปฉีดนำไปพ่นเป็นหัวเชื้อนำเข้าจากอิสราเอลหรือว่าแคนาดากับผมผสมผสานด้วยความรู้เชิงวิชาการผลิตออกมาเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประหยัดได้ลดต้นทุนในการเหตุการณ์เกษตรนำไปฉีดเขากระห่วงหยักห่วงใหญ่นำไปฉีดมันในไห่มันกระหัวหยักหัวใหญ่อ้อยในไห่กระลำหยักลำใหญ่เปอร์เซ็นต์แปลงดีเปอร์เซ็นต์
ตาลสูงครับผมบ่ว่าสิเป็นฉีดบักม่วงบักม่วงกระโดกก็งามฉีดบักอือบักแฟงแตงต่างๆครับผมเหมาะที่สุดสำหรับเกษตรกรที่ต้องการลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิต1ซ้อนกาแฟต่อน้ํา20ลิตรเท่านั้นครับผมบ่ได้ใส่เปลืองแต่อย่างใด1ซองฉีดได้ประมาณเกือบ20ไร่คุณผู้ฟังคิดเบิ่งเอาครับผมเพราะว่าต่างประเทศก็เหตุการณ์เกษตรเขาก็บ่ได้แบกปุ๋ยไปคือประเทศไทยเฮาเด้เพิ่นก็ใช้วิธีนี้ล่ะฉีดพ่นพืชผักพืชพันธุ์ประเทศเฮาก็ไปใส่แรงงานในการเก็บเกี่ยวให้เพิ่นก็ย่อมสิรู้ดีครับผมเพราะฉะนั้นหัวเชื้อตัวนี้เป็นอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นนำเข้าจากประเทศอิสราเอลนำมาให้แฟนเพลงรายการลูกทุ่งวันพารวยได้พิสูจน์คุณภาพเฮ็ดหน้าปีนี้บ่ต้องไปหันหน้าหาสารเคมีปุ๋ยเคมีอีกต่อไปใส่พี่บุตรเด้อนำไปผสมน้ำฉีดเขาก็สิงามแต่ก็แต่กอมากกว่ากอหยักกอใหญ่ห่วงหยักห่วงใหญ่เพราะฉะนั้นติดต่อมาได้ครับผมหรือว่าคุณผู้ฟังเกษตรกรผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มสัตว์เลี้ยงอยากให้สัตว์เลี้ยงอ้วนทนสมบูรณ์แข็งแรงกินอาหารได้ดีบ่มีโรคภัยไข้เจ็บมากำมากายให้นำไข่ตัวซ่านวันพารวยไปผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินสัตว์เลี้ยงกสิอุดมสมบูรณ์อ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงครับผมกินอาหารได้ดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเมื่อเบียนเพราะว่าเขาจะไปสร้างภูมิต้านทานโรคภัยให้กับสัตว์เลี้ยงไข่ตัวซ่านสูตรเข้มข้นสูตรผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินของวันพารวยหรือว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีปัญหามูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นคอกสัตว์บ่ว่าสิเป็นคอกหมูคอกง้อคอกควายคอกเป็ดคอกไก่มูลสัตว์เหล่านี้มีกลิ่นเหม็นตลบอบอวนจุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์ให้คุณผู้ฟังนำไปฉีดนำไปพ่นจุลินทรีย์ตัวนี้เขาสิไปทำหน้าที่ย่อยสลายก๊าซแอมโมเนียซึ่งก๊าซแอมโมเนียตัวนี้ล่ะเป็นสาเหตุหลักเหตุให้มูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นก๊าซแอมโมเนียก็สิระเหยขึ้นสู่อากาศมูลสัตว์ก็สิเป็นกายเพี้ยนเป็นเพียงกากอาหารธรรมดาบ่มีกลิ่นเหม็นแต่อย่างใดแล้วคุณผู้ฟังก็ยังสิได้ปุ๋ยคอกคุณภาพดีมีถาดอาหารสูงนำไปใส่พืชผักพืชพันธุ์เขาหน้าปังหน้าปีเป็นการลดต้นทุนบ่ต้องไปซื้อหาปุ๋ยที่มีราคาแพงอีกต่อไปปุ๋ยคอกคุณภาพดีฉีดพ่นด้วยจุลินทรีย์วันพารวยของเฮาอยู่ในคอกสัตว์เลี้ยงให้ใส่ให้เป็นประโยชน์ครับผมที่สำคัญจุลินทรีย์ตัวนี้เขาสิไปทำหน้าที่ย่อยสลายไข่แมลงต่างๆบ่ให้ฝักออกบ่ให้ขยายพันธุ์ออกมาเฮ็ดให้เกิดไข้เน่าไข้เสียบ่ออกฝักบ่ออกบ่ว่าสิเป็นแมลงวีแมลงวันเหลือบยุ่งรินไร่เห็บมัดต่างๆก็สิหนีไปอยู่บนอื่นสัตว์เลี้ยงก็ปลอดภัยเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติฉีดแล้วบ่มีอันตรายต่อผู้ใส่แต่อย่างใดจุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์คุณผู้ฟังแล้วอยากซื้อหาพิสูจน์คุณภาพบ่ว่าสิเป็นวันพารวยฝาแดงจัดการหญ้าในนาข้าวแบบปลอดภัยวันพารวยฝาเขียวฉีดหญ้าในไร่ในสวนแบบไร้สารผิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากได้พี่บูสเตอร์ไปฉีดเร่งการเจริญเติบโตทดแทนการใส่ปุ๋ยเม็ดหรือว่าปุ๋ยเคมีต่างๆเพิ่มผลผลิตให้กับคุณผู้ฟังหรือว่าอยากได้ไข่ตัวซ่านวันพารวยไปผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินหรือว่าอยากได้จุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์กับผมเขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอจตุรัสบ้านของเนื้อสง่าคอนสวรรค์ก็ติดต่อมาทางบ่าวีมีทีมงานยินดีส่งให้ฮอดบ้านคุณผู้ฟังยืนรอรับอยู่หน้าบ้านได้เลย0615907522 0615907522บ่ว่าจะเป็นเขตอำเภอแกงข้อบ้านแท่นหนองบ่อแดงเกษตรสมบูรณ์ผู้เขียวชุมแพผู้ผาม่านค้อนสารครับผมเวียงเก่าผู้เวียงบาวีได้คือกันทีมงานยินดีส่งให้ฮอดบ้าน0615907522 0615907522ฟังจากอำเภอบันดุงสถานีวิทยุไบออนเรดิโอ FM 102เมกะเฮิรตซ์กับผมอำเภอบันดุงอำเภอบันผืออำเภอหนองหานติดต่อพี่หมอเย้าเตียงหนวดเด้อครับผมเขตอำเภอบันดุงอุดรธานีพี่หมอเย้ายินดีส่งให้ฮอดบ้านคือกัน0807552210 0807552210นี่คือตัวแทนผลิตภัณฑ์ของวันพารวยเขตอำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีผีหมอเย้าเตียงหนวดสองงานเพลงมวลในช่วงต่อไปทนหนาวอีกปีอาจารย์เด่นบุรีรัมย์สัญญาเมื่อสายันอาจารย์สัญญาพ่อนารายณ์กับผมมอบให้กับคุณผู้ฟังมวลสองงานเพลงครับ

จบผ่านไปอีก2งานเพลงมวนๆทำกันมื้อนี้ฟังครั้งละ2เพลง2เพลงเด้อเพื่อคุณผู้ฟังสิได้สบายโอ้สบายใจพักผ่อนย่อนใจอยู่บ้านอยู่ส่องบางท่านก็กำลังอยู่ให้บางท่านก็กำลังอยู่หน้าบางท่านก็กำลังขาลังขายให้กับผมแฟนเพลงรายการของบาวีหรือว่าลูกทุ่งบ้านพารวยมีทุกสาขาทุกอาชีพจุดศูนย์รวมเดียวกันนั่นก็คือเป็นผู้ที่ขยันขันแข็งเป็นเกษตรกรก็เป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่ช่านฉลาดครับผมเป็นชาวไห่ก็เป็นชาวไห่ท่านสมัยเลือกใส่ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์แล้วก็ปลอดภัยบ่ต้องเอาร่างกายเอาชีวิตไปเสี่ยงกับสารผิดสารเคมีอีกต่อไปปัญหาหญ้าถ่วมเขาเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆปัญหาหญ้าอยู่ในไห่ก็เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆคือกันนั่นก็คือบ้านพารวยฝาแดงครับผมคุณผู้ฟังประสบปัญหากับหญ้าถ่วมเขาบ่ว่าสิเป็นเขาหน้าปังหน้าปีบ่ว่าสิเป็นหญ้าไข่เขียดหญ้าหั่งกาหญ้าเขานกต้นกกต้นโน่แดงผักปอดผักแว่นหรือว่าผักบุ้งให้น้ำวันพารวยฝาแดงไปฉีดไปพ่นเด้อบ่ว่าสิเป็นหญ้าทุกชนิดทุกประเภทติดเชื้อตายโดยที่บ่มีอันตรายต่อต้นเขาต้นเขาก็เขียวขจีอยู่คือเก่าแม่นสิฉีดหลายปานใดฉีดเปียกปานใดต้นเขาก็เขียวขจีแห้งตั้งงามกว่าเก่าแต่ว่าหญ้าก็สิเริ่มตายลงตายลงย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยอีกต่างหากคุณผู้ฟังก็สามารถฉีดเองได้พ่นเองได้โดยที่บ่มีอันตรายบ่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นฉุนแต่อย่างใดเพราะว่าวันพารวยฝาแดงของเฮาบ่แม่นยาฆ่าหญ้าบ่แม่นสารผิดสารเคมีแต่อย่างใดเป็นจุลซีย่อยสลายหญ้าครับผมกระบวนการทำงานของเขาก็คือเสียดหญ้าติดเชื้อตายไปเรื่อยๆนั่นเองฉีดแล้ว7มือ10มือสังเกตเบิ่งหญ้าสิเริ่มแห้งตั้งแต่ปลายไหลลงมาไหลลงมาฮอดโคนต้นฮอดหากกระเนาย่อยสลายไปเองครับผมนี่คือการทำงานของบรรพรวยฝาแดงส่วนทางด้านบ้านพารวยฝาเขียวก็คือกันจัดการหญ้าในไร่ในสวนบ่ว่าสิเป็นสวนอ้อยสวนมันสวนยางสวนปาล์มสวนพริกสวนมะเขือฉีดพ่นในบ้านพารวยฝาเขียวบ่ว่าสิเป็นหญ้าคนหญ้าเครือหญ้าวายหญ้าค่าเครือตดหมาหญ้าเหี่ยวหมูใส่มือคนผสมน้ำฉีดเองแบบสบายอกสบายใจบ่ต้องไปวิตกบ่ต้องไปกังวลแต่อย่างใดเพราะว่าของเฮาบ่แม่นสารผิดสารเคมีพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงป้าเอาอาฉีดได้ด้วยความสบายอกสบายใจหลังจากฉีดหญ้าจัดการหญ้าตายแล้วอยากให้พืชผักพืชพันธุ์เจริญงอกงามเติบโตสมบูรณ์ใส่พี่ๆบูสเตอร์เด้อหัวเชื้อปุ๋ยคุณภาพดีเป็นปุ๋ยชีวภาพทางใบกับผมพี่ๆบูสเตอร์เป็นสารสกัดอาหารเสริมพืชสูตรพิเศษนำเข้าจากประเทศอิสราเอลนำมาให้กับคุณผู้ฟังเกษตรกรได้พิสูจน์คุณภาพทดแทนการใส่ปุ๋ยที่มีราคาแพงอีกต่อไปกับผมฉีดพ่นด้วยพี่ๆบูสเตอร์เขาก็งามมันก็หัวใหญ่อ่อยก็ลำใหญ่บ่สิเป็นบักเขือบักฟิกบักแฝงแตงกวัวต่างๆกับผมก็สิออกผลผลิตมาเก็บนำกับท่านเจริญงอกงามเติบโตสมบูรณ์อย่างเต็มที่อย่างเต็มที่กับผมฉีดพ่นด้วยพี่ๆบูสเตอร์อัตราการใส่1ช้อนกาแฟผสมน้ำได้ยี่สิบลิตรกับผมนำไปฉีดนำไปพ่นพืชผักพืชพันธุ์ทุกชนิดทุกประเภทอยากได้ไข่ตัวซ่านวันพารวยสูตรผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินอยากให้สัตว์เลี้ยงอ้วนทนสมบูรณ์แข็งแรงกินอาหารได้ดีบ่มีโรคภัยไข้เจ็บมากรรมมากายบ่ว่าสิเป็นงัวควายเป็ดไก่นำไข่ตัวซ่านวันพารวยสูตรผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินส่วนทางด้านคุณผู้ฟังประสบกับปัญหาของสัตว์มีกลิ่นเหม็นบ่ว่าสิเป็นฟาร์มหมูฟาร์มไก่ของงัวของควายนำจุลซีวันพารวยสูตรจิตดับกลิ่นมูลสัตว์นำไปฉีดนำไปพ่นเด้อมูลสัตว์ก็สิบ่มีกลิ่นเหม็นแต่ยังได้สัมบ่นำแมลงต่างๆก็สิหนีอพยพไปอยู่บังอื่นบ่มาอาศัยอีกต่อไปในของสัตว์เลี้ยงของคุณผู้ฟังเฮ็ดให้สัตว์เลี้ยงนอนหลับกินแสบกับผมคุณผู้ฟังก็สิบ่ได้รำคาญใจอีกต่อไปในด่านกลิ่นเหม็นต่างๆหรือว่าแมลงต่างๆจุลินทรีย์วันพารวยสูตรจิตดับกลิ่นมูลสัตว์เป็นสารสกัดจากธรรมชาติบ่มีอันตรายกับสัตว์เลี้ยงบ่มีอันตรายกับเกษตรกรแล้วกระบวนการทำงานของเขาอีกขั้นตอนหนึ่งนั่นก็คือเขาสิไปย่อยสลายไข่แมลงต่างๆที่ไปว่างไข่ยนต์คอกสัตว์เลี้ยงให้เกิดไข่เน่าไข่เสียบ่บ่ออกฝักบ่ออกบ่ว่าสิเป็นแมลงบีแมลงบ้านเหลือบยุงรินไล่เห็บมาต่างๆครับผมตัดวงจรบ่ให้แมลงลายต่างๆไปขยายพันธุ์อีกต่อไปฉีดพ่นโดยจุลซีวันพารวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์คุณผู้ฟังสนุกสนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากสื่อไปพิสูจน์คุณภาพเขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิฟังจากสถานีวิทยุบ้านเพื่อ FM 94.50 MHz ถามพี่ซ้ำเหมาก็ได้เด้อครับผมหรือว่าเขตอำเภอจตุรัสชัยภูมิเนื่องสง่าบ้านขอบ่ว่าสิเป็นอำเภอค่อนสวรรค์ก็สอบถามพี่ซ้ำเหมาหรือว่าสอบถามมาทางบาวี0615907522 0615907522ฟังจากสถานีวิทยุแกงคร่อ FM 92.00 MHz เขตอำเภอคอนสวรรค์อำเภอบานแทนหนองบ่อแดงเกษตรสมบูรณ์ผู้เขียวชุมแพครับผมก็ติดต่อมาทางบาวีมีทีมงานยินดีให้คุณผู้ฟังยืนรอรับอยู่หน้าบ้าน0615907522 0615907522
22อยู่ทางเขตอำเภอบานดุงจังหวัดอุดรธานีบอกว่าจะเป็นอำเภอหนองหานอำเภอบานผือเขตติดต่อกันฟังจากสถานีวิทยุไบออนเรดิโอ FM 102เมกะเฮิรตซ์อำเภอบานดุงจังหวัดอุดรธานีติดต่อพี่หมอเย้าเตียงนวดพี่หมอเย้ายินดีทรงให้ฮอดบ้าน0807552210 0807552210ครับผมหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่อมาทางบาวีก็ได้ยินดีประสานงานให้0615907522เหลือเบิ่งเวลาของรายการลูกทุ่งวันพารวยกับผมอีก7นาที21นาฬิกาบาวีก็ขอมอบงานเพลงลูกทุ่งม้วน2งานเพลงก่อนเสียอำนาจพาจากกันขอให้แฟนเพลงรายการที่เป็นที่รักเป็นที่เคารพของบาวีกับผมแฟนรายการลูกทุ่งวันพารวยทุกท่านจงประสบแต่ความสุขสดชื่นสมหวังตลอดไปมื้ออื่นพอกันไม่เวลาเดียวกันนี้ปิดท้ายรายการ2งานเพลงม้วนยิ่งโตยิ่งสวยข้าวไม่มีขายกับผมจบ2งานเพลงนี้บาวีขอถือโอกาสอำนาจพาจากคุณผู้ฟังไปสักสำหรับมื้อนี้พอกันไม่มืออื่นบาวีสีวงขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
3: มันมาอีกแล
4: ้
3: ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประกันส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมา
8: ได้ตลอดยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าห้องมันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ 30-40 ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบอแมนแคลเซียมนี่เลยฮอมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮอมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
9: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเขาที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
10: ตื่นสอ าก็อาบน้ำเหตุเปียกมากก็อาบน้ำอยากสิถูขี้ไข้ใส่เลยสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวิฮาลาตราวิฮาลาซอยระงับกินกายขั้นตามเนื้อตามตัวกลิ่นหอมทนติดโตโดนฟ้องกะลายหลายประหยัดค่าใส่ใจสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวิฮาลาตราวิฮาลาก้อนละ39บาท39บาทเท่านั้นบ่อยากให้เสื้อแต่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งแล้วสิติดใจติดต่อสอบถามโทร0916840475
11: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
12: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูแคปกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ

0: ังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
1: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านช่วงรายการต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับแซนบุรีสนับสนุนรายการโดยน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100%น้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะช่วงนี้ดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็จะมีสาระดีๆจะมาแนะนำให้พ่อแม่ได้ฟังเหมือนเดิมเลยค่ะมีพ่อแม่ท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้หรือระบบขับถ่ายบ้างคะถ่ายยากเจ็บลำไส้หรือเจ็บที่ท้องน้อยเจ็บกระเพาะมีอาการอักเสบภายในสาวล่าพาขวัญได้รับสายจากพ่อแม่ที่โทรมาปรึกษาส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านลำไส้และการขับถ่ายมากๆเลยค่ะพ่อแม่บางท่านบอกว่ามีอาการเจ็บท้องร้อนท้องร้อนลำไส้ต้องทานยาเคลือบกระเพาะตลอดแต่ว่าอยากลองทานน้ำมังคุดตราแซนบุรีสาวล่าพาขวัญก็เลยแนะนำค่ะเพราะว่าน้ำมังคุดของเรานะคะจะมีสารแซนโทนสารแซนโทนจะช่วยบรรเทาอาการอักเสบภายในตรงไหนที่มีอาการอักเสบมีอาการเป็นแผลอยู่ภายในร่างกายของเรานะคะน้ำมังคุดตราแซนบุรีเป็นน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% ไม่ผสมสารใดๆค่ะก็จะท่านผู้ฟังพ่อแม่จะได้รับสารแซนโทนที่สกัดจากเปลือกมังคุด 100% เลยในขวดค่ะสารแซนโทนจะบรรเทาอาการอย่างที่สาวล่าได้แนะนำไปบรรเทาอาการอักเสบภายในและช่วยระบบขับถ่ายให้เราถ่ายได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะบางท่านถ่ายยากเจ็บท้องต้องนั่งนานอันนี้ช่วยได้สาวล่าพาขวัญแนะนำค่ะถ้าพ่อแม่อยากที่จะลองทานน้ำมังคุดตราแซนบุรีสาวล่าพาขวัญอยากจะแนะนำวิธีทานในครั้งแรกว่าให้ท่านผู้ฟังพ่อแม่นะคะทานเพียงแค่ครึ่งแก้วก่อนเทแค่ครึ่งแก้วเท่านั้นนะคะวันที่2เราค่อยทานเพิ่มขึ้นจนเต็มแก้วเพราะว่าต้องให้ร่างกายของเราได้ปรับสภาพปรับสมดุลก่อนไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบกันนะคะพ่อแม่อย่าลืมดื่มน้ำตามด้วยนะคะและที่สำคัญน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่ผสมสารกันเสียพ่อแม่จะต้องนำน้ำมังคุดที่เปิดแล้วแช่ตู้เย็นด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
2: สุขกายสบายใจดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มได้ทุกเพศทุกวัยผลวิจัยยืนยันมาแล้วน้ำมังคุดยืนหนึ่งเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันอยากสุขภาพดีแข็งแรงเลือดลมเดินดีต้องมีติดบ้านน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มก่อนทำงานตอนเช้าดื่มตอนเย็นสุขภาพดีไม่มโนไม่ใช่แค่ความสดชื่นแต่ให้สรรพคุณเชิงยาเราทำงานร่วมกับทีมแพทย์และงานวิจัยระดับโลกประโยชน์เยอะเกินตัวจริงๆตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่หรือเรื่องไหนดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีอุ่นใจแน่นอนค่ะสดชื่นลื่นคอรสชาติอร่อย
3: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589 9
4: มีลูกศิษย์บางคนที่อยากมีครอบครัวว่าตัวเองยังไม่มีแฟนก็บอกมันว่ามึงเอาพระผงขุนแผนนี่ไปลองใช้ดูขุนแผนชุดนี้ของดีนะเมตตามหาเสน่ห์มันมีว่านดอกทองว่านมหาเสน่ห์น้ำมันว่าน108ผงพุทธคุณฉันก็ปลุกเสกไปในทางเมตตาพวกคนที่ได้ไปใช้แล้วก็เอามาเล่าว่าของดีจริงได้ผลได้ดังใจฉันก็อายุมากแล้วการเจ็บป่วยก็มีบ่อยมากขึ้นฉันต้องไปรักษาตัวเองที่โรงพยาบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเวลานานอยู่หลายเดือนพวกลูกศิษย์ก็ได้นิมนต์ให้เราดำรงธาตุขันธ์ให้ฉันอยู่อีกหลายปีแต่ว่าฉันน่ะจะอยู่ได้แค่106ปีเท่านั้นแหละตอนนี้ก็105ปีเข้าไปแล้วเหลือเวลาอีกแค่1ปีพอถึงเวลาฉันก็ต้องไปกายสังขารเนี่ยมันไม่เที่ยงหรอกหลังจากฉันหายป่วยแล้วฉันก็อธิษฐานจิตวัตถุมงคลพระผงขุนแผนเหรียญมนพระการเหรียญบันดาลทรัพย์ในโบสถ์หลังนี้เป็นโบสถ์เก่าแก่สมัยอยุธยาศักดิ์สิทธิ์บนฝาผนังมีรูปหนุมานในตอนที่ฉันปลุกเสกนั้นมีเทวดามาร่วมอนุโมทนาบุญมากมายถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาที่ได้มาอธิษฐานจิตในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้วัตถุมงคลรุ่นนี้จะเป็นที่โด่งดังได้รับความนิยมในอนาคตเพราะบารมีครูบาอาจารย์ท่านมาร่วมสร้างในครั้งนี้ยิ่งพระผงขุนแผนนี่ถือว่าเป็นที่สุดเรื่องเมตตาโชคลาภนะมากด้วยการเรียกทรัพย์ด้วยพลังแห่งมนเทวดาเรียกทรัพย์มวลสารที่ฉันได้มอบให้ไปกดพิมพ์นี่ถือว่าหายากผงพรายกุมารของหลวงปู่ทิมสีพึ่งของหลวงปู่ทาบดินเจ็ดป่าช้าผงดวงเศรษฐีหลวงปู่หมุนตั้งสำหรับนั่งหลวงปู่หมุนว่าน108ผงงาช้างรวยทันใจหลวงปู่หมุนนานาชนิดนี่โอ้ยแค่มวลสารนี่ก็ไม่ธรรมดามวลสารเหล่านี้ฉันได้มาจากหลวงปู่อุดมทรัพย์สิทธิเอกหลวงปู่หมุนนอกนี้ก็มีผงกสินไฟดินโป่งหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินนอกจากนี้ฉันยังให้จีวรเกศาของฉันผสมลงไปอีกวัตถุมงคลของฉันที่ได้จัดสร้างขึ้นจะต้องมีมวลสารเหล่านี้ผสมอยู่ทุกองค์มันไม่ง่ายเลยที่จะได้มวลสารเหล่านี้มาใครที่ได้บูชาแล้วก็จะบังเกิดโชคลาภแค่คิดมูลค่ามวลสารเหล่านี้ก็ประเมินค่าไม่ได้แล้วฉันปลุกเสกเดียวตามตำราโบราณสรรพวิชาคาถาอาคมต่างๆฉันได้บรรจุลงไปจนครบทุกอย่างฉันอธิษฐานจิตตั้งแต่6โมงเย็นถึง6โมงเช้าจนตะวันขึ้นถึงจะเสกเสร็จทำเล่นๆไม่ได้นะของมันของครูบาอาจารย์คนเขาเอาไปใช้เขาศรัทธาเขาถึงยอมเสียเงินมาบูชาเพราะฉะนั้นฉันไม่ทำเล่นๆแน่นอนพระทุกองค์มีเจ้าของที่แท้จริงหากมีความเชื่อมั่นในพลังพุทธคุณแล้วก็จะได้รับผลดีแน่นอนหลังจากนี้ฉันจะกลับไปอยู่ที่อุบลบ้านเกิดของฉันแล้วฉันจะไปสร้างที่พักสงฆ์ดอนสวรรค์และจะเป็นที่สุดท้ายที่ฉันจะไปอยู่เป็นที่พักที่จะปฏิบัติธรรมเวลาของฉันตอนนี้ใกล้จะถึงเวลาเข้ามาทุกทีเหลือเวลาอีกไม่นานถ้าหากว่าฉันตายไปสังขารฉันก็จะไม่เน่าเปื่อยวัตถุมงคลของฉันก็จะหายากขึ้นไปอีกเก็บไว้บ้างนะหลังจากนี้ฉันก็จะป่วยแล้วก็จะละสังขารเมื่อเวลาถึงอายุฉันครบ106ปีเมื่อวันที่30กันยายน2560หลวงปู่สิงห์ทองประภากโรท่านได้ละสังขารที่ที่พักสงฆ์ดอนสวรรค์อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับด้วยอาการสงบสรีระสังขารท่านยังผุดผ่องเหมือนไม่ได้ละสังขารท่านได้สั่งเสียให้บรรดาศิษย์ห้ามฉีดยาห้ามทำอะไรให้เก็บสรีระท่านไว้แล้วบรรจุในโลงแก้วทางคณะศิษย์ได้รวบรวมปัจจัยมาจัดซื้อโลงแก้วนำโดยป ผู้มีจิตศรัทธาได้รวบรวมเงินปัจจัยมาร่วมทำบุญเพื่อแสดงถึงมุทิตาจิตในวันที่บรรจุสรีระสังขารเกิดปฏิหาร

0: ทางลูกศิษย์ผู้ที่มีจิตศรัทธาในหลวงปู่สิงห์ทองประภาคโรมีมากมายทั้งในพื้นที่ในประเทศและต่างประเทศวัตถุมงคลที่ชาวต่างชาติบูชาไปมากคือพระผงขุนแผนเพราะนำไปใช้แล้วเกิดประสบการณ์ทางด้านเมตตาค้าขายธุรกิจเจริญเติบโตเป็นที่ต้องการและเสาะแสวงหามากยิ่งขึ้นเพราะที่ได้บูชาไปแล้วเล่ากันปากต่อปากว่านำไปใช้แล้วมีโชคมีลาภพี่มนที่อยู่ที่หนองกลับก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่มีจิตศรัทธาในหลวงปู่สิงห์ทองมากและบูชาวัตถุมงคลของท่านไปบูชาวันหนึ่งเกิดประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุนั้นเหตุการณ์เกิดเร็วมากตั้งสติในการประคองรถเพราะรถเสียหายจากการชนตนเองได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ตัวเองเชื่อและศรัทธาในบารมีหลวงปู่ว่าท่านคุ้มครองให้ตัวเองปลอดภัยรอดตายครั้งนี้ได้ตัวเองก็ได้บูชาเหรียญเสมาสมปรารถนาติดตัวไว้ตลอดเรื่องโชคลาภตนเองก็มีโชคลาภอยู่ตลอดทั้งหน้าที่การงานและครอบครัวก็มีความสุขหลายคนที่ได้บูชาวัตถุมงคลต่างก็มีประสบการณ์กันมากมายด้วยบารมีหลวงปู่สิงห์ทองประภาคโรเทพเจ้าแห่งโชคลาภแห่งดอนสวรรค์อริยสงฆ์ผู้มีอายุยืนถึง106ปีผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ครับ
1: พักสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวร่าพาขวานมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีมาเล่าสู่ประสบการณ์ที่ได้ลองทานว่าดื่มแล้วดีขึ้นอย่างไรให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังค่ะในช่วงนี้ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
2: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับวัวก็ดื่มเป็นประจำ

0: นใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีค่ะมื้อนี้สิมาถามข่าวสำหรับลูกค้าที่ดื่มน้ำมังคุดไปนะคะมื้อนี้เฮามาอยู่กันที่จังหวัดหนองคายนะคะอำเภอท่าบอนะคะตำบลพ้นสานะคะอยู่กับคุณแม่สันเนาะ
2: จ้า
1: เฮามาคุยกันดูว่าคุณแม่สันเนี่ยมีปัญหาสุขภาพอีหยังค่อยได้มั้ยดื่มน้ำมังคุดของเฮาเข้าไปนะคะมาพบกับคุณแม่สันได้เลยค่ะแม่สวัสดีค
2: ่
1: ะคุณแม่ซื้ออย่างร้องบอกให้ท่านผู้ฟัง
2: ซื้อรีวะ
1: จ้า
2: ซื้อสวยอ่ะ
1: โอ้คุณแม่สวย
2: จ้า
1: ก็สวยสมซื้อ
2: โอ้ยคุณแม่
1: สวยคุณแม่สวยแต่ว่าซื้อคุณแม่สันนี่ก็คือเป็น
2: ลูกสาวอ่ะก็เลยอีสันอีสันสนาเพื่อก็เลยเอิ้นเลื่อยไปนํามันนะ
1: อ๋อเอิ้นตามลูกสาว
2: จ้า
1: อันนั้นหนูขออนุญาตเอิ้นก็คือคุณแม่สวยเน
2: า
1: ะค
2: ือ
1: แท้ๆของแม่
2: บ่เป็นหยังดอก
1: คุณแม่สวยนี่อายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 75 76ปีอย่างแหละ
1: 76ปีแล้ว
2: แม่น
1: เมื่อนี้เฮาอยู่บ้านเลขที่หยังคะแม่
2: 84จ้า
1: หมู่หยังคะ
2: หมู่1
1: หมู่1เนาะตําบล
2: ตำบลพ้นสานี่ตัวเนาะจังหวัดหนองคายเพื่อจะบ่อยตัว
1: โอเคอยู่บ้านอย่างเขาเอิ้นบ้านอย่างแม่
2: บ้านนี่วะ
1: จ้า
2: บ้านพ้นสา
1: โอ้มีปัญหาสุขภาพอีหยังค่อยได้มาดื่มน้ำมังคุดของเฮาเนี่ยค่ะ
2: ก็จะปวดขาปวดแข้งแน่ก็เลยไปซื้อมากินแหละ
1: คืออาการปวดขา
2: แม่น
1: เป็นจังได๋ค่ะอาการร้องบอกให้ท่านรู้ฟัง
2: ก็มันก็ปวดเนี่ยคันเฮานวดยากะตีไข้คันมืดผิดยามันก็คือว่าแล้วเนาะอันนี้มื้อนี
1: ้ก็คือมีอาการปวดแล้วที่นี่อาการปวดขาเนี่ยแม่ได้ไปหาหมอบ่คะ
2: บ่บ่ได้ไป
1: บ่ได้ไปเลย
2: จ้า
1: อาการปวดนี่มันปวดหลายปานใดแม
2: ่แต่ว่ามันนั่นทรมานเฮาม
1: ันทรมาน
2: จ้าคันปวดหลายๆก็ไปเอิ้นเขามาอนวดให้ร้อยนึง
1: อ๋อเอิ้นหมอนวด
2: จ้า
1: เอิ้นหมอน
2: บ่ไข้เครียดไปแดง
1: ไข้เครียดไปแดง

0: ็กลับมาเป็นใหม
1: ่มันก็มันคือว่าเมื่อผิดมันก็ขึ้นเนาะอันมื้อนี
0: ้
1: มันบ่เด็ดขาดนะ
0: บัดที่นี่อันฟังวิทยุเนี่ยฟังโดนปานใดกว่าสิตัดสินใจซื้อมาร้องกินเนี่ย
1: โอ้ไอ้ฟังว่ามันก็ทุกขึ้นอยู
0: ่ฟังทุกคืน
1: จ้ะ
0: โดนปานใดแม่กว่าสิตัดสินใจนะ
1: ว่าบ่ได้เงินผู้นี้ว่าไปซื้อมากินร้องนูก็จึงถือพญาติเฮาอาจารย
0: ์
1: ก็เลยปากกันเพิ่นไปเพิ่นโทรไปซื้อขอกับพี่รถไปนี่แหละ
0: ก็คือ
1: ไว้ใจนี่แหละ
0: คุณแม่แนะนำคุณแม่แดงมันบ่ค
1: ่
0: ะคุณแม่แดงมาแนะนำว่าคุณแม่แดงเนี่ยทานอยู่แท้ๆเด
1: ้อ
0: ร้องสื่อมากินเบิ้งว่ามันถือกับลูกเจ้าของ
1: แม่น
0: แม่ก็เลยร้องสั่งมากิน
1: แม่นเลย
0: เที่ยวแรกนี่สั่งมากินตะขวดเนี่ย
1: ว่ามันแพงเนาะ
0: ค่ะ
1: เอาลองขวดนึงเด้อจันเขาเลยว่า360นี่แม่ว่าจันว่ามากินแล้วมันดึกตีไข่ๆเนี่ยโอ๊ยจังเป็นพันเนาะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มื้อซุ่มนี่แหละก็ไปเอามาอีก 1,000
0: เช่นแรกนี่เช่นแรกนี่ร้องซื้อมาเนาะอัน360นะซื้อมาขวดนึงก่อนแล้วแม่ร้องกิน
1: กินแล้ว
0: แล้วรู้สึกจังไหนคะ
1: ลุกขึ้นก็ง่ายไปง่ายมากง่าย
0: ตั้งแต่ขวดแรกเลย
1: จ้า
0: ก็คือดีข
1: ึ้
0: น
1: เออว่าวันสาธุเนา
0: ะ
1: คือว่าว่านั่นเด้อเฮาเหี่ยวกับสีขาวๆสีบกบกคุณนะสีใจใ
0: จ
1: อ้าวมันร้องมันก็น่าจันนี่แต่คนว่าเอาเขากระหากระป๋องสีหน่อยมาล่างคร่าวๆจันแหละเขากระเห็ดร้องเบิ้งเนี่ยโอ้มันหลุดคือเขาวายตัวว่าจัน
0: คือเขาสังเกตเจ้าของแต่ก่อนนี่มันที่เป็นบ่อสีใส
1: บ่อมันอยากเหลือง
0: โ
1: อ้แต่ก่อนเพราะว่าเดาอยู่ได้เงินก็จะว่าพอกระซื้อมากินจะมืดเกล็ดขวดแปดขวดแล้วนะว่าจัน
0: ที่นี่พอกินขวดแรกเขาสังเกตอาการเรื่องการเหนียวเรื่องการคานี่ก็คือมันเบาขึ้นมาน้อยนึงก็เลยว่าอ่ะลองต่ออีกค
1: ือ
0: มาจากพันด้วยจาก3ขวดอุ้ยว่าแซ่บเลยก็เลยลองสั่งเพิ่นมากินบัดที่นี่พอกินเบิดไป3ขวดกับอีกขวดนึงก็รวมกันเป็น4แล้วเนาะบัดที่นี่อาการเป็นจังได๋คะด
1: ีขึ้นไข้แรงอยู่เบาตัวเบาตัว
0: หนูเห็นแม่ย่างมาอย่างนั้นเนาะคือก็คือคนปกติคือจังคนบ่ได้ปวดขานี่คือย่างปกติกินขวดที่5ไปแล้วร่างกายอีหยังก็เริ่มทรงตัวแล้วตอนน
1: ี้แม่นกับกว่าพอไปพอมาแล้วเดี๋ยวนี
0: ้ตอนนี้ให้จักเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะแม่จากแต่ก่อนจากคะแนนเต็ม100นะคะแม่ให้จักเปอร์เซ็นต์สําหรับ
1: วันนี้ได้ระวังเรื่อง
0: จ้ะ
1: ได้ใจเนาะ18 10พุ่นแหละนี่สิใกล้ถึงเข้าตึกคันตัวกินไปเรื่อยๆนี่สิอาจสิ
0: โอ้
1: 90 100ก็บ่จักแล้วเนาะบัว
0: อันนี้
1: เขาก็สิล่วงไปเจ้ากันแม่นบ่ไปเรื่อยๆ
0: แม่นค่ะตอนนี้ก็คือกินเกือบเบิด5ขวดแล้วไป
1: แ
0: ม่ก็เลย
1: ขวดที่อันหานี่สิซ้ํามื้อแรงนี่แหละ
0: ซ้ํามื้อแรงก็สิเบิดแล้ว
1: จ้ะ
0: ก็คือให้เป็นเปอร์เซ็นต์ในการดูแลสุขภาพเจ้าของเนี่ยก็คือไป 80% แล้วเหลืออีก 20% คันกินต่อเนื่องไปก็อาจจะดีกว่านี้
1: จ้ะ
0: ที่นี่ได้ไปหาหมอหายังบ่คะเดี๋ยวนี้แม
1: ่ยังบ่ทันได้ไปคันเอาแปลวยาเบาหวานความดันเนาะ
0: ค่ะ
1: เขาจะกันนัดให้3เดือน4เดือนเขาได้ไปจะ1
0: พอไปจำซินย่างไปตะลงตลาดนี่คือมันคล่องแคล่วขึ้นแม่นบ่แม่น
1: มันเบาตัวกะขี้อันนักจักรแลคือเจ้าเห็นก็จูงมาแล้ว3ขา
0: จักรยาน3ขา
1: เออก็ปรุงไปจนแล้วก็เข้าลองตลาดมันสีแม่ๆก็ไปนั่งตุ๊บวางแล้วก็ค่อยตัวเขากับเบิ้งอาจารย์เขาอยู
0: ่เขากับเบิ้งเขาก็ซ้อมเบิ้งอยู
1: ่แ
0: ล้วเขาทรงเมย์ขี่จักรยานกันนั่งแวะหาหมูคุยน้ำหมูเขาไปมา
1: คุยน้ำจางคุยน้ำหมูไปคือจังเขาว่าเขาบอกเป็นอย่างนี้นะเพื่อมันเป็นอย่างนี้เขาก็อายมันบ
0: ่
1: ลูกเต้ากระตินาอายบอกแล้วยอมมาสิยอมมาอีหยังพระปฏิบัติลูกก็ได้แม่นบ่
0: ค่ะอันนี้ก็คือเสียงของแม่สวยนะคะท่านผู้ฟังก็คือถ้าเกิดว่าใครที่อยู่อำเภอท่าบ่อตำบลพ้นสายอยู่หมู่หนึ่งนะคะใครที่มีลักษณะกันหรือปวดแข้งปวดขาคือคุณแม่สวยเนี่ยสามารถมาถามได้เนาะที่นี่หนูอยากให้แม่สวยเนี่ยฝากกับแฟนรายการที่เขาฟังรายการอยู่เนี่ยก็คือผู้ใดที่ฟังที่เป็นอาการเดียวกันเนี่ยก็คือแม่ว่าแนะนำว่าสื่อลองกินเบิ้งเนาะ
1: แม่น
0: ลองกินเบิ้งจาก3ขวดก่อนสุดแรกนะคะถ้ามันอาการมันดีขึ้นช่วงตัวค่อยกินต่อถ้าเกิดว่ามันบ่ดีขึ้นเลยก็เซากินก็ได้เนาะ
1: แม่น
0: ตัวนี้ก็คือรักษาสุขภาพของเฮาเนาะกะอันนี้ก็แม่มีปัญหาเรื่องการปวดขาเนาะปวดแข้งปวดขาบ่เบาเนื้อเบาตัว
1: อันขาเฮาเบื้องนี่เบื้องบ่เป็นเลย
0: ค่ะ
1: มันตีดีดยีดอยู่นั่งในนี่แหละ
0: ค่ะ
1: บัดนี้มากินแล้วก็บ่มีนั่นก็ไข้แรงอยู
0: ่หลังกินน้ำมังคุดเนี่ยมันบ่อีดแล้วติแม
1: ่บ่
0: มันก็ทรงไข
1: ่มันก็ทรงไข่ไปแล้ว
0: โอ้หนูก็ดีใจนะแม่ 80%
1: เนี่ยจ้าชูอายุดีแม่ยังบ่ดีแม่แต่
0: ค่ะมื้อนี้นะคะก็ขอขอบคุณคุณแม่สวยมากๆนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์เป็นวิทยาทานนะคะให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะในมื้อนี้นะคะแล้วเฮามาเจอกันใหม่มื้อนี้ต้องขอขอบพระคุณแม่สวยมากนะคะขอให้พระคุ้มครองเทวดารักษา
1: จ้าสมพรฝาก
2: สาธุสาธุ
0: ขอให้แม่แข็งแรงร่มรื่นตลอดไปค่ะ
2: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพน
3: ตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวาน
2: อำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ
3: ซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาท
2: แถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589
4: หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้
2: เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ

0: ค่ะเจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้านาบ่าวแฟนเพลงสุหมองสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกระเป๋ากินเข้าได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และก็สารสเตียรอยด์ปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00044ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวว
2: ันนี้นะคะเรามาเยี่ยมยามถามข่าวคนที่ดื่มน้ำมังคุดนะคะเมื่อนี้เฮากะมาอยู่กันที่จังหวัดขอนแก่นนะแม่เนาะอยู่อำเภอหนองเรือแม่นบ่ค่ะ
3: จ้ะ
2: อ่ะมาตามหาคนที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีนะคะอาการเป็นจังใดเนาะเดี๋ยวเฮามาคุยกับคุณแม่เลยนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: แม่ซื้ออีหยังคะ
3: ซื้อสายันจ้ะ
2: คุณแม่สายันเนาะอยู่บ้านเลขที่อย่างเนาะเนี่ย
3: 129
2: 129หมู่ที่เท่าไหร่คะ
3: หมู่ที่13จ้ะ
2: หมู่13ตำบลยังค่ะ
3: ตำบลนนทันจ้ะ
2: ตำบลนนทันอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นเนาะหาก่อนที่แม่สิมาอันกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีก่อนหน้านั้นมันมีอาการเป็นจังใดคะ
3: เป็นขาบวมขาบวมทั้งสองข้าง
2: ขาบวม
3: ใส่รองเท้านี่ก็ใส่ยากบวมเยอะบีบสิมันมุบ
2: โอ้ค่ะที่นี่อาการขาบวมเนี่ยมันเกิดมาจากเอียงค่ะ
3: ไม่เห็นเย็บผ้า
2: เย็บผ้าต้องใส่ขาข้างเดียวเหยียบจักสิคะ
3: จ้ะ
2: อ๋อเป็นจากอุตสาหกรรมสิคะแม่
3: จากไง
2: จากไง
3: อุตสาหกรรม
2: บัดที่นี่แม่มาหูจักกับน้ำมังคุดได้จังใดคะ
3: ฟังวิทยุ
2: ฟังอยู่โดนบันไดแม่ก็สิตัดสินใจ
3: ฟังอยู่บางอาทิตย์นึงนี่แหละ
2: ฟังอยู่อาทิตย์นึงก็เลยตัดสินใจลองเบิ่งกันหน้าเตะ
3: จ้ะ
2: ไปซื้อร้านไหนคะแม
3: ่อยู่หนองแก
2: หนองแกร้านสารยา
3: จ้ะสารยา
2: อ๋อร้านสารยาเที่ยแรกนี่แม่ไปซื้อนี่แม่ไปซื้อจากขวดค่ะ
3: ที่แรกซื้อมาขวดนึงก่อน
2: ลองก่อนมันบ
3: ่ลองก่อนขวดนึง
2: เอามากินขวดแรกเป็นจังใด
3: ขวด2เอากินขวดแรกได้2มื้อเนาะมันยุบแม่
2: โอ้แสดงว่ามันไปถือกับโลกเฮาคือกินขวดแรกเบิด
3: จะกินนิ้วนี่โลกเดี๋ยววันนี้มันกังวัดสูงกลับลงได
2: ้แต่ก่อนกลับบ่ได้นิ้วล็อกยุงสิเนาะ
3: สิเดกิเดยุงสิเลยเนี่ยวันนี้คันโลกมาจังซี่ก็ต้องได้งัดขึ้น
2: อ
3: ันนี้กลับได้มั้ยเนี่ย
2: อันนี้คือมันคือว่ามันบ่ได้หายเป็นปกติแต่ว่ามันดีขึ้น
3: มันดีขึ้น
2: อ๋อก็คือขวดแรกเนี่ยกินเบิดไปแม่ก็เลยไปซื้ออีกขวด2ติค่ะซ
3: ื
2: ้อเทื่อละขวด
3: ซื้อเทละขวดมาลองเบิ่งก่อน
2: ลองเบิ่งก่อนว่ามันเป็นจังใด
3: ซื้อตามเงินน่ะ
2: อาการทั่วไปก็คือขาหายบวม
3: ขาหายบวมน้ำมือกับบวมเซาบวมเบิด
2: ปวดบ่แม
3: ่อ๋อผมเซาบวมแล้วก็เซาปวดไอ้กี้เนี่ยลูกปวดหนักขาเด้อมันบวมก็สิบวมขาก็บ่ต้องเถื
2: ่อคืออันคือหนักขาคือคล้ายๆเฮาเป็นเกงเป็นตะคิ้วน่ะแม่นบ่แม่เวลาลูก
3: หนักขาคือว่าเขาอีหยังมามัดใส่ขาไว้มันบวมแม่นอนบวมลุงก็พี่แม
2: ่
3: แล้วเอาเขียนคือผู้บวมคือบวมที่ขาจนเนาะกินมือที่สองแล้วมันยุบ
2: อ๋ออันนี้กินจากเวลาเนี่ย
3: กินย่ำเศร้าแล้วก็ย่ำมือแรง
2: กินแค่ละสองเวลาก่อนเนาะ
3: ก่อน
2: เลยเห็นผลค่ะอ๋อที่นี่เรื่องนิ้วล็อกอีหยังก็กำได
3: ้กำได้
2: เริ่มที่ดีขึ้นแล้วกินข้าวแซ่บ
3: กินข้าวแซ่บ
2: อันที่ว่าขาบวมขายังก็ไม่ได้ไปหาหมอสิเนี่ย
3: ไม่ได้ไป
2: หาหมอ
3: ไม่ได้ไปหาหมอเลยร้องสื่อ
2: ฟังอยู่ฟังอยู่อาทิตย์นึงร้องสื่อมากินเลย
3: จะว่าเขาขายอยู่ใส่นะมันจะว่ายืนนองเกียกับนี
2: ้โอ้ก็เลยร้องก่อน
3: เกียจ้ะ
2: โอเคได้อันถ้าสมมติว่าคนที่ฟังอยู่นะคะอยู่ที่อำเภอหนองเรือนะคะอันอยู่ที่บ้านนนทันเนี่ยถ้าผู้ใดอันอยากถามหรือถามข้าวแม่อย่างนั้นเสียให้มาถามได้เนาะแม่เนาะ
3: จ้ะ
2: ก็คือเฮาเว้าความจริงเนาะแม่เนาะเฮาบ่ได้เตรียมอีหยังกันแม่นบ่เฮาก็คือเว้าเอาความจริงมาเว้า
3: ที่กินข้าวบ่ค่อยแซ่บก็กินข้าวแซ่บ
2: เข
3: าได
2: ้แต่ก่อนกินข้าวบ่ค่อยแซ่บ
3: บ่
2: เดี๋ยวนี้ก็คือกินแซ่บขึ้น
3: กินแซ่บขึ้น
2: ดีขึ้น
3: ดีขึ้น
2: กะบ่ได้กินยาหยังมันบ่ได้กินยาแก้ปวดแก้หยังเฮาก็กินแต่ตัวนี้มันบ่แม่นถ้าผู้ใดสนใจนะคะหรือว่าใคร ใครที่อยากเข้ามาถามข่าวที่อยู่บ้านนนทันนะคะก็คือเข้ามาหาแม่ได้เลยเนาะเข้ามาถามข่าวได้เลยว่ากินแล้วมันเซาบวมแท้บ่มันอีหยังแท้บ่ค่ะสามารถมาหาแม่ได้เลยแม่นบ่คะ
3: มาได้จ้ะ
2: อ๋อโอเคค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณมากๆค่ะแม
1: ่น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
4: ทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านครับเรื่องนี้ยายเต็มหมอตำแยเป็นคนเล่าให้ฟังเพราะว่านอกเหนือจากการที่แกไปทำคลอดให้กับคนนั้นคนนี้แล้วแกยังไปต่างบ้านแกก็ได้ไปพบเจอคนอื่นๆที่เขาอยู่ในตำบลหมู่บ้านของเขาก็มีเรื่องราวแปลกๆมาเล่าสู่กันฟังการเดินทางในสมัยก่อนนอกจากจะเดินกันด้วยขาแล้วก็ยังจะมีเรือพายถ่อกันไปนั่นก็ต้องในหน้าน้ำหลากหรือถ้ามีลำคลองพายไปได้ก็จะติดต่อกันได้กับหมู่บ้านอื่นแกบอกว่าในหน้าน้ำนั้นดีถ้ามีคนเอาเรือมารับก็สบายไม่ต้องเดินนั่งไปก็ช่วยกันพายกันถ่อกันไปข้ามทุ่งข้ามหนองน้ำไปมันน่ากลัวหน่อยแต่ว่าเรือต้องลำใหญ่ๆนะเอาเรือลำเล็กๆมารับก็นั่งหายใจหายคอไม่ทั่วท้องแต่แกไม่กลัวเพราะแกว่ายน้ำเป็นมาตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นแล้วแกไปที่บ้านว่าแล้วก็ไปเจอเรื่องเนี้ยมีคนแก่ๆด้วยกันเล่าให้ฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีปอบที่เข้าสิงคนมีผู้ชายหนุ่มๆคนนึงชื่อนายสนองนะนายสนองนี่มันครึ่งคนครึ่งผีตัวเขาอาจจะไม่รู้แต่คนอื่นรู้ชาวบ้านพากันหวาดระแวงแล้วก็หวาดกลัวกลัวว่าเขาจะทำร้ายพวกเขาเคยเห็นเคยรู้ว่าเจ้าคนครึ่งผีสนองเนี่ยไม่กินข้าวปลาอาหารอย่างคนอื่นแต่ว่าเขาฉีกเนื้อสดๆเคี้ยวกินแล้วก็ดูดดื่มเลือดสดๆอากอากอย่างอร่อยอร่อยจากเหยื่อแม้ว่าเหยื่อนั้นจะไม่ใช่มนุษย์มันเป็นแค่หมาแก่ๆตัวหนึ่งก็ตามเขาชอบกินหมา มันกินแต่หมาแล้วก็มองเด็กตัวเล็กๆมันอาจจะคิดว่าเด็กแก้มใสๆนั่นเนื้อคงจะอ่อนนุ่มน่ากินเคี้ยวง่ายว่างั้นก่อนที่เขาจะมาเป็นอย่างนี้เขาเป็นคนดีอยู่ตัวคนเดียวพ่อแม่ตายหมดพี่ๆน้องๆร้องไห้กันระงมเลยอยู่มาวันหนึ่งนายสนองไปเห็นผีปอบกินเหยื่อนั่นก็คือหมาของเขาเองก่อนหน้านั้นหมาเขาหายไปเขาตามหาหมาจนไปเจอเข้าเขาผีผลามเข้าไปปอบมันหันมาเห็นมันรู้ตัวจากเสียงผีเท้าปรากฏว่าปอบไล่ล่ากัดเขาจนเป็นแผลเวอะวะแล้วมันก็หนีหายไปจากหมู่บ้านเขาเล่าให้คนอื่นฟังขณะที่คนช่วยกันห้ามเลือดทำแผลให้เขาชาวบ้านก็แห่กันไปเผากระท่อมปอบตัวนั้นไม่ให้มันกลับมาปอบที่กินหมาของเขานั้นชื่อนางโซ่ตัวผอมๆตัวยาวไว้ผมยาวรุ่มร่ามเนื้อตัวสกปรกมอมแมมดวงตาแข็งทื่อริมฝีปากดำคล้ำจมูกแฝบแบนแก้มตอบนิ้วมือยาวเล็บดำแหลมคมหากินก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กไปวันๆอดอยากไม่มีกินมีอยู่เคยมีผัวผัวก็หายไปเฉยๆไม่มีใครรู้ไปไหนแต่ผัวตัวเล็กๆหาปลาเก่งอายุน้อยกว่านาง10ปีชาวบ้านก็พูดกันว่าสงสัยนางจะกินผัวซะแล้วไม่เคยมีใครเข้าบ้านของนางเลยแต่เมื่อนางไปแล้วก่อนที่ชาวบ้านจะจุดไฟเผาเขาพากันเข้าไปดูในบ้านกันก็เห็นกองกระดูกอยู่ตรงมุมห้องคลุมไว้ด้วยผ้าขม้าเก่าๆหัวกะโหลกตั้งอยู่บนฝาโอ่งที่ทำด้วยไม้ตากลวงโบ๋จะจ้องมองทุกคนกองกระดูกที่พบน่ะเป็นของมนุษย์อย่างแน่นอนนะนางเคยมีลูกกันแล้วลูกที่คลอดออกมาได้3เดือนก็หายนางโซ่ก็คงจะกินซะอีกแล้วนั่นแหละทีนี้นายสนองคนที่ถูกปอบกัดเนี่ยเขาไม่รู้ตัวว่าจะต้องเป็นอะไรในเวลาต่อมาแผลหายแล้วแต่ว่าเขาเปลี่ยนไปเขาไม่อยากกินข้าวปลาอาหารที่เคยกินแต่เห็นหมาแล้วน้ำลายไหลนึกอยากกินเห็นเด็กเล็กๆก็นึกอยากจะเคี้ยวกินนะมั้งเพราะว่าอยากจะกินเด็กนี่แหละเขาก็เลยเริ่มรู้สึกตัวว่าตัวไม่ปกติเด็กไม่ได้เป็นอาหารที่จะกินกันได้เขาก็พยายามตั้งสติคิดทบทวนว่ามันเป็นยังไงมายังไงเขาถึงได้เกิดความรู้สึกที่มันวิปริตผิดผู้ผิดคนไปอย่างนี้จนเขาค่อยๆทบทวนนึกออกว่ามันเริ่มจากที่เขาไปเห็นยายโซ่ผีปอบนั่นกินหมาแล้วโดนยายโซ่ไล่ล่ากัดเอาจนเป็นแผลแล้วต่อมาเขาก็ค่อยๆลืมเลือนความเป็นตัวของตัวเองพอเขารู้สึกตัวเขาก็รีบไปหาพระเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านฟังยังไม่ปิดบังอะไรเลยแม้แต่เรื่องที่เขานึกอยากจะกินเด็กไปสารภาพว่าเขาทำบางสิ่งบางอย่างลงไปโดยที่เขารู้สึกตัวอย่างครึ่งๆกลางๆนั่นก็คือกินหมาพระท่านฟังแล้วก็นิ่งอึ้งเลยเขากราบขอให้ท่านช่วยท่านเป็นพระรูปหนึ่งที่เขานับถือท่านมากท่านก็เลยช่วยเหลือพระรูปนั้นได้ช่วยเหลือเขาด้วยพระพุทธคุณทำให้เขาค่อยๆกลับคืนฟื้นสติขึ้นมาดีกว่าเก่าที่แทบจะไม่รู้สึกตัวเลยท่านทำน้ำมนต์รดเขาอาบเขาหวาดกลัวน้ำมนต์แต่ว่าต้องแข็งใจข่มใจไม่ให้กลัวถ้าเขาชนะมันได้มันก็อยู่ในตัวเขาไม่ได้เขาอดทนจนเขารู้สึกตัวเบาก่อนนั้นจะหนักอึ้งเหมือนกับโดนทับด้วยภูเขานั่นก็เพราะสิ่งชั่วร้ายมันแฝงอยู่ในตัวเขาเยเต็มหมอตำแยในแกรู้เรื่องผีสางอยู่ไม่ใช่น้อยแกก็พูดเรื่องนี้ให้ฟังแกบอกว่าปอบก็คือผีที่ชอบสวาปามของดิบๆสดๆอย่างตะกระตะกรามกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มมันเหมือนกับที่พวกผู้ใหญ่พวกย่าพวกยายที่ว่าหลานน้องตนที่กินจุกินไม่เลิกไม่ราก็จะพูดว่าหลานว่าสงสัยปอบมันจะเข้าไปอยู่ในท้องมึงอ่ะคนโบราณเขาเชื่อกันว่าปอบมันเข้าไปสิงอยู่ในตัวคนได้พอมันเข้าไปสิงมันก็จะกินตับไตไส้พุงคนนั้นจนป่นปี้หมดกินไม่เหลือไม่หรอคนที่โดนปอบกินจะแห้งลงแห้งลงผอมสูบซีดลงทุกวันทุกวันจนในที่สุดก็จะตายไปเองเหมือนกับคนที่ตายซากมีคนหนึ่งที่กลายเป็นปอบนั่นเพราะว่าเล่นของเล่นคาถาอาคมหรือว่าคุณไสพอหนักๆเข้าพวกอาคมหรือคุณไสนั้นมันก็เกิดเข้าตัวเองจนไม่รู้ตัวว่าทำอะไรกลายเป็นปอบออกอาละวาดในสมัยโบราณก่อนโน้นมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นบ่อยๆความเชื่อเรื่องพวกนี้ก็มีกันอยู่เยอะกว่าคนสมัยนี้แต่ละเรื่องก็ล้วนแต่ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงกันไม่ได้สมัยก่อนนั่นเรียกว่าเป็นยุคสมัยที่น่ากลัวคนจะเคยได้ยินบ่อยๆว่าคนนั้นคนโน้นโดนของคนนี้โดนของรักษาไม่หายแล้วก็ต้องตายไปมันเป็นเรื่องเล่นลับจริงๆครับ
5: ปวดท แข้งปวดขาลูกกะอ้อยนั่งกะอ้อยปวดไปเบิดน้ำต้นน้ำโตคือว่าเป็นตะยืนน้ำพันแท
6: ้ว้ายมันเป็นไห้ปนันสัมบอเอาน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ไปกินบ้างสิได้เศร้าห้องเศร้าโอ้ยบ่ว่าแต่ปวดแข้งปวดขาปวดไปน้ำต้นน้ำโตเด้อคอยเจ็บท้องปวดท้องจนนอนกดจี้คงอยู่กับเศร้าก็ย้อนน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ละเอาลองกินบ้างเด้อ
5: บุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยน้ำมังคุดตราแซนบุรีดีอีหลีกินแล้วก็ไข้หายเจ็บหายปวดย่างไปบัดไปบ้าย่างไปหัวไปสวนได้สบายเฮ็ดเวียกได้กุนกุนขอบคุณน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีเด้อ
6: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์รวมลูกค้าท่วมท้นทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-20953-2-0004สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589ย้ำ092-812-7589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
7: วันนี้สาวล่าพาขวัญมีข่าวดีมาแจ้งพ่อจ๋าแม่จ๋าที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มค่ะให้พ่อจ๋าแม่จ๋าเก็บกล่องน้ำมังคุดเอาไว้นะคะเก็บครบ12กล่องจะแถมเสื้อฟรี1ตัวให้พ่อจ๋าแม่จ๋านำกล่องที่เก็บครบ12กล่องมาแลกตามจุดประกาศตามร้านค้าที่สาวล่าพาขวัญประกาศไว้นะคะสะดวกตรงไหนไปที่ร้านนั้นได้เลยส่วนท่านไหนที่โทรมาสั่งกับสาวล่าพาขวัญไม่ต้องกังวลไปว่าไม่ได้ไปซื้อร้านจะแลกยังไงสาวล่าพาขวัญมีข้อมูลไว้อยู่แล้วนะคะท่านไหนที่สั่งครบ12กล่องสาวล่าพาขวัญก็จะส่งเสื้อไปให้เลยจ้า1ตัว
8: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตราแซนบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพาสเจอไรซ์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตราแซนบุรีสกัดจากผลมังคุด 100% ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
9: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา22นาฬิกา
2: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องทอมสิรอดตองไปกับไอบอ
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
6: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยห้องคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
8: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
9: กลับมาได้ตลอดอายสิกอดแบบบ่ทัน
10: ษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
11: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูคับช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูคับกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
12: พระคุณของแม่อยากแท้เปรียบปาน
13: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้ก็อยู่กับสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีไหมวันนี้นะคะสาวล่าพาขวัญก็อยากจะให้พ่อจ๋าแม่จ๋าสังเกตตัวเองไปสังเกตตัวเองกันไหมว่าทุกวันนี้เราใช้ชีวิตกันอย่างเร่งรีบหรือเปล่ากินข้าวไม่ตรงเวลานอนดึกทำงานหนักหรือจะแทบไม่มีเวลาที่จะออกกำลังกายเลยสิ่งเหล่านี้นะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับสารอาหารที่ไม่ครบถ้วนแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวด้วยนะคะหลายคนเลยนะคะที่จะคิดว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากแต่จริงๆแล้วนะคะเราเริ่มต้นได้จากเรื่องง่ายๆเลยคือรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและสิ่งสำคัญที่สุดคือพักผ่อนให้เพียงพอนะคะหากเราทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องก็จะช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นได้ค่ะในวันที่เราใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบนะคะร่างกายของเราจะเหนื่อยล้ามากๆเลยนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าตามกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายจึงเป็นเหตุผลที่หลายๆคนนะคะเลือกที่จะรับประทานน้ำมังคุดตราแซมบุรีเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งนะคะเพื่อการดูแลสุขภาพน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกในกล่องสีส้มนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าได้รับการพัฒนาและการคัดสรรมาอย่างดีเพื่อเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพแต่สิ่งสำคัญที่สุดน้ำมังคุดตราแซมบุรีไม่ใช่ยานะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าเป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพของพ่อจ๋าแม่จ๋าเพื่อที่จะไปกระตุ้นเซลล์หรือทำให้ร่างกายไม่เหนื่อยล้านะคะการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่ดีและยังจะต้องรับประทานอาหารที่มีความหลากหลายออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะหากพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านใดนะคะที่กำลังมองหาตัวช่วยที่จะสามารถนำมาใช้ควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตประจำวันของพ่อจ๋าแม่จ๋าได้นะคะผลิตภัณฑ์น้ำคุดตราแซมบุรีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกจากธรรมชาติที่สาวล่าพาขวัญอยากจะแนะนำพ่อจ๋าแม่จ๋านะคะเพราะว่าการดูแลสุขภาพไม่ใช่รอให้ร่างกายเราป่วยก่อนนะคะแล้วเราค่อยเริ่มเนาะแต่เป็นการใส่ใจตัวเองในทุกๆวันนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยมีพลังในการใช้ชีวิตแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่เรารักอย่างเต็มที่น้ำมังคุดตราแซมบุรีนะคะน้ำมังคุดกล่องสีส้มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% เลยค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าเป็นทางเลือกจากธรรมชาติรับประกันเลยนะคะไม่มีส่วนผสมของยาไม่มีส่วนผสมของสารสเตอรอยด์แล้วก็ไม่มีส่วนผสมของสารกันเสียพ่อจ๋าแม่จ๋าสบายใจได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ซาวล่าพาขวัญคัดสรรสิ่งดีๆมาให้พ่อจ๋าแม่จ๋าได้รับประทานแน่นอนนะคะ
14: จ็บท้องปวดท้องแสบลำไส้นี่จังแม่งทรมาน
15: กินน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีเบิงเดอร์สิลืมอาการเจ็บปวดท้องไปได้เลยค่อยกินเป็นประจำบ่ว่าสิเจ็บสิปวดท้องอาการปวดแข้งปวดขาปวดน้ำตนปวดน้ำโตก็หายไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้สบาย
14: เอ้าดีคือความเพิ่นว่าอีหลีตัวล่ะค่อยกินแล้วมีแห้งไหลหายเจ็บหายปวดน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองรวมลูกค้าท่วมทนทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-20953-2-0004สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589ย้ำ092-812-7589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
16: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังครับคนเรานี่เกิดมาหลายภพหลายชาติกระทำสิ่งต่างๆเอาไว้มากมายมีทั้งบุญทั้งกรรมจากเหตุของเคราะห์กรรมต่างๆที่ได้รับในชาติปัจจุบันก็ทำให้คนเราเกิดความสงสัยและค้นหาจนได้รับรู้ถึงเรื่องราวของการกระทำเมื่อครั้งอดีตจากผู้มีฌานบ้างจากพระจากแม่ชีผู้ที่ถือศีลบำเพ็ญนั่งวิปัสสนารวมไปถึงการระลึกชาติแล้วก็จากความฝันที่ได้ประสบมาด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณเรวดีคุณเรวดีเล่าให้ฟังว่ามีผู้มีฌานท่านหนึ่งบอกเธอว่าเมื่ออดีตชาตินั้นเธอได้เกิดในสมัยหนึ่งเป็นหญิงสาวสูงศักดิ์ลูกสาวคุณนางมียศถาบรรดาศักดิ์สูงและร่ำรวยมีบ้านเรือนกว้างใหญ่มีข้าทาสบริวารมากมายในการเกิดของคุณเรวดีในชาตินั้นมีบุญเก่าที่ทำให้เกิดมาในตระกูลที่ดีร่ำรวยสุขสบายแล้วก็มีรูปโฉมงดงามแต่กลับเป็นคนที่มีจิตใจโหดร้ายเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตัวเองชอบใช้งานทาสหนักๆแล้วก็ชอบเคี่ยนตีทรมานทาสในบ้านอย่างโหดเหี้ยมอีกทั้งยังชอบกักขังแล้วก็ให้อดอาหารสร้างความทรมานทั้งร่างกายและจิตใจให้กับเหล่าทาสจำนวนมากมายนั้นนอกจากนี้เธอยังเป็นเจ้าหนี้ของคนยากคนจนด้วยลูกหนี้ของเธอนั้นมีชีวิตที่ลำบากขาดแคลนตายายคู่หนึ่งที่ทำไร่ไถนาติดเงินเธอเอาไว้แล้วก็ไม่มีจ่ายคุณเรวดีในชาตินั้นก็ด่าว่าแล้วก็กลั่นแกล้งพวกเขาให้มีชีวิตที่ลำบากมากยิ่งขึ้นเมื่อพวกเขาสิ้นใจตายไปในชาตินั้นก่อนตายก็สาปแช่งอาฆาตเธอเอาไว้มากมายแล้วก็ยังคงตามมาเป็นเจ้ากรรมนายเวรชีวิตของเธอในชาติปัจจุบันซึ่งผลกรรมที่เธอได้รับและประสบมานั้นในชาตินี้สองตายายนั้นมาเกิดเป็นพ่อแม่ของเธอเพราะว่าหญิงชราคนนั้นก่อนจะสิ้นใจตายได้อธิษฐานให้ได้เกิดมาเหนือเธอซึ่งมาในชาตินี้คนทั้งสองก็ยังคงเกิดมาครองคู่เป็นสามีภรรยากันอีก

ยที่ชีวิตก็มีกรรมร่วมกันอยู่ตั้งแต่คุณเรวดีเกิดมาแม่ก็นําเธอไปให้ไว้กับคุณยายโดยที่ไม่สนใจยายดีอะไรเลยแถมแม่ก็ยังเกลียดคุณยายด้วยแล้วมันก็เป็นเรื่องผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตเช่นเดียวกันคุณเรวดีถูกเลี้ยงมาในความดูแลของคุณยายซึ่งท่านใจดีแล้วก็รักเธอมากเธอจะตื่นไปใส่บาตรในตอนเช้ากับคุณยายทุกวันเมื่อเธอโตได้ประมาณ 3-4 ขวบแม่ก็มารับเธอไปเลี้ยงแต่แม่ไม่เคยดีกับเธอเลยชีวิตเธอตอนนั้นเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าเหมือนตกอยู่ในนรกบนดินตั้งแต่เล็กจนโตสิ่งที่เธอได้รับจากแม่มาตลอดก็คือความเกลียดชังความแค้นที่เธอไม่เข้าใจเธอถูกผู้เป็นแม่ทำร้ายบ่อยครั้งทั้งทุบตีอย่างโหดเหี้ยมใช้งานหนักกลั่นแกล้งสารพัดไม่เว้นแม้แต่เวลากินเวลานอนเวลาหิวก็มักจะไม่ได้กินมักจะอดอดอยากอยากเวลานอนก็มักนอนไม่เป็นสุขเพราะแม่มักจะเดินเข้ามากระชากและอาละวาดทุบตีเธออย่างบ้าคลั่งโดยไม่มีสาเหตุการปลุกของแม่ในแต่ละวันก็จะมีสารพัดวิธีที่ร้ายๆไม่ว่าจะเป็นการคว้างขันน้ำสเตนเลสที่ใส่น้ำเย็นเอาไว้มากระแทกที่หัวของเธอหรือกระชากให้ลุกขึ้นมาจากที่นอนเวลาที่ใช้ทำงานบ้านก็มักจะเดินมาคว้างปาข้าวของใส่ทุบตีแรงๆหยิบไม้อะไรได้ก็จะฟาดจนหักเพราะแม่อ้างว่าโกรธที่เธอทำงานไม่ได้อย่างใจข้าวของภายในห้องก็มักจะโดนรื้อทำลายฉีกทิ้งต่อหน้าต่อตาของเธอเสมอในเวลาที่เธอเจ็บป่วยอะไรก็ตามแม่ไม่เคยสนใจหรือว่าพาไปหาหมอแม่จะนำเธอไปขังเอาไว้ในห้องเก็บของแล้วก็ปล่อยให้เธอทรมานเพราะอาการป่วยภายในห้องนั้นแม่น่ะจะคอยยุให้พ่อให้น้องแล้วก็เพื่อนๆรอบข้างคุณเรวดีเกลียดเธอในทุกเรื่องไม่ให้มีใครคบหาด้วยให้ถูกมองเป็นคนเลวเสมอแล้วก็เป็นคนที่น่ารังเกียจเงินทองที่เธอหาพิเศษมาได้หรือว่าเงินที่ได้จากคุณยายบ้างคุณลุงบ้างเงินเก็บอะไรก็ตามแม่จะเอาไปหมดทุกครั้งแม้แต่ก่อนที่คุณยายจะเสียท่านยกทรัพย์สินให้คุณเรวดีจำนวนไม่น้อยในฐานะหลานรักแต่แม่ก็นำมันไปจนหมดซึ่งเธอเองก็ได้แต่ทำใจแม่ไม่เคยทำงานหรือว่าหาเงินเข้าบ้านเลยแม่มักจะชอบกักขังชีวิตเธอในทุกๆอย่างเธอเดินกลับบ้านทีไรก็รู้สึกเหมือนกับว่าจะต้องกลับเข้าสู่ขุมนรกอีกแล้วเธอมักจะถูกกันออกจากสังคมเพื่อนๆมีชีวิตเพียงแค่บ้านกับโรงเรียนบ้านกับมหาวิทยาลัยและบ้านกับที่ทำงานเงินทุกบาทแม่จะตีสนิทกับพนักงานฝ่ายบุคคลแล้วก็ตามไปคุมเวลาที่เธอได้รับเงินและเอาเงินทุกบาทไปเสมอซึ่งเธอเองก็เคยตั้งใจไว้ว่าอยากจะให้คุณพ่อบ้างเมื่อตอนที่คุณยายยังมีชีวิตอยู่เธอก็ตั้งใจอยากจะให้เงินท่านด้วยเช่นเดียวกันแม่มีหนี้สินมากมายจากการทำธุรกิจและโดนหมายเรียกแม่กลับหนีแล้วก็ให้เธออยู่รับแทนและแม่ก็กำลังจะทำเรื่องทางเอกสารให้เธอเป็นคนรับภาระหนี้สินประมาณเกือบ10ล้านบาทแทนด้วยความเป็นแม่ท่านไม่เคยดีกับเธอเลยตั้งแต่จำความได้แม่นำเธอกลับมาเลี้ยงก็เพื่อทรมานและแก้แค้นในสิ่งที่ฝังลึกๆอยู่ในใจของตัวเองคุณเรวดีทนมาตลอดระยะเวลา23ปีกว่าเธอจะหาหนทางหนีออกมาจากบ้านได้อาจจะเพราะเวรกรรมหมดแล้วสิ่งต่างๆก็เลยเอื้ออำนวยให้เธอรวมถึงผลบุญที่เธอชอบทําในชาติปัจจุบันทั้งบุญและทานมากมายที่เธอชอบทําเมื่อมีเงินเก็บเล็กๆน้อยๆเธอก็มักจะซื้ออาหารเดินแจกขอทานแล้วก็ให้ข้าวสุนัขช่วยเหลือสุนัขหาที่พักพิงให้ทําแผลให้เมื่อพวกมันบาดเจ็บเพราะว่าถูกคนใจร้ายทําร้ายมาผลจากสิ่งเหล่านี้ทําให้ชีวิตของเธอในเวลาต่อมานะแม้จะไม่ได้เร่อหรูอะไรแต่ก็มีคนใจดีคอยให้ความช่วยเหลือและมีชีวิตที่ดีขึ้นมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้สำหรับเรื่องของคุณยายและแม่ที่เกิดขึ้นในชาติก่อนๆในชาติหนึ่งที่ท่านทั้งสองเคยเกิดมาเกี่ยวข้องกันนั้นมีอยู่ชาติหนึ่งที่แม่เคยเกิดเป็นมเหสีของกษัตริย์ในยุคสมัยที่โบราณมากๆสมัยหนึ่งกษัตริย์นั้นมีเมียมากแล้วก็แม่ก็เกิดเป็นหนึ่งในบรรดาเมียทั้งหลายที่มีอยู่มากมายแม่มีข้าทาสบริวารของตนเองอยู่มากพอสมควรหนึ่งในนั้นก็คือคุณยายในชาติก่อนที่เกิดมาเป็นทาสรับใช้ของแม่ในชาตินั้นเป็น

0: ท่านผู้ฟังได้ฟังในช่วงนี้ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวเชิญทุกท่านรับฟังค่ะ
1: น้ำมังคุดแสนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเป๋าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแสนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแสนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำทุก

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำคุดมาเยี่ยมคุณแม่อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอหนองบ่อแดงเนาะแม
2: ่จ้ะ
1: ครับครับแม่ชื่อจังไหนครับแม
2: ่ชื่อแม่ท้องสีโค้งสัมพันธ์จ้ะ
1: อยู่บ้านเลขที่
2: ที่หนึ่งทับหนึ่งจ้ะตำบลบางชมพูเหรอจ้ะ
1: อันนี้บ้านอย่างครับแม
2: ่บ้านสับเจริญ
1: บ้านสับเจริญตำบลบางชมพู
2: จ้ะ
1: อำเภอหนองบ่อแดงเนาะ
2: จ้ะ
1: ครับครับแม่คุณแม่ว่าก่อนที่มาดื่มน้ำมังคุดนี่มีปัญหาสุขภาพอย่างไรครับ
2: ปวดขา
1: ครับ
2: ปวดขาตั้งแต่ในเชียงมาหอดกระโพกทีละตอนเชียงลูกก็ยังโซ่ต้องบีบต้องหนวดตะกอนก็ลุกได
1: ้ครับ
2: มันกินน้ำมังคุดแต่ยังนี่ว่าใครขัดใครปวดดอกยันนะ
1: ครับ
2: ปวดขา
1: เริ่มกินน้ำมังคุดนี่ไอ้ผู้ใดมีผู้ใดแนะนำกันแม
2: ่ฟังวิทยุ
1: อ๋อฟังวิทยุครับ
2: ฟังยังมาแรงหันไปพ่อยังมาแรง
1: ครับ
2: มือเศร้าไปเอาเลย
1: ซื้อมาจากกวดครับที่แรก
2: เอาขวดเดียว
1: อ๋อมาลองกินเบิ้ง
2: มากินเบิ้งก็ว่าใช่แน่ใ
1: ช่
2: แน่หรอกเลยเบิดขวดนี่ก็เลยสั่งเพื่อนมาให้ละ3ขวดจ้าที่แรกเอานี่ละ
1: ครับ
2: เอานี่ก็สั่ง3ขวด
1: ครับ
2: สั่ง3ขวดจะกินเบิด3ขวดนี่ก็ไปเอาอีก2ขวดอีก
1: นี่กระเพาะพร้อมดิแม่นี่ว่าม
2: ันกินกระเพาะล่ะออกกันค้อนล่ะกินยังก็บ่ได
1: ้ครับ
2: กินข้าวไหว้ประขามหวานก็บ่ได้กินหวานก็บ่ได้กินไหลก็บ่ได
1: ้ครับ
2: มันกินน้ํามังคุดลงขวดนึงนี่ยังว่ากินกล้วยสุกก็ได้นะ
1: อ๋อครับ
2: แต่ว่ามันใครแน่อยู่ได้ล่ะ
1: ครับ
2: ดีดอกน้ํามังคุดน่ะฉันว่ามันดีอีหลีนี่ล่ะ
1: ครับท่านกินมาแต่ขวด
2: 8ขวดขาอยู่นี
1: ่อ๋อครับแม่ฟังมาถึงมันเป็น8ขวดแล้วเนาะแม่เนาะ
2: จ้า
1: ครับอาการที่เริ่มดีนั้น
2: เริ่มเอามาไหมเริ่มกิน2ขวดค่ะ
1: แต่
2: ที่แรกนั้น6ขวด
1: ครับ
2: เพิ่นบ่ได้กินอันนี้โอ้ยไปจี้ตลอดแล้ว
1: ครับครับ
2: เป็นว่าคือว่าสิบ่ไหวแล้ว
1: กินข้าวก็แซ่บเนาะแม่เนาะ
2: กินข้าวแซ่บอยู
1: ่นอนหลับดี
2: จ้า
1: ครับครับ
2: กันกินท่านได้กินน้ํามังคุดด้วย
1: ครับ
2: กินแล้วก็นอนหลับดี
1: ครับนอนหลับดีขึ้นอยู่เนาะแม
2: ่จ้า
1: ครับ
2: ว่ามันนั่นยืนล่ะ
1: ครับ
2: สิกินไปเรื่อยล่ะ
1: ครับ
2: เป็นที่ละ
1: ครับที่ว่ามาเป็นความจริง
2: จ้าความจริง
1: บ่ได้มาเตรียมนะแม่เนาะ
2: ขานี่ซึนกับบ่ปวดได้ล่ะ
1: ครับ
2: ซอบปวดเลยได้ขานี
1: ่ครับผู้ใดอยู่เขตนี่อยากแวะมาถามแม่ก็มาถามมึงได้เนาะแม่เนาะ
2: ถามได้
1: เพิ่นก็ถามบอกเป็นวิทยาทานต่อครับนี่ผมก็ตัวแทนบริษัทกับคุณแม่ครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องได้รับทราบรับฟัง
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหาน

0: หนองหานเรดิโอ
1: ที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร
2: ์ที่ร้านเพื่อเภสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพ็ญ
3: ตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวาน
4: อำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาท
2: แถมฟรีขวดเล็ก3ขวด
4: จัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์092812-7589 092-812-7589
2: หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี
4: ้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
5: ก่อนที่จะหมดลมหายใจไปในชาตินั้นคุณยายก็อธิษฐานขอเอาไว้ว่าขอให้ชาติหน้าได้เกิดมาเป็นใครก็ได้ที่อยู่เหนือกว่าแม่และแม่จะต้องอยู่ในอำนาจของท่านบ้างเพราะไม่อยากจะถูกรังแกอีกก็เป็นได้เมื่อทั้งสองมาเกิดในชาติปัจจุบันนี้คุณยายก็เลยมาเกิดเป็นแม่ของแม่แล้วแม่ก็มาเกิดเป็นลูกสิ่งที่คุณเรวดีได้รับรู้มาจากใครๆก็คือสองคนนี้ไม่ถูกกันมาตั้งแต่แม่ยังเด็กๆโดยที่แม่ยังคงติดอยู่กับนิสัยเดิมๆคือเป็นคนที่เอาใจแต่ตัวเองมากเจ้าอารมณ์และชอบริษยาคนอื่นทำให้มีปากเสียงกับคุณยายบ่อยครั้งแต่แม่จะทำอะไรก็ไม่สะดวกเต็มที่เพราะคุณยายอยู่ในฐานะแม่แต่ความแค้นใจของแม่ก็ไม่เคยหมดไปจนกระทั่งโตขึ้นแต่งงานแล้วก็มีลูกคนแรกก็คือคุณเรวดีแม่ก็นำคุณเรวดีไปฝากเอาไว้กับคุณยายตั้งแต่ตั้งท้องแม่อธิษฐานด้วยแรงอาฆาตว่าลูกที่เกิดมาจะต้องเป็นที่รักของคุณยายมากที่สุดเพื่อจะทำให้ท่านเสียใจเมื่อคุณยายรับคุณเรวดีมาเลี้ยงท่านก็เลยรักและเอ็นดูเธอมากซึ่งเธอเองก็เป็นเด็กดีของคุณยายเสมอคุณยายชอบเด็กเรียบร้อยแล้วก็พูดจาไพเราะเมื่อถึงเวลาหนึ่งแม่ก็นำเธอกลับไปเลี้ยงเองไม่ใช่เพราะความรักแต่เพราะแม่ต้องการให้คุณยายเสียใจคุณยายในตอนนั้นจากคำบอกเล่าของคุณตาและคุณลุงก็คือคุณยายนั่งร้องไห้ทุกวันไม่ว่าจะทำอะไรท่านก็จะร้องไห้เพราะคิดถึงหลานเสมอท่านเลี้ยงของท่านมาตลอดแล้วอยู่ดีๆก็มาพรากเอาไปแม่มักจะพูดกับคุณเรวดีเสมอว่าท่านรู้สึกสะใจที่เห็นคุณยายเป็นทุกข์เสียใจมันเป็นไปตามแผนที่แม่วางเอาไว้ทุกอย่างแม่ชอบใส่อารมณ์แรงๆกับคุณเรวดีในทุกเรื่องเพราะว่าเห็นว่าเธอคือตัวแทนของคุณยายและมักจะพูดว่าคุณเรวดีน่ะเลวเหมือนยายเสมอทั้งที่คุณยายก็อยู่ในฐานะแม่ของแม่แต่แม่กลับทำร้ายเกลียดชังผู้ที่เป็นแม่ได้ขนาดนี้สิ่งที่เธอรู้มาคือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เล็กจนโตคุณยายเองก็รักและเป็นห่วงแม่ไม่น้อยข้าวของเงินทองอะไรก็ให้ใช้จ่ายเสมอแม้จะมีเรื่องขัดแย้งกันบ้างแต่คุณยายกลับไม่เคยอาฆาตร้ายแรงอะไรกับแม่ขณะที่แม่เป็นกับคุณยายซึ่งใครๆก็มักจะพูดว่ามักจะเป็นผลกรรมติดตัวของแม่ไปในอดีตชาติเดียวกันนั้นที่คุณเรวดีเล่าว่าคุณแม่เนี่ยเคยเกิดเป็นเมียของกษัตริย์ในสมัยโบราณสมัยหนึ่งนั้นท่านมีความคิดริษยาเมียหลวงเป็นอย่างมากเพราะแม่ในชาตินั้นท่านอยากเป็นใหญ่ที่สุดท่านก็วางแผนฆ่าเมียหลวงโดยการวางยาพิษจนกระทั่งเขาตายและตัวเองได้ขึ้นเป็นใหญ่เป็นเมียหลวงแทนผลกรรมที่ยังคงติดตามมานั่นก็คือความทุกข์ใจที่แม่มักจะได้รับเสมอโดยที่ไม่มีใครไปทำร้ายแม่เลยคุณพ่อเองก็เป็นคนดีไม่เคยเจ้าชู้ตามใจแล้วก็เอาใจแม่ทุกอย่างคุณพ่อซื่อสัตย์กับแม่เสมอแต่แม่มักจะหวาดระแวงจนกระทั่งคิดฟุ้งซ่านเป็นภาพเป็นเรื่องอะไรต่ออะไรไม่รู้มากมาย หลายต่อหลายครั้งในตลอดชีวิตของแม่ว่าคุณพ่อนะมีผู้หญิงอื่นไปไหนด้วยกันมีอะไรกันมีการจุนเจือเรื่องของเงินทองให้กับผู้หญิงอื่นซึ่งมันไม่มีมูลความจริงเลยไม่ว่าเวลาไหนจะอยู่คนเดียวหรืออยู่กับผู้คนแม่จะมีแต่เรื่องทุกข์ใจเหล่านี้เต็มหัวไปหมดจนหลายๆครั้งทำอะไรเหมือนคนไม่มีสติแล้วก็มักจะส่งผลกระทบต่อบุคคลรอบข้างเสมอหลายคนก็มองว่าเหมือนคนเป็นโรคจิตที่คิดแล้วก็ทำอะไรไม่เหมือนคนปกติทั่วไปแล้วมักจะย้ำคิดย้ำทำเสมอหลายๆคนแนะนำให้คนที่บ้านพาแม่ไปหาหมอแต่ไม่มีใครกล้าทำอย่างนั้นสักคนเพราะไม่มีใครเอาแม่อยู่เลยต่างก็กลัวแม่กันหมดไม่เว้นแม้กระทั่งคุณพ่อและในชาติปัจจุบันแม่เป็นคนที่ไม่มีในเรื่องของความกตัญญูเลยแม้แต่น้อยก่อนที่คุณยายจะเสียนะคุณยายป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้มารู้ตัวในระยะสุดท้ายท่านก็เลยมีชีวิตอยู่หลังจากนั้นประมาณ2ปีด้วยความทรมานมาตลอดแล้วก็เดินไม่ได้ต้องนอนตลอดแม่ไม่เคยที่จะไปดูแลเลยมีแต่ว่าครั้งไหนที่พอใจทำใจจะไปหาได้ก็เพื่อหวังจะให้คุณยายพูดเรื่องมรดกและทรัพย์สินมีอยู่หลายครั้งที่แม่ไปเอาสมบัติต่างๆมาจากคุณยายก่อนที่คุณยายจะเสียไปซะด้วยซ้ำเพราะแม่เอาคุณเรวดีไปอ้างว่าคุณเรวดีนั้นไม่มีเงินด้วยความสงสารคุณยายก็เลยฝากเงินทองมาให้คุณเรวดีผ่านมาทางแม่แต่ว่าเธอกลับไม่เคยได้รับเลยเธออยากให้คุณยายเก็บเอาไว้รักษาตัวมากกว่าแต่ก็ไม่สามารถจะบอกความจริงกับคุณยายได้เพราะว่าทุกครั้งที่ได้เงินหรือทองมาแม่จะนั่งกำกับแล้วก็จ้องหน้าเธอเสมอให้โทรไปขอบคุณคุณยายว่าเธอได้รับเงินและทองนั้นแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตลอดชีวิตของแม่ไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดูหรือว่าให้เงินคุณยายเลยแม่มีเงินเท่าไหร่ได้จากใครแม่ก็เอาไปใช้จ่ายเองเสมอไม่ว่าจะเป็นเงินจากคุณพ่อจากคุณเรวดีจากน้องสาวจากคุณยายหรือแม้กระทั่งจากญาติพี่น้องคนใดที่ร่ำรวยแม่ก็จะเข้าหาเสมอในตอนนี้คุณตายังมีชีวิตอยู่แล้วก็มีเงินเก็บอยู่หลายแสนบาทแม่ก็ไม่เคยดูแลคุณตาแล้วก็ยังอ้างคุณเรวดีอีกเช่นเคยเพื่อจะขอเงินจำนวนนั้นของคุณตาแล้วก็นำคุณตาที่ไม่มีทรัพย์สินอะไรแล้วไปไว้ที่บ้านพักคนชราโดยฝากป้าสะใภ้ให้ช่วยจัดการเรื่องนี้แม่ไม่เคยส่งเงินให้คุณตาใช้ไม่เคยเอาของไปให้ไม่เคยไปดูแลเลยแม้แต่น้อยมีเพียงคุณพ่อคุณเรวดีเท่านั้นที่เป็นลูกเขยกตัญญูคอยจัดการเรื่องของค่าใช้จ่ายไปเยี่ยมไปหาซื้อของไปฝากอยู่เสมอใครๆต่างพูดต่างเตือนถึงการกระทำของแม่แต่แม่ไม่เคยสนใจที่จะรับเลยมีแต่จะไม่พอใจคนที่พูดแม้แต่แม่ชีที่แม่ชอบไปกราบไหว้ท่านก็ยังเตือนมาแม่จะชอบเข้าวัดทำบุญและเน้นทำบุญแต่กับพระแบบเจาะจงคือทำบุญกับพระองค์ที่แม่สนิทด้วยหรือว่าเป็นพระที่มีชื่อเสียงของที่นั้นๆในการทำบุญทุกอย่างนั้นแม่ทำเพราะเชื่อเสมอว่ามันจะทำให้ตัวเองร่ำรวยแล้วก็มีอำนาจผู้คนรอบข้างจะต้องเป็นบริวารของแม่ไปตลอดชีวิตจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดนั่นก็คือสิ่งที่แม่ชอบพูดไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อเป็นน้องสาวเป็นตัวคุณเรวดีรวมไปถึงลูกเขยและพ่อแม่พี่น้องในตระกูลของลูกเขยตัวเองด้วยก็จะต้องอยู่ในอานัตของเธอวิธีทำบุญอธิษฐานสวดมนต์หรือวิธีกรรมต่างๆที่แม่ชอบทำและเชื่อนั้นมักจะเป็นเกี่ยวกับการที่จะทำให้ตนเองเป็นประธานศูนย์กลางของผู้คนไม่ว่าตนเองจะต้องการอะไรก็จะได้ทุกอย่างและคนรอบๆข้างนั้นจะต้องตกเป็นบริวารอยู่ในกำมือของตนเองเสมอไปนั่นคือจุดประสงค์และความเชื่อของแม่ที่มีเสมอมาซึ่งเป็นการกระทำที่น้องสาวคุณเรวดีมักจะเรียกว่าเล่นของแต่สำหรับคุณเรวดีเองนั้นคำว่าเวรกรรมควรจะสิ้นสุดไปนานแล้วชาตินี้ทั้งชาติเธอก็หมั่นสร้างแต่ความดีต่างกับแม่ที่ยังคงติดอยู่กับการเป็นตัวตนเดิมๆของตัวเองชาติก่อนมีกรรมชาตินี้มีกรรมก็ยังคงสร้างกรรมอยู่เสมอคุณเรวดีในตอนนี้รอดแล้วแต่แม่กำลังจะหมดตัวกำลังจะไม่มีที่อยู่เพราะบ้านกำลังจะโดนยึดแม่อยู่ในความทุกข์ใจมากแต่ก็ยังคงไม่เลิกนิสัยเดิมๆไม่ว่าใครจะพูดจะเตือนยังไงก็ตามก็ยังดีที่พอมีบุญอยู่บ้างเพราะได้รับความช่วยเหลือจากญาติที่มีเงินคนหนึ่ง เงินทองสมบัติที่เป็นของคุณเรวดีก็อยู่ที่แม่ทั้งหมดแล้วรวมถึงเงินเดือนก่อนหน้านี้ที่เธอจะออกจากบ้านมาซึ่งมันก็มากพอสมควรแต่ผลกรรมที่แม่ได้รับในชาตินี้จากความไม่กตัญญูนั้นมันส่งผลให้ในตอนนี้แม่มีชีวิตที่ลำบากเหมือนบุญก็มีบ้างแต่กรรมก็ทำให้ลำบากแต่กรรมก็ตามมาทำให้ลำบากขัดสนแล้วก็เป็นทุกข์ใจเพราะแม่มักจะสร้างความทุกข์ใจให้กับใครๆเสมอไม่เว้นแม้แต่คุณตาคุณยายซึ่งเป็นพ่อแม่แท้ๆของตัวเองเลย

0: ตอนเมามักบาวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้านาบาวแฟนเพลงสุมงสบอนนั่นก็คือนามังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกะปีกระเป๋ากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารเสพติดร้อยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที่22-2-00953-2-00004ดอกรักดวงมะล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: สวัสดีครับผมหนุ่มทนายทางสายกลางมื้อนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมยามถามข่าวผู้มีประสบการณ์ตรงในการดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีคลองสีสมตอนนี้ผมอยู่บ้านยังแม่ตอนนี้ฮ
3: ะ
2: ตอนนี้อยู่บ้านยังนี
3: ่กองขัน
2: บ้านกองขัน
3: ตำบลหน้าหนัง
2: ตำบลหน้าหนังอำเภอ
3: โพธิ์ไสยจังหวัดหนองคาย
2: ครับแม่ชื่อยัง
3: จันทร์ธรรมกิจ
2: แม่จันทร์ธรรมกิจ
3: จ้ะจันทร์ธรรมกิจนะ
2: บ้านเลขที่ยังอยู่นี
3: ่124
2: หมู่มูหยัง
3: นะ
2: มูอีหยัง
3: มูหาม
2: ูหา มูหาตำบลหน้าหนังอำเภอพบนิสัย
3: อำเภอพบนิสัยจังหวัดหนองคาย
2: หนองคายแม่กินน้ำมังคุดมาจากขวดละ
3: โอ้ยเมื่อหลายอยู
2: ่กินมาจักปีแล้วถามเป็นปี
3: หลายจักตีกว่าเท่าแล้วบ่จักตีหรอกกินเป็นประจำก็พออยู่อยู่ก่อนได้กิน
2: ก่อนกินนี่มีปัญหาสุขภาพอีหยัง
3: ปวดขา
2: ปวดขาอีหยังอีก
3: เบาหวาน
2: เบาหวาน
3: ความดัน
2: ความดัน
3: จ้า
2: ตาสายตาเป็นยังไง
3: โอ้ยสายตาแห้งเป็นไห
2: ้หูเป็นไงหู
3: หูแห้งหนวกค่ะว่าจะไปหาหมอว่ามีเงินน้องไข
2: ่วันนี้กินน้ำมะขุดแล้วมันดียังไงเน
3: ี่ยจ้าไข่โยเบาหวานกับบ่เป็นไร
2: เบาหวานกับลดลงบ
3: ่บ่มีบอกว่าบ่มีโรดไปอ๋อ
2: เบาหวานนี่เศร้าแล้ว
3: เศร้าแล้ว
2: เบาหวานบ่มีแล้วความดันเด
3: ้ความดันกับบ่มี
2: เอ้าปกติแล้ว
3: ปกติอยู
2: ่เบาหวานกับปกติความดันกับปกติ
3: แล้วมันเป็นแล้วมันปวดขากับขั้นคายน้ําเป็นขึ้นมามานะน้ําตัวน้ําโตนอนก็บ่ได้ขั้น
2: อันกินน้ํามะขุดนี่แข้งขาเบาขึ้นจักหน่อยบ
3: ่เออไข้อยู
2: ่ไข้อยู่เนาะเอาก็ถือว่าโดยร่วมกับสุขภาพแข็งแรงขึ้นเนาะ
3: จ้า
2: อืมดีแล้วแล้วก
3: ็คันบ่กินยาสิก็สิบ่ตายแล้วว่ะ
2: ครับครับ
3: แต่ว่าปีนี้เดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลหลายเทื่อแล้วนี่ล่ะ
2: บ
3: ่เจ็บท้อง
2: เจ็บท้องเจ็บท้องเป็นยังหมอว่าเป็นยัง
3: กระเพาะอักเสบ
2: กระเพาะอักเสบถ้ากินน้ำมังคุดไปเรื่อยก็คือเศร้าดอก
3: นี่ละมังหันกินกับว่าเป็นยังบ้านนี่มาหอดมานอนอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ไปจะไปอาบน้ำไปร่มแล้วหันเจ็บตายมันเมื่อยเนาะขาอ่อนไม่ได้กินข้าว
2: ไม่ได้กินข้าว
3: เอากุ้งเต้าต้มไม่กิน
2: เอากินต้อนเนื้อเด้อเหมือนเด้อจะป่าเด้อค่อยกินทีละนิดละหน่อยไปเอาขอบคุณแม่จันทอน
3: ธรรมกิจ
2: ธรรมจิตขอบคุณแม่จันทอนธรรมจิตเด้อขอบคุณแม่หลายๆคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อแม่เด
3: ้
2: อครับสวัสดีครับ
4: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตาแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ

0: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพน
1: ตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวาน
0: อำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาท
2: แถมฟรีขวดเล็ก3ขวด
0: จัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589
2: หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี
0: ้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
3: อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของกรรมที่แม่ชีฉลองเล่าให้ฟังแม่ชีเล่าบอกว่าสมัยเมื่อตอนแกเด็กๆตัวของแม่ชีเนี่ยไม่เหมือนกับเด็กทั่วไปอ่ะคือชอบเก็บตัวเงียบชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบเล่นกับพวกเพื่อนๆฐานะทางครอบครัวก็จัดว่ามีอันจะกินเลยทีเดียวคุณพ่อก็มีที่นาหลายร้อยไร่มีข้าทาสบริวารหลายสิบคนต่อมาคุณพ่อก็ล้มเจ็บอาการของพ่อก็หนักมากทีเดียวพ่อก็เลยทำพินัยกรรมยกที่ดินให้พวกลูกๆแม่ชีก็ได้ที่ดินมาพอสมควรตอนนั้นมีน้าชายเข้ามาอยู่ในบ้านน้าชายของแม่ชีเนี่ยเป็นคนใจร้ายนิสัยดุดันแม่ชีกลัวเขามากทุกครั้งที่ไม่มีคนอยู่ในบ้านนี่น้าจะต้องหาเรื่องทุบตีแม่ชีเป็นประจำเขาอยากจะได้ที่ดินส่วนที่เป็นของแม่ชีอ่ะแต่แม่ชีไม่ยกให้เขาเขาก็เลยโกรธมากเรื่องมันเลวร้ายมากขึ้นเมื่อน้าชายให้คนมาลอบฆ่าแม่ชีแต่เหมือนมีเสียงพรายกระซิบเขามาเตือนให้แม่ชีรีบหนีไปอย่ากลับมาที่บ้านอีกเป็นอันขาดพวกพี่ๆของแม่ก็ถูกทำร้ายบางคนกลัวตายก็เลยต้องยกที่ดินให้ไปหลังจากที่หนีออกจากบ้านแล้วแม่ชีก็ไม่รู้จะไปไหนดีเพราะว่าไม่เคยมาไกลบ้านเงินทองก็ไม่มีติดตัวเลยต้องอาศัยนอนสลาวัดมันก็ลำบากมากทีเดียวพระท่านสงสารก็เอาข้าวมาให้กินประทังชีวิตรอดตายไปวันๆตอนนั้นรับจ้างทำงานสารพัดได้เงินมานิดๆหน่อยๆก็เก็บเอาไว้ในที่สุดก็เข้ากรุงเทพมาทำงานโรงงานตอนที่มาทำงานในโรงงานความรู้สึกผิดปกติเริ่มเกิดขึ้นมันเหมือนกับมีคนมากระซิบข้างหูบอกว่ากำลังจะมีเคราะห์ใหญ่ถึงกับเลือดตกยางออกแม่ชีก็ได้แต่ระวังตัวเรื่อยมาเคยเอาดวงไปให้หลวงพ่อท่านดูหลวงพ่อท่านเห็นดวงของแม่ชีท่านก็ตกใจแล้วบอกว่าอาตมาดูดวงแม่ชีไม่ได้หรอกแม่ชีไม่ใช่คนธรรมดา แต่เป็นคนที่มีบารมีแต่ชาติก่อนน่ะย้อนกลับมาเกิดไอ้ตอนที่ได้ยินทีแรกก็ยังไม่เชื่อคิดว่าหลวงพ่อท่านล้อเล่นแต่ท่านบอกว่าไม่ใช่ล้อเล่นนี่เป็นเรื่องจริงเสร็จแล้วก็ให้แม่ชีลองฝึกนั่งสมาธิดูแม่ชีบอกว่านั่งสมาธิไม่ได้หรอกเพราะเป็นคนไม่มีสมาธิหลวงพ่อก็เลยสอนการนั่งให้แม่ชีแม่ชีนั่งสมาธิในครั้งแรกเพียง20นาทีความอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นทันทีสามารถเห็นภาพในอดีตแต่ชาติปางก่อนตอนนั้นก็ตกใจมากเพราะไม่คิดว่าชาติที่แล้วเราจะมีบุญวาสนาถึงเพียงนั้นพอนั่งไปเรื่อยๆก็เห็นว่าชาติที่แล้วเราทำกรรมอะไรไว้บ้างชอบดุด่าบริวารชอบทำร้ายคนอื่นชอบทารุณสัตว์เอามีดมาตัดนิ้วเป็ดนิ้วไก่เห็นเลือดสดๆไหลนองพื้นนี่เป็นภาพที่น่ากลัวแม่ชีก็ถามหลวงพ่อว่าภาพที่เห็นทั้งหมดเป็นภาพลวงตาหรือเปล่าหลวงพ่อท่านบอกไม่ใช่ภาพลวงตาหรอกเป็นภาพจริงซึ่งเกิดขึ้นเมื่อชาติที่แล้วผลกรรมต่างๆที่แม่ชีได้ก่อเอาไว้มันจะย้อนกลับมาในชาตินี้ไม่มีทางจะหนีพ้นแม้ว่าจะสร้างกุศลผลบุญสักเท่าไหร่ก็ไม่อาจจะล้างหนี้กรรมได้เลยจากนั้นแม่ชีก็สมัครเข้าทำงานโรงงานตลอดเวลาก็ระวังตัวกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายๆขึ้นกับตัวเองวันหนึ่งกรรมเก่ามันตามทันแม่ชีกำลังป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องตัดปรากฏว่านิ้วกลางแม่ชียื่นเข้าเครื่องมากไปคมใบมีดก็เลยตัดนิ้วกลางซะขาดกระเด็นตอนนั้นน่ะเจ็บปวดมากเลือดแดงฉานไหลนองพื้นมันเหมือนกับภาพตอนที่เห็นตัวเองตัดนิ้วเป็ดไก่ไม่มีผิดในใจก็คิดว่าเราได้ชดใช้เวรกรรมไปแล้วเมื่อต้องสูญเสียอวัยวะก็คือนิ้วกลางไปแล้วแม่ชีก็ได้นั่งสมาธิเพื่อที่จะได้ล่วงรู้ถึงอนาคตว่าจะมีผลกรรมอะไรบังเกิดขึ้นกับตัวเองอีกปรากฏว่าภาพที่ปรากฏในนิมิตเนี่ยเป็นภาพที่แม่ชีกำลังใช้เหล็กแหลมทิ่มที่เท้าของทาสคนหนึ่งมีเลือดสดๆไหลทะลักออกมาทาสคนนั้นแสดงความเจ็บปวดจนแทบขาดใจแต่แม่ชีกลับไม่นึกอะไรเห็นความเจ็บปวดของคนอื่นเป็นเรื่องปกติก็คิดว่าผลกรรมเรื่องนี้จะต้องเกิดขึ้นอีกในไม่ช้านี้วันหนึ่งแม่ชีกำลังรื้อกองไม้ซึ่งไม้กองนั้นน่ะสูงมากขณะที่กำลังรื้ออยู่นั้นไม้ท่อนหนึ่งมีตะปูขนาดใหญ่โผล่ขึ้นมาไม้ท่อนนั้นน่ะตกลงมาที่เท้าแม่ชีพอดีตะปูกระแทกที่หลังเท้าแม่ชีจนทะลุไปใต้ฝ่าเท้าตอนนั้นน่ะเจ็บปวดมากแม่ชีน่ะเห็นมีผู้ชายคนหนึ่งยืนมองเขาไม่ช่วยแถมยังหัวเราะชอบใจแม่ชีก็นึกขึ้นมาได้ว่ามันเหมือนกับคนที่แม่ชีใช้เหล็กแหลมทิ่มนั่นเองไม่น่าเชื่อว่าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยจะคอยติดตามจองล้างจองผลาญเราได้ถึงขนาดนี้ครับเรื่องนี้ฝากเป็นข้อคิดมายังท่านผู้ฟังเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของกรรมเก่าเป็นเรื่องที่เชื่อกันมานานแล้วว่ามีอยู่จริงครับ
4: ร่างกายของคนเฮานี่บ่มีอะไรดูแลบำรุงไว้อย่าให้

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแซนบุรีเป็นน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นเหมาะสำหรับคนที่อยากดูแลเจ้าของให้สดใจอ่องต่องอยู่ดีมีแห้งเสมอแนะนำให้ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีเพราะน้ำมังคุดแซนบุรีผ่านการผลิตที่ทันสมัยใส่ใจทุกขั้นตอนมีสารแทนนินและแซนโทนที่พอดีกว่าน้ำมังคุดแซนบุรีของดีบ่ต้องเบาหลายแต่ให้ผลของร่างกายเป็นเครื่องพิสูจน์สัมผัสพลังการดูแลจากแซนบุรีได้แล้วมื้อนี้ตามร้านขายยาใกล้บ้านหรือโทรเลยส่งฟรีทางเบอร์0928127589ย้ำ0928127589นาแดงแห้งนี้ดื่มน้ำมังคุดแซ่บบุรี
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะลูกขอทวนชื่อแม่อีกรอบหนึ่งได้ไหมคะแม่ชื่ออะไรคะ
2: พิษสมัยวงอินอยู่
1: จ้าอยู่บ้านอะไรเนาะ
2: บ้านน้องแฝด
1: จ้าตำบล
2: นาคำอำเภอวานอน
1: จ้า
2: จังหวัดสกลนคร
1: จ้า
2: จ้า
1: ค่ะแม่ทานน้ำมังคุดแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็ดีอยู่อันที่อันงวดสุดท้ายนี้อันแม่สั่งมาให้อันคนอื่นนะ
1: จ้าก่อนแม่มาทานน้ำมังคุดแม่เป็นอะไรมาก่อนไหมคะ
2: โอ้ยเจ็บหลัง
1: แม่เจ็บหลัง
2: เจ็บหลังอยากค่อมลงนะ
1: จ้า
2: ของแม่สิกินไปอยู่2ชุดกับขวดนึ่งเอามาลอง
1: โอ้2ชุดแล้วโอ้7ขวดจ้าแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะแม่ทานแล้ว
2: แต่เอวหันไข้มันยังมาเจ็บอยู่โดนกระโพกนี่ข้างข้างซ้ายนี
1: ่จ้าอืมแต่ว่าตอนแม่ทานแม่เป็นไข้เป็นอะไรไหมคะ
2: บ่ค่ะ
1: โอ้ไม่ได้เป็นไข้เนาะจ้าแต่ว่าที่แม่มาทานนี่แม่ปวดหลังเนาะ
2: จ้า
1: จ้าแม่มาทานนี่มีคนแนะนำแม่มาทานไหมคะหรือว่าแม่ฟังจาก
2: วิทยุฟังวิทย
1: ุอ๋อฟังจากวิทยุจ้าโอ้จ้าพอดีลูกน่ะโทรมาถามค่ะว่าทานแล้วเป็นยังไงเห็นแม่สั่งหลายชุดอยู่จ้า
2: จ้า
1: จ้าขอบคุณนะคะแม่
2: จ
1: ้
2: า
1: ค่ะขอบคุณค่ะรบกวนเท่านี้ค่ะ
2: จ้า
1: สวัสดีค่ะ
2: จ
1: ้
2: า
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
3: มังคุด
1: จ้าแม
3: ่3ขวดเท่าไหร่เนาะ
1: 3ขวด 1,000 บาทค่ะแล้วก็แถมฟรี3ขวดเล็กค่ะแม
3: ่มันมีกี่ขวดมีกี่รุ่น
1: แม่ถ้าน้ำมังคุดนี่จะมีแค่อย่างเดียวค่ะก็คือน้ำมังคุดขวดสีส้มค่ะแม่น้ำมังคุด 100% ส่วนของแถมจะเป็นน้ำกระชายค่ะแม่แล้วก็มียาหม่องด้วยแล้วแต่ว่าแม่จะเอาอะไรค่ะแถม3ขวดหรือถ้าแม่เอายาหม่องก็จะได้ยาหม่อง3จ้ะแม่เลือกผสมกันก็ได้จ้า
3: เอายาหม่องก็3ขวด
1: แม่รับ1ชุดใช่มั้ยคะ
3: 1ชุด 1,000 บาทใช่มั้ย
1: จ้าใช่จ้าแม่
3: แถมยาหม่อง3ขวด
1: จ้าแถมยาหม่อง3กระปุกจ้า
3: เป็นกระปุกแล้วป่ะเป็น
1: กระปุกจ้าแม่เป็นกระปุก
3: ลองดู
1: จ้าลูกขอชื่อแม่หน่อยค่ะ
3: แม่ธัญญาชาดา
1: ค่ะหมู่ที่ค่ะ
3: ตำบลโพนสูง
1: ค่ะ
3: อำเภอบ้านดุง
1: จ้า
3: จังหวัดอุดรธานี
1: จ้าแม่เดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะประมาณวัน
3: บอกรหัสไหมรหัส4190
1: จ้าจ้าแม่ถ้าเร็วหน่อยน่าจะได้วันพุธนะคะแต่ถ้าช้าหน่อยอาจจะเป็นวันจันทร์นะคะแม่
3: ไม่เป็นไร
1: ค่ะเดี๋ยวหนูรีบส่งให้แม่จ่ายเงินปลายทางแค่ 1,000 บาทนะคะ
3: จ้าจ้า
1: ค่ะเดี๋ยวลูกรีบส่งให้ค่ะขอบคุณค่ะแม
3: ่จ้า
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะ
4: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: จ้าน้ำมังคุดจ้า
5: ชุดหนึ่งชุดสามขวดพันเหมือนเดิมไหม
4: จ้าใช่ค่ะแล้วก็มีของแถม3อย่างจ้ะพ่อมีขวดเล็กให้จ้ะ
6: ค่ะ
4: จ้ะพ่อเคยโทรมาสั่งแล้วใช่มั้ยคะ
6: สั่งแล้ว2ครั้งแล้ว
4: ค่ะใช้เบอร์เดิมโทรมามั้ยคะพ่อ
6: ครับ
4: ค่ะเดี๋ยวลูกจะส่งให้ถ้าเร็วสุดก็พรุ่งนี้นะคะพ่อถ้าช้ามาลืมเด้อ
6: ครับ
4: ค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
6: ครับผม
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: ท่านผู้ฟังคะเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะสาวล่าพาขวัญก็อยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังพ่อๆแม่ๆได้ลองทานลองเปิดใจทานน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดตราแซมบุรีเป็นทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะท่านผู้ฟังพ่อๆแม่ๆทุกท่านนะคะท่านใดที่อยากจะขอคำปรึกษาขอคำแนะนำว่าสามารถทานได้ไหมมีอาการแบบนี้มีโรคประจำตัวแบบนี้สามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญได้ตลอดเวลาสาวล่าพาขวัญยินดีให้คำแนะนำนะคะพ่อๆแม่ๆสามารถโทรได้ที่เบอร์0928127589 0928127589สาวล่าพาขวานยินดีให้คำแนะนำพ่อๆแม่ๆทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาพ่อๆแม่ๆไปก่อนพบกันใหม่กับรายการดีๆกับน้ำมังคุดตราแซมบุรีได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ
8: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตราแซมบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพัสเจอไรซ์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตราแซมบุรีสกัดจากผลมังคุด 100% ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซมบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
9: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร 042-274-070

撒巴浪里格两百姓祖古一把浪浪撒浪战南部人类本地浪松买马撒恩的人长比上南拉如不靠近

0: chép quần hài chạy vì nó ngả văn vì ba.
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
2: ขณะนี้เวลา 5:00 น
3: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ

0: ปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
1: ไหวบ่ละน้องทองสีกรอดตองไปกับอ้ายบ่
2: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
3: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
4: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: สัจธรรมคือความจริงสรรพคุณต้องตรามือรับเหรียญทองเป็นที่เชื่อมั่นสุขภาพกายสุขภาพใจของคนไทยทั้งประเทศตรามือรับเหรียญทองบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ปักสอบตีจำกัดขอบคุณคนไทยทั้งประเทศ
1: ย้อนรอยเพลงดังกับทุกเพลงที่คุณคิดถึงดำเนินรายการโดยดีเจพิมจันทร์

เฝ้าคอยเฝ้าหวังเพลงเพราะๆจากสายันสัญญานะคะคอยตลอดหวังตลอดไม่เคยพลาดเลยที่จะหวังนะคะเนาะใช่ไหมวันที่1ก็หวังวันที่16ก็ยิ่งหวังประมาณนั้นคุณผู้ฟังนะคะนะเกิดมาก็ต้องมีความหวังเหมือนเพลงนี้แหละเฝ้าคอยเฝ้าหวังนะคะเพลงเพราะๆจากสายันสัญญารับคุณเข้าสู่ช่วงเวลาของกาโน่และทุ่งไทยค่ะช่วงเวลาตรงนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์พร้อมๆกับสินค้าดีๆจากบริษัทกาโนป็อกฟาร์มาซูติคอนจำกัดสินค้าคุณภาพยาวนานกว่า40ปีแห่งความมั่นใจไม่เคยทำให้คุณผิดหวังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกาโนกล่องสีเหลืองขวัญใจคุณผู้หญิงขวัญใจคุณสุภาพสตรีที่ใช้กันมาและก็บอกต่อตั้งแต่สมัยคุณแม่ยังสาวตั้งแต่สมัยคุณยายยังสวยคุณผู้ฟังอยากจะรู้ว่ากาโนใช้ดียังไงทำไมถึงขายดีมาตลอดทำไมถึงบอกต่อจากแม่สู่ลูกรุ่นสู่รุ่นถามคุณแม่ถามคุณยายได้เลยนะคะซึ่งก็เป็นเจ้าของเดียวกันกับไซซีมาดามมาดามสมุนไพรพรีเมียมรุ่น60แคปซูลและไซซีพลัสรุ่น30แคปซูลสำหรับคุณสุภาพสตรีหลัง45ปีที่อะไรอะไรก็ไม่เหมือนเดิมนะคะหรือจะเป็นแมนดาราน168สำหรับท่านชายนะอายุมากๆขึ้นมากขึ้นนะคะอะไรมันก็ยิ่งไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วนะคะอยากจะฟื้นฟูดูแลสุขภาพอยากจะอารมณ์ดีนะคะเนาะชีวิตคู่อยู่ด้วยกันก็จะได้ชมพูคุณผู้ฟังเนาะอารมณ์ดีทั้งคู่ทานไซซีกับแมนดาราซื้อคู่เนี่ยประโยชน์มากกว่านะคะเนาะ1กล่อง 1,290 2กล่อง 1,500 บาทนะคะแต่ถ้าซื้อกล่องเดียวอยู่เดียวโดดนะเป็นโสดอย่างเงี้ยโสดตอน70อย่างเงี้ย นะคะเนาะไปขอใครเขาก็ไม่แต่งด้วยอย่างเงี้ย70อย่างเงี้ยคุณผู้ฟัง80อย่างเงี้ยใช่ไหมก็แมนดาราน168คุณผู้ฟังนะคะ990บาทนะจัดโปรให้คุณเลยหรือจะเป็นมาดามก็ดีนะคุณยายอย่างเงี้ยนะ70 80อยากจะทานหรือว่า60หรือ45ปีนี่คือเราต้องเตรียมพร้อมเลยนะสุขภาพเนี่ยก็1กล่อง990แต่คุณต้องแจ้งต้องอ้างว่าคุณฟังรายการดิจิพิมจันถึงจะได้ราคา990กับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะ0981466296นะคะ0981466296นะคะ

0: บ่อยบ่อยนะคะเนาะงวดวันที่1ก็แล้ววันที่16ก็แล้วนะคะแหมอกหักบ่อยเหลือเกินอาจารย์ไหนดังแค่ไหนก็ตามเข้าไปทั่วนะคะเนาะสุดท้ายก็อกหักอีกละนะประมาณนั้นคุณผู้ฟังเพลงเพราะๆจากเสรีรุ่งสว่างกับช่วงเวลาของการโน้ตลูกทุ่งไทยนะคะกับสินค้าตราเมื่อรับเหรียญทองฝากย้ำกันเอาไว้ด้วย
1: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: โรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือด
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
0: ปัญหาของโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานค่ะซึ่งมันก็มีหลายระยะนะคะตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่เริ่มคันขอบรูทวารนะคะแล้วก็เริ่มปวดมาแต่มันอาจจะไม่เป็นติ่งเป็นหน่อเป็นเดือยออกมานะคะเพราะถ้ามันเป็นเนี่ยแสดงว่าคุณถ่ายเป็นเลือดแล้วมันฉีกขาดไปบ่อยนะคะรวมไปถึงบางคนนั่งนานคำว่านั่งนานเนี่ยมันรวมไปถึงนั่งในห้องน้ำนานด้วยนะคะถ้าสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าอ่านหนังสือในห้องน้ำโอ้มันฟินนะมันเข้าใจนะมันมีสมาธิมันรู้เรื่องนะคะเขาเรียกว่าคนอุ้ยเธอทั้งเก่งเหลือเกินเนาะอ่านหนังสือในห้องน้ำเป็นชั่วโมงชั่วโมงชื่นชมกันเหลือเกินใช่ไหมสมัยตั้งแต่ดีเจพิมจันยังเด็กๆนะได้ยินแบบนี้มาตลอดพอโตมาหน่อยรู้เลยว่าโอ้โหนั่นมันไม่ใช่เลยนะคะการเข้าไปนั่งนานในห้องน้ำเนี่ยมันทำให้เส้นเลือดดำบริเวณรูทวารเราเนี่ยมันโป่งพองแล้วก็ฉีกขาดได้ง่ายเบ่งนิดเบ่งหน่อยเนี่ยโอ้โหฉีกขาดไหลเป็นเลือดบางคนถึงขนาดต้องไปเข้าเลือดที่โรงพยาบาลเลือดจางเลยนะคะเพราะอะไรเพราะไม่รู้ว่าต้องดูแลยังไงนะคะฉะนั้นโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักมันดูแลไม่ใช่เรื่องยากหรือง่ายแค่คุณดูแลเรื่องไม่ให้ท้องผูกเท่านั้นนะคะแล้วเขาบอกว่าต้องทานผักเยอะๆนะวันละ 2-3 โลอย่างเงี้ย เป็นไปได้ไหมคนหนึ่งจะไปทานผัก 2-3 โลใช่ไหมล่ะเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะคนพูดยังทำไม่ได้เลยถึงจะชอบผักแค่ไหนก็ทานไม่ได้หรอกนะคะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะไปทานผัก 2-3 โลในเมื่อคุณทำไม่ได้เขาบอกว่าดื่มน้ำเยอะๆสัก3ลิตรไหวไหมนะแรกๆอาจจะไม่ไหวอ่ะพอนานๆฝึกไปมันก็คงจะดีขึ้นแหละคงจะไหวแต่แรกๆก็ทำยังไงมันก็ต้องมีไฟเบอร์นะคะ3ก๊กดับ500เป็นซูเปอร์ไฟเบอร์เป็นสมุนไพรถึง12ชนิดทั้งเป็นยาบรรเทาโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักทั้งรุ่นกีบมาเฟืองเดือยไก่เลือดไหลจกๆหรือบวมอักเสบอยู่ก็ตามทุกระยะนะคะโดยที่คุณจะไม่ปวดมวนท้องคุณจะขับถ่ายปกติคนท้องผูกเรื้อรังถ่ายแข็งเป็นขี้กระต่ายถ่ายเป็นเลือดมาเถอะค่ะถ่ายยากแค่ไหนเป็นผู้สูงอายุไม่มีแรงจะเบ่งแล้วเนี่ยนะคะ3ก๊กดับ500ถูกใจทั้งวัยรุ่นถูกใจทั้งวัยทำงานถูกใจทั้งผู้สูงอายุเพราะทานแล้วไม่ปวดมวนท้องนะคะทานแล้วไม่ปวดมวนท้องค่ะธาตุหนักหน่อย 3-4 เม็ดก่อนนอนนะปกติทั่วไปเบาๆยังไม่เยอะแยะ2แคปซูลคุณผู้ฟังก่อนนอนแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นตาม1แก้วนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นการทำงานนะคะของ3ก๊กได้ดีขึ้นนะคะ1กล่อง350บาท1กล่อง30แคปซูล1กล่องฟรีค่าส่ง
5: และถ้าคุณต้องการให้ซื้อถูกลงยุคนี้ยุคประหยัดซื้ออะไรก็ต้องถูกลง2กล่อง600บาทนะคะ4กล่อง 1,000 บาท6กล่อง 1,200 และซุปเปอร์บิ๊กโปรโมชั่นราคาถูกสุด12กล่อง 2,000 บาทเท่านั้นนะคะ0981466296ซื้อยังไงให้ถูกลง0981466296นะคะ
1: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
6: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป

0: ับบทเพลงนางเอกนางเอกคุณผู้ฟังนะคะหลีกทางให้เธอนะคะโอ้ยเนาะยังไงไม่รู้อ่ะมันรู้สึกขัดใจยังไงไม่รู้นะคะรักแท้คือการแย่งชิงรักไม่จริงคือการเสียสละนั่นมันต้องเป็นแบบนี้ไหมล่ะนะคะแต่ถ้าหมายถึงว่าเขาเป็นคนของเราอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ต้องป้องกันสุดชีวิตแหละใช่ไหมล่ะแต่ถ้าไม่ใช่ของเราอันนี้อย่าไปแย่งก็เลยค่ะไปปล่อยไปเหอะนะคะกับช่วงเวลาตรงนี้เพลงเพราะจากสุนารีราชสีมาหลีกทางรักนะคะกับช่วงเวลาการโน้ลูกทุ่งไทยฟังเพลงเพราะๆตรงนี้กับดีเจพิมจันนะคะเก่าบ้างใหม่บ้างสลับสับเปลี่ยนแต่เพลงใหม่ๆเนี่ยไม่ค่อยจะมีอะค่ะคุณผู้ฟังรายการเราเพราะเน้นความเก่าและเก่านะคะเนาะรายการการโน้ลูกทุ่งไทยถ้าเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะคะไม่ผิดหวังนะคะฟังเพลงเพราะๆนะคะฟังเพลงหวานๆฟังเพลงดังในอดีตบ้างนะคะเนาะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เพราะว่าผู้ชายก็ทานแมนดาราน168คู่กับไซซีอาหารเสริมใช่ไหมล่ะผู้หญิงก็ทานมาดามมาดามคู่กับไซซีอาหารเสริมเห็นไหมนะเขาจัดคู่นะคะใช่ไหมก็อารมณ์ดีแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหหน้างอคอหักคนผู้วังหันหน้าเข้าหากันเนี่ยนะคะยังกับไก่ชนนะคะใช่ไหมล่ะทุกวันนี้สบายใจนะคะใช้ไซซีมาดามและแมนดาราน168ใช่ไหมล่ะสั่งที่ไหนล่ะเนี่ยที่นี่คุณอยากได้ราคาแบบสุดจริงอ่ะนะโทรหาดีเจพิมจันเลยนะคะพิมจะหาทางออกให้แล้วกันนะคะสำหรับบางท่านที่เป็นโดยเฉพาะอยากซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่ซื้อเซ็ตครอบครัวจะคุ้มมากนะคะ0981466296นะคะหรือจะเป็น3ก๊กดาบ500ใครที่ถ่ายไม่สุดถ่ายไม่หมดอั้นไว้ถ่ายแข็งเป็นขี้กระต่ายนั่งนานฤทธิ์สุรงทวารถามหาแน่นอนนะคะ
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: ฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้ว
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกกรอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
0: ใช่แล้วค่ะสามก๊กดาบ500โปร่งโล่งสบายถ่ายคล่องสำหรับปัญหาคนที่ท้องผูกนะให้คุณรู้ไว้เลยว่าทุกอย่างที่คุณกินเข้าไปมันจะอัดแน่นในผนังลำไส้นะคะมันจะเป็นตะกันนะคะเกาะแน่นเหนียวดำเกาะตามผนังลำไส้จนเกิดโรคเกิดภัยได้นะคะคุณคิดดูว่าขนาดสายยางที่มันน้ำใสๆเนี่ยมันยังต้องมีตะไคร่น้ำมีอะไรเข้าไปปนแล้วก็นั่นแหละมันยังอุดตันได้เลยคุณผู้ฟังนี่นับภาษาอะไรลำไส้เราลำไส้เรามันยาวนะคะ6-7เมตรนะคะที่มันม้วนๆขดๆในท้องเราอะนะคะทีนี้ไอ้ส่วนที่มันเก็บของเสียที่มันก่อนมันจะออกมาเป็นการขับถ่ายเนี่ยประมาณ30ซมมันเก็บได้ถึง10กิโลนะคะโอ้โหขนาดนั้นเชียวจริงๆค่ะ

0: แล้วทีนี้พอมันสะสมหลายวันเข้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ท้องผูกนะคะมันจะมีผลต่อของเสียโดยเฉพาะคนที่เป็นไตเสื่อมนะคะคนเป็นไตเสื่อมคนเป็นความดันเลือดหนืดพวกเนี้ยไอ้ของเสียที่ค้างนะโซเดียมที่สะสมในลำไส้ที่คุณไม่ถ่ายนะคะเป็นโรคขี้เต็มท้องนี่แหละคุณผู้ฟังมันจะยิ่งนะคะซึมเข้ากระแสเลือดได้ง่ายนะคะแล้วมันทำให้โซเดียมสูงขึ้นในร่างกายเราก็จะรับเต็มๆจึงทำให้ส่วนใหญ่ผู้ที่มีปัญหาโรคไตเขาท้องผูกนะคะท้องผูกเป็นหลักเลยนะคะในทางกลับกันถ้าคุณดูแลเรื่องขับถ่ายให้มันดีเนี่ยค่าของไตหรือทุกอย่างในร่างกายคุณจะดีขึ้นนะคะคุณผู้ฟังลองสังเกตดูด้วยตัวเองก็ได้นะคะเพราะบางคนที่ไม่ถ่ายเลยเนี่ยหมดอัดแน่นเข้าไปเนี่ยโอ้มันเป็นหลายโรคนะอย่าว่าแต่ลิดสีดวงนะนะคะแล้วซ้ำร้ายคุณมาเป็นซ้ำอีกคือโรคลิดสีดวงทวารหนักนะคะอาจจะคันขอบรูทวารอาจจะเริ่มเป็นติ่งเป็นหนอมันไม่ได้เป็นง่ายๆบางคนใช้เวลาเป็น10ปีกว่าจะเป็นนะคะบางคนที่ว่าหายแล้วไปผ่าตัดแล้วแล้วก็มากลับมาท้องผูกอีกชะล่าใจไงฉันไปผ่ามาแล้วฉันไม่เป็นหรอกเห็นไหมมันไม่ได้เหมือนไส้ติ่งนะคะผ่าแล้วก็หายน่ะ เป็นอีกคุณผู้ฟังนะคะถ้าคุณไม่ดูแลเรื่องท้องผูกนะคะฉะนั้นเขาบอกว่าให้ทานผักผลไม้เยอะๆฉันกินผักวันละ5โล10โลเป็นไปได้ไหมมันไม่ใช่หมูนะคะคุณผู้ฟังมันกินไม่ได้หรอกแล้วทีนี้พอเราบอกว่าฉันไปกินอย่างอื่นแทนพืชไงแทนพืชมันแทนกันได้ที่ไหนแทนได้น้อยเพราะสิ่งที่เราต้องการคือกากใยที่เข้าไปผลักดันของเก่าเข้าไปดึงนะคะนะสิ่งชั่วร้ายที่เกาะตามผนังลำไส้เราให้ออกมาฉะนั้นเนี่ย3ก๊กคือซุปเปอร์ไฟเบอร์3ก๊กคือซุปเปอร์ไฟเบอร์คุณผู้ฟังค่ะนะคะที่ช่วยในการขับถ่ายคุณจะกินข้าวมากข้าวน้อยนะคะขับยันลมนั่นแหละนะคะบางคนที่เป็นกดไหลย้อนจุกแน่นเสียดขึ้นมาตรงลำคอมีน้ำไหลออกมาเนี่ยเปรี้ยวๆเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะเพราะกดมันเยอะเพราะของเสียค้างในลำไส้ทำให้คุณมีปัญหาแม้กระทั่งการย่อยอาหารก็จรวนฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คุณจะต้องมาใส่ใจเรื่องขับถ่ายให้เป็นเวลาเสียทีก่อนที่ลิดสีดวงทวารหนักจะถามหาหรือก่อนที่คุณจะเป็นอะไรไปมากกว่านี้นะคะสำหรับบางท่านที่เป็นลิดสีดวงทวารหนักเรื้อรังแล้วแนะนำให้กิน3ก๊กดับ500เนี่ยนะคะต่อเนื่องกัน30วันนะจ๊ะ
1: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการริดสีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
2: ริดสีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก
4: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนน้ำเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
0: ใช่แล้วคุณผู้ฟังโปร่งโล่งสบายถ่ายคล่องผู้สูงอายุชอบเพราะไม่ปวดมวนท้องไม่วิวไม่สั่นนะคะไอ้ที่คุณเห็นเยอะๆนะเดินไปก็เหมือนคนลงพุงอันนั้นของเสียเป็นโรคขี้เต็มท้องนะกดแก๊สแน่นเหลือเกินนะคะอย่าลืมดูแลเรื่องการขับถ่ายให้ตรงเวลาด้วยถ้าจะซื้อ3ก๊ก1กล่อง350บาทนะจ๊ะซื้อได้เลยที่นี่ก็ได้ที่ร้านขายยาก็ดีนะหรือจะซื้อแบบไฮโซโก้เก๋มีคนไปส่งถึงบ้านก็ซื้อผ่านบริการตรงนี้นะคะเราพร้อมเลยทุกวันนะคะ0981466296 1กล่อง350บาทนะคะ2กล่อง600และ4กล่อง 1,000 นอกจากนั้นคุณผู้ฟัง6กล่อง 1,200 สำหรับโปรดีสำหรับคนที่เป็นโรคลิดสีดวงทวารหนักหรือท้องผูกเรื้อรังหรือต้องทานประจำนั่นเองคุณผู้ฟังนะคะ
5: ก็ต้องจัดชุดโปรโมชั่นซุปเปอร์บิ๊กนะคะราคาถูกสุดในรายการเรา12กล่อง 2,000 บาทสำหรับท่านที่ซื้อซ้ำนะคะคนที่มีรายชื่อคนที่เป็น VIP ในรายการเราเนี่ยมีนะคะคุณผู้ฟังเขาจะรู้กันเนาะ12กล่อง 2,000 บาทค่ะส่วนท่านไหนที่เพิ่งจะฟังโอ้ยเพิ่งจะฟังวันนี้วันแรกหรือเพิ่งจะกำลังตัดสินใจซื้อเป็นเซตแรกแต่ฉันต้องการซื้อให้คุ้มสุดนะคะคุณได้สิทธิ์แค่12กล่อง 2,200 บาทนะคะราคาเราเปิดเผยนะคะราคาเราบนโต๊ะนะคะไม่มีใต้โต๊ะบอกให้ฟังกันเบ้ากันชัดๆไปเลยนะคะเนาะฉะนั้นก็อันดับแรกคุณต้องซื้อ1กล่องก่อน คุณจะได้เป็นสมาชิกมีรายชื่อนะคะนะอยู่ๆแล้วมาซื้อ12กล่องคุณก็ได้2,200อ่ะนะคะท ท่านั้นนะประมาณนั้นแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ซื้อซ้ำใช้แล้วมั่นใจแล้วอ่ะนะโอเคละคิดถึงพ่อคิดถึงแม่อยากจะฝากคนนั้นคนนี้นะมีลูกที่บ้านที่เขามีปัญหาเรื่องท้องผูกอยู่ละนะทานร่วมกันก็ซื้อนี่แหละค่ะซุปเปอร์บิ๊กโปรโมชั่น12กล่องคุณจะได้ 2,000 บาทนะคะนะแต่คุณต้องผ่านกล่องแรกไปก่อนค่ะ0981466296 0981466296

0: รักนี้มีกรรมคุณผู้ฟังเพลงเพราะๆจากสันติดวงสว่างนะคะหมดกรรมก็ต้องแยกจากกันคุณผู้ฟังอยู่กันนานๆเนี่ยไม่ใช่จะดีนะยิ่งอยู่ยิ่งทุกข์ใจอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังบางคนมาโสดก็ไอ้ตอน60 70ก็มีนะคุณผู้ฟังคิดได้ไงคิดช้านะคะเวลาที่เหลือเนี่ยนะฉันจะใช้เพื่อตัวเองจะไปใช้ตอนไหนละ70 80แล้วพี่ว่าอย่าเลิกกันเลยนะเนาะอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขเถอะนะเนาะใช่ไหมแต่บางคนนั่นแหละยิ่งอยู่ทะเลาะกันทุกวันก็มีเลิกกันสักทีก็มีก็เรียกคู่กรรมคุณผู้ฟังคนเราถ้าไม่มีกรรมกันจริงๆนะมันไม่อยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่นานนะคุณผู้ฟังนะคะเนาะนะมันก็จะสร้างกรรมสร้างทุกข์ให้แก่กันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรกิ่งทองกับใบรับรองแพทย์อย่างเงี้ยสมกันมากเงี้ยคุณผู้ฟังใช่ไหมเหมาะสมกันมากนะคะกันไปไม่ใช่กิ่งทองใบหยกนะบางคู่นะกิ่งทองกับใบรับรองแพทย์อย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะกับช่วงเวลาการโน้ตลูกทุ่งไทยค่ะดีเจพิมจันอยู่เป็นเพื่อนใจนะคะพร้อมกับสินค้าตรามือรับเหรียญทองจากบริษัทกาโน่ป๊อกฟาร์มาซูติคอนจำกัดสินค้าคุณภาพยาวนานกว่า40ปีแห่งความมั่นใจไม่เคยทำให้คุณผิดหวังนะคะรู้จักแล้วก็ขายดีกันมาตลอด40ปีแห่งความมั่นใจบอกต่อจากแม่สู่ลูกรุ่นสู่รุ่นนะคะอยากจะรู้ว่ากาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองใช้ดียังไงถามคุณแม่ถามคุณยายได้เลยนะคะบอกต่อจากแม่สู่ลูกรุ่นสู่รุ่นกันเลยทีเดียวนะคะเราเจอกันเป็นประจำคุณผู้ฟังรายการของเราตรงนี้นะคะบางที่ก็มีชั่วโมงหนึ่งบางที่ก็มี2ชั่วโมงนะคะว่ากันไปถ้าสมัยแต่ก่อนเราก็จะมีโทรหน้าใหม่นะคะบางชั่วโมงดีเจรายการสถานีเราก็อาจจะยังมีหน้าใหม่อยู่นะคะเนาะบางทีก็มีหน้าใหม่ส่งข่าวไปบ้านโน้นบ้านนี้อ่ะคึกคักกันแต่พอหลังๆพอ4-5ปีหลังเนี่ยก็เริ่มจะไม่หน้าใหม่แล้วเริ่มจะมาแชทกันละนะขอเพลงก็ขอทางไลน์ได้นะคะคุณผู้ฟังแชทไลน์เข้ามาเลยนะคะ PIMM นะคะแล้วก็000ทักไลน์เข้ามานะคะหรือว่าบันทึกเบอร์0981466296นั่นแหละก็จะขึ้นโชว์ก็ทักไลน์มาเลยนะคะเนาะนะครับรายการเราอาจจะไม่ได้โทรขอเพลงนะคะส่วนมากก็จะคิดถึงดีเจพิมจันก็ไอตอนท้องผูกอย่างเงี้ยตอนถ่ายไม่ออกไงคุณผู้ฟัง ใช่ไหมแรกๆฟังฉันก็ท้องปกติแต่พอฟังเธออาการฤทธิ์สีดวงขึ้นมาทีละอาการทีละอาการเลยไม่รู้เป็นอะไรประมาณนี้นะคะใช่ไหมล่ะนะคะก็นั่นแหละก็จะคิดถึงดีเจพิมจันก็อีตอนท้องผูกหรือเป็นฤทธิ์สีดวงไงคุณผู้ฟัง ก็ยังดีใช่ไหมล่ะยังคิดถึงกันอยู่นะคะใช่ไหมล่ะตอนเป็นฤทธิ์สีดวงตอนมันปวดอักเสบโอ้ยนึกถึงดีเจพิมจันประมาณนั้นนะคะอ่ะไม่ว่ากันนะคะยินดีนะคะโทรมาเนี่ยอุ้ยดีใจคุณผู้ฟังนะนึกถึงสามก๊กใช่ไหมล่ะนะคะพูดถึงโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักมันเป็นเรื่องที่ทรมานมากนะมันค่อยๆเป็นนะคะมันเชิดนิ่มๆเราอะซึ่งบางคนก็ไม่ได้สนใจถ้าไม่ได้ฟังรายการนี้ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันเป็นด้วยซ้ำบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆอันดับแรกมันจะเริ่มคันขอบรูทวารนะคะเมื่อมันอักเสบหรือคุณไปทานอาหารที่เป็นของแสลงโดยเฉพาะประเภทเนื้อวัวเนี่ยคุณเจอแน่นอนถ้าคุณเคยถ่ายเป็นเลือด1ครั้งไปแล้วเนี่ยนะคะจากฤทธิ์ดวงข้างในแล้วเนี่ยต่อไปคุณกินอะไรที่เป็นของแสลงคุณก็จะถ่ายเป็นเลือดตลอดนะคะไหลซึมบ้างปวดบ้างนะคะบางทีนะคะไปเจอแบบเส้นเลือดดำบริเวณขอบรูทวารมันโป่งพองมากๆอยู่ข้างในที่มันเตรียมอยู่แล้วเนี่ยคุณเบ่งแรงพวดเดียวออกมาเป็นถ้วยเลยนะคุณผู้ฟังแต่มันก็ไม่เจ็บไม่ปวดนะแต่โดยเฉพาะผู้สูงอายุต้องระวังนิดนึงเพราะว่าอาจจะทำให้เป็นเลือดจางได้มีปัญหาวูบได้คุณผู้ฟังนะคะฉะนั้นถ้าเป็นแล้วต้องรักษานะคะหายเองไม่ได้นะ
1: ฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล
2: ้
1: ว
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
0: 3ก๊กโปร่งโล่งสบายถ่ายคล่องติงยุบนะก็จะถ่ายเป็นเลือดก็ดีหรือกำลังจะเป็นอาการแรกๆมันจะคันขอบรูทวารแล้วก็จะมีปัญหาแบบเวลาถ่ายแล้วเราเกิดท้องผูกไงบางทีไปนั่งนานบางทีไม่ให้ความสำคัญในการที่คุณจะขับถ่ายให้มันตรงเวลานะคะ เลือดถ่ายเป็นวันที่2ที่3นะคะทีนี้พอมันถ่ายยากมันก็จะนั่นแหละทำให้มันฉีกคุณผู้ฟังรูทวารฉีกแล้วก็จะคันขอบรูทวารอันนี้คืออาการเริ่มแรกเลยซึ่งมันก็ใช้เวลานานนะเป็นฤทธิ์ดวงทวารหนักมันไม่ได้เป็นง่ายๆนะคุณผู้ฟังแต่หลังๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัยหนุ่มวัยสาวก็มีโอกาสเป็นแต่ก่อนเป็นโรคของผู้สูงอายุแหละนะคะคือเขาถ่ายยากทำไมต้องเป็นผู้สูงอายุอะไรก็เล็งแต่ฉันเหรอเนี่ยจริงๆแล้วเขาทานผักสดไม่ค่อยได้ดีทานอาหารไม่ได้เยอะไม่ค่อยได้ออกกำลังการขับถ่ายก็เลื่อนแล้วบางคนก็เป็นผู้สูงอายุที่กินยาประจำมียาประจำตัวนะคะคุณผู้ฟังเป็นโรคประจำตัวนั่นแหละทีนี้พอสะสมเข้าไปลำไส้มันก็ไม่สะอาดมันเป็นเรื่องของลำไส้ที่สกปรกข้างในโน่นนะคะคุณผู้ฟังมันไม่ได้เป็นแต่ข้างนอกนะไอ้ที่มันออกมาข้างนอกเนี่ยมันสายเกินไปแล้วมันเป็นซะแล้วถ้าเป็นทางวันเวก็เลยมาครึ่งกิโลแล้วคือมันเป็นแล้วไงฉันเพิ่งจะเป็นนะเป็นติ่งออกมาน้อยๆนะเห็นไหมนั่นแหละมันไม่ใช่เพิ่งจะเป็นนะคะมันเป็นมานานจนมันโผล่มาข้างนอกละนะคะทีนี้บางคนระยะที่สองมันก็จะโผล่ออกมาเยอะหน่อยแล้วเวลาเราถ่ายเสร็จมันก็จะหดเข้าไปสบายใจชะล่าใจไม่ได้รักษาใช่ไหมล่ะฤทธิ์ดวงในเป็นแล้วต้องรักษานะคะหายเองไม่ได้นะทีนี้พอระยะที่สามปุ๊บนะคะคุณต้องใช้มือดันเข้าไปละมันเริ่มไม่อยากเข้าแล้วมันอยู่ข้างนอกอุ้ยอากาศเย็น อากาศเย็นฉันไม่เข้าไปละนะต้องใช้มือดันเข้าไปละถ่ายเสร็จเริ่มทรมานเริ่มกังวลแล้วใช่ไหมล่ะนะคะเวลานั่งรถไปนานๆก็เริ่มปวดก้นเข้ามาแล้วนะปวดตุบตับตุบตับแล้วคุณผู้ฟังทรมานแล้วนะคะพอระยะที่4คุณชะล่าใจนะคะแต่ว่าช่วงระยะที่3เนี่ยมันอาจจะถ่ายเป็นเลือดเวลาคุณท้องผูกนะคะเพราะว่าเส้นเลือดดำมันขอดบริเวณรูทวารมากขึ้นนะคะเนาะของเสียมันค้างมากขึ้นแล้วทีนี้พอระยะที่4ปุ๊บคุณจะดันเข้าไปมันก็ดันไม่ได้แล้วทีเนี้ยฤทธิ์ดวงทวารหนักเต็มรูปแบบแล้วค่ะนะทรมานเลยทีนี้อักเสบปวดบวมปวดแสบปวดร้อนโอ้ยต้องใช้เวลานะการดูแลรักษาน่ะไม่ใช่จะ 2-3 วันนะคะคุณผู้ฟังเรื่องนี้สำคัญนะคะเพราะมันมีปัญหาแล้วมันนั่งไม่ได้มีโปรโมชั่นไปเที่ยวฟรีอย่างเงี้ยไม่ไปอ่ะฉันกลัวท้องผูกฉันกลัวนั่งนานไปกับรถกับราเกิดท้องผูกฉันแย่เลยนะเพื่อนเขาเฮฮาฉันน่ะนั่งเหงานะคะนั่งหน้างอคอหักเป็นปะทูอยู่เนี่ยปวดฤทธิ์ดวงเห็นไหมไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวกับเขาห่วงฤทธิ์ดวงฤทธิ์ดวงอยู่กับเรานี่แหละแต่ห่วงนะคะเนาะนั่นแหละเป็นเรื่องเป็นราวไปแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันยากเหลือเกินไปงานแต่งงานอย่างเงี้ยเขาลาบเนื้ออย่างเงี้ยเขากินซอยจุอย่างเงี้ยนะกินไม่ได้เพราะว่ากินเข้าไปก็ถ่ายเป็นเลือดนะจ๊ะนั่นแหละเพราะมันเกี่ยวข้องกับข้างในนู่นน่ะลำไส้เรานู่นน่ะฉะนั้นเนี่ยอย่าชะล่าใจนะคะเป็นแล้วทรมานจริง
3: ๆเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
0: ใช่แล้วค่ะ3ก๊กดาบ500โปร่งโล่งสบายมีทั้งรุ่นสมุนไพรลูกกรที่ร้านขายยานะคะหรือนะรุ่นชนิดแคปซูลนะครับปัจจุบันนะครับใหม่ล่าสุด30แคปซูล350บาทซื้อกับ DJ พิมจันซื้อโปรโมชั่นแบบชิลๆซื้อโกโก้ไปเลยนะคะนะ2กล่อง600 4กล่อง 1,000 เท่านั้นนะคะนี่แหละคือโปรโมชั่นราคาพิเศษสุดเลยนะคะซื้อไปเยอะแยะทำไมกดบางทีท้องผูกต้องทาน3แคปซูลนะนะคะแล้วเป็นฤทธิ์ดวงทวารหนักต้องทานอย่างน้อย30วันเพื่อจะให้ติ่งยุบนะคะเพื่อลดการอักเสบต่างๆของฤทธิ์ดวงทวารหนักที่มีกำลังร้อนอยู่ตอนนี้เลยคุณผู้ฟังนะคะฉะนั้น0981466296นะคะ0981466296อีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟัง0981466296นะคะอย่าลืมรีบโทรสำหรับโปรโมชั่นของเราเพื่อความโปร่งโล่งสบายและดูแลเรื่องปัญหาโรคฤทธิ์ดวงทวารหนักและดูแลเรื่องท้องผูกอัดของเสียของเก่าค้างไว้ในลำไส้ค่ะ

เมียไม่มีเมียไม่มาเมียไม่มาก็คือเมียไม่มีประมาณนั้นนะคะโอ้ยสมัยก่อนเขาถือกันนะถือมากๆเลยนะผิดผีอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังเขามีลูกมีเมียแล้วเขาไม่ยุ่งถึงจะรักกันแล้วก็เขาก็ตัดใจนะคะแต่สมัยเนี้ยตรงกันข้ามผู้หญิงบางคนก็แปลกเนาะคุณผู้ฟังผู้ชายบางคนก็แปลกเหมือนกันนะคะยิ่งมีแฟนยิ่งชอบดูมันครบรสดีอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังใช่ไหมล่ะดูมันเพอร์เฟกต์ดีอย่างเงี้ยโอ้ยตายแล้วนะคะอย่าไปเพอร์เฟกต์แบบนั้นเลยนะคะเนาะมันไม่ไหวหรอกนะคะเห็นไหมโลกที่มันวุ่นวายทุกวันนี้เพราะมันใจตรงกันหลายคนนี่แหละนะคะผู้ชายคนนึงเนี่ยใจตรงผู้หญิงเป็นร้อยอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะคะไม่ไหวนะคะเนาะอ่ะเบาๆบ้างก็ได้นะคะกับช่วงเวลาตรงนี้ค่ะการโน้ตลูกทุ่งไทยนะคะดีเจพิมจันทร์อยู่เป็นเพื่อนใจฝากกันเอาไว้นะใส่ซีมาดามมาดามสมุนไพรพรีเมียมสำหรับคุณผู้หญิงที่อายุมากๆเป็นวัยทองคุณผู้ฟังช่องคลอดแห้งเจ็บแสบคันกลั้นปัสสาวะไม่อยู่จะไปไหนก็ลำบากเหลือเกินกระมิดกระเมียนนะคะเนาะไปเที่ยวทัวร์เงี้ยปวดจะลงรถไม่ทันพอลงทีนี่ก็ไม่ได้มองหาของกินมองหาแต่ห้องน้ำไงคุณผู้ฟังนะรีบวิ่งโอ้โหนะคะเนาะนั่นแหละพอมีปัญหากลั้นปัสสาวะไม่อยู่ช่องคลอดก็จะแห้งเจ็บแสบคันมีอาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะง่ายๆอย่างเงี้ยหมดลูกหย่อนพวกนี้คุณผู้ฟังนะคะเนาะเพราะว่าเราฮอร์โมนลดฮอร์โมนแห้งผู้หญิงก็จะเป็นหงุดหงิดเบี่ยงเบนอารมณ์เสียอารมณ์ขึ้นๆลงๆนะคะไม่ค่อยมีอารมณ์ดีๆเท่าไหร่เนี่ยแหละนะคะก็ฟื้นฟูดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจจากภายในสู่ภายนอกใส่4พลัสและใส่4มาดามมาดามอาหารเสริมใส่4นะคะกล่องเดียว 1,290 แต่ถ้าอ้างมาแจ้งมาว่าฟังรายการดีเจพิมจันทร์จะเหลือ990นะแต่ถ้าคุณซื้อคู่ไม่ว่าจะเป็นคู่แมนดาราของผู้ชายหรือจะเป็นคู่หญิงเองนะคะทาน2เดือนอย่างเงี้ยเอาไป2กล่องเงี้ย 1,500 ค่ะ3กล่องก็ 2,000 บาทเซตโปรโมชั่นนี้คุ้มมากในการซื้อและเป็นโปรล่าสุดของเรานะคะ0981466296 0981466296ขอฝากไวโซนิกไปด้วยนะคนที่ชอบทานลาบก้อยซอยจุนะคะยำย่างหมูทะอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะนะคะก็ถ้าไปทานบ่อยๆคุณต้องถ่ายพยาธิทุกเดือนนะจะทำเป็นเล่นไปนะคะคุณผู้ฟังเนาะหรือบางท่านอาจจะปีละครั้งสองครั้งว่ากันไปนะคะก็กินบ้างแต่ลาบก้อยซอยจุอย่างเงี้ยวัยรุ่นบางคนหน้าตาดีๆนะคะหน้าตาเกาหลีกินซอยจุอย่างเงี้ยก็ไม่ว่ากันแต่ต้องรักตัวเองหน่อยถ่ายพยาธิด้วยนะคะไออร่อยนะมันอร่อยอยู่แล้วล่ะถูกใจตัวเองอ่ะแต่ว่าร่างกายเราสิคะมันไม่ได้อร่อยด้วยนะมันต้องระวังนะคะเนาะประมาณนั้นนะคะก็ไวโซนิก35บาทค่ะสั่งซื้อที่นี่ได้ถ้าคุณซื้อ3ก๊กแล้วคุณก็ซื้อแนบๆแอบๆไปด้วยกันได้เลยนะคะฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะท้ายชั่วโมงละทิ้งท้ายกันวันนี้ที่บทเพลงเพราะๆจากสอนเพชรสอนสุพรรณนะคะเข้าเวรรอนั่นเองคุณผู้ฟังนะคะเนาะเป็นเพลงส่งท้ายชั่วโมงค่ะแล้วพรุ่งนี้ดีเจพิมจันทร์จะกลับมาใหม่ที่กับเวลาเดิมสำหรับวันนี้โชคดีมีเงินใช้กันทุกท่านสวัสดี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
3: มันมาอีกแล
4: ้
3: ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ก็เธอถึงสวยสวยใสและเธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
8: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
9: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
10: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: โมสันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอด
2: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องทอมสีปลอดปองไปกับไอบอลไอส
4: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
5: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
4: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
6: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปั๊บแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเขาที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
7: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
8: ทะเลที่มีคลื่นยังสดชื่นไม่เท่าเรามีเพลงที่ถูกใจกับกาแฟสักแก้วที่ถูกคอและนี่คือเวลาดีๆของคุณ Coffee Time กับกาแฟวินเวย์เส้นทางใหม่คู่ใจคอกาแฟโดย ุกกี้ดีเจที่คุณคุ้นเคยครับคุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะก๊วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวและความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจ

0: วันนี้เราทักทายกันกับเพลงของคุณไผ่พงศธรนะคะจนกว่าค่ะสวัสดีทุกๆท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Coffee Time เวลากาแฟของคุณค่ะกับหน้าที่ของปุ๊กกี้ดีเจที่คุณคุ้นเคยค่ะปุ๊กกี้ยังคงมาพร้อมกับกาแฟวินเว่เส้นทางใหม่คู่ใจคอกาแฟค่ะและกาแฟมาคอฟอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณค่ะและแน่นอนค่ะในทุกครั้งที่เราเจอกันปุ๊กกี้ก็จะมีเพลงเยอะแยะมาฝากกับทุกๆท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงช้าๆซึ้งๆถึงเศร้าถึงเหงากันได้เลยแล้วก็เดี๋ยวมีเพลงสนุกในระหว่างรายการมาฝากกันด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆกับการติดตามช่วงเวลาของเรา Coffee Time ค่ะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของเครื่องเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะก๊วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวและความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: การที่เราได้ร้องไห้ออกมาบ้างมันไม่ได้หมายถึงเราอ่อนแอเสมอไปแต่มันเป็นการระบายความรู้สึกที่อัดอั้นอยู่ในอารมณ์ของเรานั่นเองยิ่งโดยเฉพาะถ้าหากว่ามีเพื่อนที่ดีคอยซับน้ำตาอยู่ข้างๆเนี่ยก็ยิ่งดีไปใหญ่เลยนะคะจะได้ไม่เหงาอยู่คนเดียวจะได้ไม่ร้องไห้อยู่ตามลำพังค่ะขอบคุณเพื่อนที่แสนดีด้วยนะคะเวลามีความสุขก็สนุกไปด้วยกันเวลาที่มีความทุกข์ก็คอยซับน้ำตาให้ค่ะเจอไหมคะเพื่อนที่ดีแบบนี้มีกันทุกคนเนาะหวังว่าจะไม่ร้องไห้อยู่คนเดียวค่ะวันนี้โอ้โหเอาน้ำตามาฝากกันสองเพลงเลยคุณครีมวลีรัตน์ค่ะฝนน้ำตาต่อด้วยคุณฝนธนสุนทรค่ะนางเอกก็มีน้ำตาเอาละค่ะสาวๆทุกคนปาดน้ำตามาจิบกาแฟกันดีกว่าเติมพลังแล้วเดี๋ยวไปทำงานต่อชีวิตของเรายังต้องเดินหน้าต่อไปนะคะกาแฟวินเวย์ขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นหนุ่มๆก็ตามสาวๆก็ตามนะคะด้วยรสชาติของเมล็ดกาแฟคัดคุณภาพได้ทั้งความเข้มกำลังดีแล้วก็ได้ทั้งรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมพร้อมกลิ่นหอมๆของกาแฟวินเวย์ทุกซองอีกด้วยเพราะว่ามีส่วนประกอบสำคัญที่เราเลือกใช้อย่างพิถีพิถันนั่นก็คือครีมเทียมน้ำมันรำข้าวซึ่งหลายท่านให้ความสนใจและเลือกดื่มกาแฟวินเวย์ได้เพราะครีมเทียมน้ำมันรำข้าวด้วยค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะเราใช้สารสกัดจากหญ้าหวานแทนขมิ้นหวานจากน้ำตาลอย่างเหมาะสมหลายๆท่านก็ถูกอกถูกใจค่ะเพราะว่าอยากจะทานกาแฟแต่ติดเรื่องของน้ำตาลนี่แหละพอมาเจอกาแฟวินเวย์ก็สามารถที่จะเป็นทางเลือกได้แบบง่ายมากเลยและทั้งรสชาติทั้งกลิ่นหอมๆพร้อมประโยชน์ของกาแฟวินเวย์ที่มาจากส่วนประกอบสำคัญอื่นๆอย่างเช่นผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยและแอลแคเนทีนก็ยิ่งเพิ่มประโยชน์เข้าไปอีกนะคะสนใจกาแฟวินเวย์ใช่ไหมคะสามารถที่จะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือว่าเตรียมจดเบอร์โทรท้ายสปอตโฆษณาเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: เพลงนี้เนี่ยเปิดขึ้นมาปุ๊บหลายๆท่านร้องตามได้เลยนะคะไม่อยากให้จบเลยได้3ค่ะเพลงโดนใจถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้คุณเจนๆค่ะมีความสุขมากๆทุกๆท่านในช่วงเวลาของเรา Coffee Time กับกาแฟวินเวย์ค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ไว้วางใจและเลือกดื่มกาแฟวินเวย์แล้วก็ยังส่งต่อให้กับเพื่อนๆของคุณอีกด้วยตอนนี้นี่มีของฝากกันแล้วนะคะจัดกระเช้าของฝากสวยๆด้วยกาแฟวินเวย์ค่ะ1ถุงบรรจุ52คุ้มค่าคุ้มราคาราคาก็เข้าถึงได้ง่ายไม่แพงแล้วก็ได้ประโยชน์เยอะอีกด้วยนะคะเพราะว่าส่วนประกอบสำคัญมีผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยและแอลแคนาทีนเหมาะค่ะบางท่านก็เอาไปฝากคุณพ่อคุณแม่บางท่านก็เอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านก็เอาไปฝากเพื่อนได้ทั้งนั้นเลยค่ะแล้วนอกจากนี้ทุกท่านก็จะได้จิบกาแฟวินเวย์ที่มาจากเมล็ดกาแฟคัดคุณภาพได้ทั้งความเข้มกำลังดีได้ทั้งกลิ่นหอมๆและรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมลงตัวเพราะเราเลือกใช้ครีมเทียมน้ำมันรำข้าวและเราเลือกใช้สารสกัดหญ้าหวานแทนความหวานจากน้ำตาลนะคะถูกใจใช่ไหมคะตอบโจทย์ทุกอย่างเลยสำหรับคอกาแฟที่รักสุขภาพค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าสนใจอยากจะดื่มกาแฟวินเวย์หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือจะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางการสั่งซื้อหรือราคาเพิ่มเติมกันได้ที่เบอร์โทรท้ายสปอตโฆษณาค่ะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: ากฟ้าบอกรักค่ะเพลงนี้คุณสายใจวลีค่ะเพลงเพราะๆหยิบมาฝากกันในช่วงเวลาของเรา Coffee Time ค่ะเวลากาแฟของคุณเวลาที่หลายๆท่านเบรกดื่มกาแฟสักแก้วเติมพลังกันสักหน่อยนึงค่ะขอบพระคุณนะคะที่เลือกเป็นกาแฟมาคอฟค่ะอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณค่ะมาถึงเวลาที่เราจะได้เติมความเข้มให้กับชีวิตในช่วงเวลากาแฟกันหน่อยนะคะกับกาแฟมาคอฟค่ะที่รสชาติเข้มกำลังดีพร้อมประโยชน์ค่ะดีต่อสุขภาพด้วยส่วนประกอบสำคัญของกาแฟมาคอฟนั่นก็คือสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเจลกูหลานสารสกัดจากเปลือกสนผงกระชายดำและยังมีแอลอาร์จินีนอีกด้วยนะคะเนี่ยค่ะส่วนประกอบหลักๆที่หลายๆท่านต้องยกให้กาแฟมาคอฟค่ะส่วนคำหวานเราก็ใช้สารสกัดจากหญ้าหวานนะคะเราไม่ใช้น้ำตาลเห็นไหมคะตอบโจทย์คอกาแฟที่รักสุขภาพอย่างคุณค่ะปฏิเสธไม่ได้ว่ามาคอฟเป็นกาแฟที่ออกแบบมาเพื่อคอกาแฟที่รักสุขภาพกันจริงๆรสชาติก็ทานง่ายอร่อยกลมกล่อมหอมกลิ่นกาแฟมาคอฟทุกซองเลยค่ะบรรจุเป็นกล่องละ10ซองถ้าหากว่าสนใจสามารถสอบถามราคาและช่องทางการสั่งซื้อกาแฟมาคอฟได้ที่เบอร์โทรท้ายสปอตโฆษณาค่ะ
1: หอมกลมกล่อม
2: นี่อร่อย
3: กาแฟตรามาคอฟเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่ผงกระชายดำสารสกัดจากเจียวกูหลานสารสกัดจากเปลือกสนแอลอาร์จินีและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลกาแฟมาคอฟเหมาะสำหรับคอกาแฟที่ชื่นชอบความหอมกลมกล่อมของกาแฟโดยเฉพาะสนใจกาแฟมาคอฟสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
4: ่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวแยกไฟแดง0894222936ย้ำ089-422-2936

0: แล้วความรักของคุณล่ะคะยิ่งใหญ่เหมือนเพลงของคุณหญิงทิติการเพลงนี้หรือเปล่าคะรักเยี่ยมเทียมฟ้าค่ะความรักเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็ถ้าถูกที่ถูกเวลาถูกคนเนี่ยก็ยิ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนชีวิตได้อย่างดีทีเดียวขอให้ทุกท่านเจอความรักที่ดีนะคะด้วยความปรารถนาดีค่ะจากปุ๊กกี้แล้วก็กาแฟมาคอฟอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่เลือกดื่มกาแฟมาคอฟแล้วก็ยังส่งต่อเพื่อนๆของคุณอีกด้วยนะคะทั้งรสชาติที่กำลังเข้มพอดีอะค่ะแล้วก็ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วยก็เลยเหมาะมากเลยสำหรับตัวคุณและก็การส่งต่อให้กับเพื่อนของคุณอีกด้วยใช่ไหมคะสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากจิวกุหลานสารสกัดจากเปลือกสนแล้วก็ยังมีผงกระชายดำและแอลอาร์จินีนอีกด้วยนี่คือส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของทุกท่านที่เลือกดื่มกาแฟมาคอฟแล้วนอกจากนี้เราก็ยังพิถีพิถันใส่ใจเรื่องของความหวานเราไม่ใช้น้ำตาลแต่เราเลือกใช้สารสกัดจากหญ้าหวานให้นะคะสนใจที่อยากจะดื่มกาแฟมาคอฟแล้วใช่ไหมคะดื่มง่ายรสชาติอร่อยกลมกล่อมกลิ่นหอมกาแฟมาคอฟทุกซองเลยค่ะบรรจุกล่องละ12สอบถามราคาและช่องทางการสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรใช้สปอตโฆษณานะคะเตรียมจดได้เลยค่ะ
1: หอมเฮ้ยกลมกล่อม
2: นี่อร่อย
3: กาแฟตรามาคอฟเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่ผงกระชายดำสารสกัดจากเจียวกุหลาบสารสกัดจากเปลือกสนแอลอาร์จินีและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลกาแฟมาคอฟเหมาะสำหรับคอกาแฟที่ชื่นชอบความหอมกลมกล่อมของกาแฟโดยเฉพาะสนใจกาแฟมาคอฟสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
4: ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวแยกไฟแดง089-422-2936ย้ำ089-422-2936
0: ขอบพระคุณทุกท่านค่ะสำหรับการติดตามรับฟัง Coffee Time กับกาแฟวินเวย์เส้นทางใหม่คู่ใจคอกาแฟและกาแฟมาคอฟอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณนะคะครั้งต่อไปบุกี้ก็ยังคงจะมีเพลงมาฝากกันเช่นเดิมทั้งเพลงซึ้งๆและกับเพลงสนุกๆแบบนี้อย่าลืมติดตามกันให้ได้นะคะสำหรับครั้งนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ที่ดีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแจกันดอกไม้ให้แก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่คว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมได้สำเร็จนายกรัฐมนตรียืนยันในการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ว่ารัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน
1: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ประชุมนัดแรกวันนี้เพื่อวางแนวทางกำกับดูแล Data Center และอุดช่องโหว่ทางกฎหมายรองประธานาธิบดีสหรัฐระบุความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านไม่ใช่สงครามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรียืนยันในการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ว่ารัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
2: เมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในงานประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEAN ซึ่งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับธนาคารโลกจัดขึ้นเพื่อประกาศความพร้อมและนำเสนอศักยภาพเชิงลึกของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคว่าทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน4มิติหลักได้แก่ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์การรุดหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรัฐบาลจึงต้องเร่งเปลี่ยนความท้าทายเหล่านี้ให้เป็นโอกาสเพื่อเสริมความยืดหยุ่นและการแข่งขันของประเทศพร้อมย้ำว่าประเทศไทยไม่ได้นำเสนอเพียงทำเลที่ตั้งแต่เสนอความลึกซึ้งด้านอุตสาหกรรมนักลงทุนไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เพราะไทยมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมซัพพลายเออร์และระบบนิเวศที่พร้อมซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศโดยไทยพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เติบโตไปด้วยกันภายใต้แนวคิด Build with Thailand ไม่ใช่แค่ Build in Thailand ด้านนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าโลกกำลังเผชิญความผันผวนเชิงโครงสร้างส่งผลให้เศรษฐกิจทั้งโลกและไทยตกอยู่ในสภาพ K-shape หรือรูปแบบการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ไม่สมดุลกระทรวงอุตสาหกรรมจึงเร่งส่งเสริมให้มีการใช้มอก 9,999 ใน SME เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับให้เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกได้พร้อมเสนอกรอบยุทธศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมขั้นสูงและอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทั้งด้านการเติบโตและการกระจายโอกาสสอดคล้องกับแนวทางของธนาคารโลกที่เสนอให้ไทยเร่งเปลี่ยนผ่านการผลิตต้นทุนต่ำมูลค่าต่ำไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรมเพื่อให้คนไทยสามารถก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและดินตรวจสอบในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดคาดว่าจะทราบผลภายใน 2-3 สัปดาห์ขณะที่วันนี้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center จะมีการประชุมนัดแรกเพื่อวางแนวทางกำกับดูแลอุดช่องโหว่ทางกฎหมาย
3: เมื่อวานนี้นายจตุรงค์อศวะไตรธรรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษได้ลงพื้นที่บริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำภายในโครงการ1จุดและดินบริเวณจุดท่อน้ำทิ้งลงสู่คลองที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดว่ามีสารปลอมปนที่เป็นอันตรายหรือไม่หลังมีประชาชนร้องเรียน